0: ประโยชน
1: ์มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคร
0: ับ ค่ะใช
1: ่แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่างอะต่างแน่ๆแต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงนี้ก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยแกเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแต่ตีโพตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบตายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ์นะ
1: คือ
0: มันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบครัวสมบูรณ์ต้องดีกว่านี
1: ้
0: แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
1: มันเป็นมวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่พิมเคยรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายๆเขาก็เป็นคนสบายๆ
2: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
0: จริงๆ
2: คือน่ารักมากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพรวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
0: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่ะ10ขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันอยู่เลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอห้องนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้โหไม่ทันแน่
2: ใช
1: ่อย่างน้องแพรวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติ้งขึ้นมานะเดือน2เดือนเนี้ยว่าคิดว่าติ้งเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจาก acting แบบแพรวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าคุณพี่ไปแล้วเนี้ยตอนเนี้ยทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนก็ลงไปเลยเนี้ยคือเขาไม่สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร์
1: ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
0: เขาเป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
2: เขาเปลี่ยนไปเลย
0: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจาก7ขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
1: เรื่องกังวลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าวันนี้
2: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
0: 10ชั่วโมงได้มั้ย
2: คะ ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอขอไลน์เลยได้ไหมคะ
3: ตั้งคำถามเลย
0: ขอเดียวเลยค่ะไลน์เดียวเลย
3: เดี๋ยวคุยกันหลัง
0: ไหมขอบคุณค่ะคุณหมอ
2: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
3: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
1: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยเนี่ยครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
3: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยนี่ก็คือการติดเชื้
1: อ
3: และโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กอะค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็น

0: เรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
1: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ค่ะถ้าเลยไปปลายประถมวัยแล้วกันนะคะ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
3: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือละมุนละม่อมมาก
0: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื่น
1: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
0: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่กันที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่แตกต่างกันคือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการตรงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาอะค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
2: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
3: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ตุ๊กควรจะเลิกอาบน้ำกับลูกได้แล้วใช่ไหมคะ
0: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
3: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนแล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนว่าเงียบไปก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
0: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
3: เขาเริ่มรู้ตัวละว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
0: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
3: ถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
0: ยังอยากอาบน้ำ
3: ด้วยกันไหม
0: อ
3: ย
0: ่างคิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้วอยากอาบคนเดียว
3: เราต้อง
1: แม่ต้องทำใจได้
2: ถือ
3: เราต้องเหมือนไงเราต้องทรัสต์ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
0: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
3: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะคะ
0: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
3: อ๋อโอเคยังได้อยู
0: ่ได้ค่ะได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
2: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนไข้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
2: เป็นโมเดลได้
0: ใช่ใช่
1: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักนึงแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
3: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้ง

0: คำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพลมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไห
1: ม
0: แล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
2: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะ
2: ค
0: ะนี่คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยพ
1: อ
0: สำหรับการเจริญโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
1: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่านะทานแต่ว่าพอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
0: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กแต่ก็เหมือนที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจอะค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
1: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
0: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขาหนึ่งใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
2: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
0: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
2: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
3: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาเอง
1: วันนี้เจ๋ง
2: โชคก็มันอร่อย
0: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
3: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
0: ใช
1: ่
3: จริงค่ะ
0: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
2: ครับ
0: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะ ตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้าน อะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อ
0: ใช่ค
1: ่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
1: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
0: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นคราบนมธรรมดา
1: ะ
0: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทหนึ่งเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
3: ต้องใช้ยาอยู
0: ่
3: ด
0: ี
3: ค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก็ได
0: ้ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
2: โอ้ดีนะเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อถามเป็นผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผมเยอะเลย แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วมือละอ่อนหินหมอสำรับละอ่อนก็เจ้า
2: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าครับ
0: ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
3: แค่ให้รู้จักการกิน
0: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้ข้าวบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
1: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแขกน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขอบคุณดร.ตุ๊กด้วยนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณที่เชิญมาค่ะขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพลวครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้วเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
6: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ใช่
6: ธนาคาร
2: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
6: ธนาคารต้นไม้
2: ไ
6: ม่เคยได้ยินมาก่อน
2: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
7: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
6: ถอนอย่างเงี้ยครับ
2: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ี่ไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้อาจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม้
0: แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วง10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเช่าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแฮลยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนแฮลมันรวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

0: โรคความดันเป็นสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคือสุดพิษได้ในเกมสูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM

M2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่ๆ
1: ฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรอง

0: องก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เอง
0: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
1: เ
3: อ๊ะนี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
1: นี่จักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
4: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
4: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
1: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาอ่ะเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
1: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
5: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
1: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
0: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
4: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
4: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: ว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่าย

0: วงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะ
1: อยู่ไหนนะอยู่ไหน
0: ตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ

0: อวิชชาอีกครั้ง
1: จะจับข้าไปไหน
0: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันทนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
0: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
2: ้ฮะ
1: ช่วยข้าด้วย
3: ที่นี่แบบนี้หรอ
4: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนิ้วที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเน
0: ี่
1: ย
0: ข้างไหนเป็น
1: ข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็น

น่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการป่วยได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง TV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
5: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: มี
0: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยโดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับไม่ยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กับกลุ่มคูต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีแม่
8: สวัสดีคุณแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมเก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัย
10: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเล

0: สูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่ปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา

0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่ลาโบลาบี
1: สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของ

0: ั้งแมวและกระต่ายลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
1: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่

0: นของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่
1: เชื่อเลย
0: ไข่มันกำลังจะ

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟาฟา
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟาฟาแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตอนเช้าเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อน
1: สวัสดีค่ะเด็กๆ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณคร
1: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ร้องเพลงทักทายสวัสดีกันในตอนเช้าแล้วค่ะกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังเช่นกันค่ะวันนี้นะคะในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูฟังคะ
3: ที่แรกโอโซนปลูกกล้วยแล้วก็มะกรูด
1: อ๋อปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะกรูดใช่ไหมคะแล้วปลูกต้นกล้วยไว้เยอะไหมใครเป็นคนปลูกไว้คะ
3: คุณพ่อ
1: คุณพ่อแล้วโอโซนเคยช่วยคุณพ่อดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านไหมคะทำยังไงบ้างคะลูก
3: รดน้ำ
1: รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วต้นกล้วยที่บ้านของน้องโอโซนน้องโอโซนเคยรับประทานผลกล้วยหรือยังเป็นยังไงคะรสชาติ
3: หวาน
1: หวานแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงลูก
3: ง
1: อผลของเขาจะโค้งงอใช่ไหมสีอะไรเปลือกสีอะไร
3: สีเหลือง
1: สีเหลืองแล้วเนื้อของกล้วยสีอะไรคะ
3: สีขาวเหลือง
1: ๆสีขาวนวลใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนทราบไหมว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะแล้วกล้วยเอาไปทำขนมอะไรได้บ้างน้องโอโซนทราบไหมครับทำอะไรได้บ้าง
3: เอาไปทำขนมกล้วยกวน
1: อ๋อขนมกล้วยกวนเด็กๆคนไหนเคยรับประทานขนมกล้วยกวนบ้างคะหลายคนเคยรับประทานแล้วทำอะไรได้อีกคะถ้าเอาไปตากแดดก็จะเป็นขนมกล้วยตากเคยรับประทานไหมลูกเคยไหมคะเคยใช่ไหมแล้วชอบไหม

0: ชาติเป็นยังไงกล้วยมีรสชาติเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: หวานแล้วเมื่อกี้น้องโอโซนบอกว่าที่บ้านของน้องโอโซนปลูกต้นมะกรูดด้วยแล้วน้องโอโซนทราบไหมว่าผลของมะกรูดผิวเป็นยังไงคะผิวเรียบหรือว่าขรุขระ
1: ขรุขระ
0: ขรุขระแล้วผลของมะกรูดมีกลิ่นไหมกลิ่นเขาเป็นยังไงทราบไหม
1: หอม
0: หอมแสดงว่าน้องโอโซนเคยดมใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเด็กๆค่ะน้องโอโซนบอกว่ากล้วยมีประโยชน์ใช่มั้ยคะกล้วยเอาไปทําอะไรได้คะ
2: เอาไป
0: ทําขนมได้แล้วน้องเอาไปทําขนมกล้วยกวนไปตาก็จะเป็นขนมกล้วยตาโอ้ยน้องอันตาบอกว่าเอาไปทำขนมเค้กกล้วยก็ได้อะไหนใครเคยกินขนมเค้กกล้วยหอมบ้างเด็กๆโอ้โหหลายคนนะคะเคยรับประทานขนมเค้กกล้วยหอมค่ะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วที่บ้านของเด็กๆคนไหนปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผลไม้บ้างคะโหหลายคนเลยคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะที่บ้านของน้องซินปลูกอะไรบ้างคะ
3: ปลูกมะม่วง
0: ปลูกต้นมะม่วงเหรอคะต้นมะม่วงที่บ้านของน้องซินต้นใหญ่หรือยังคะ
3: ใหญ่แล้ว
0: แล้วเขาออกผลหรือยัง
3: ยัง
0: ยังใช่ไหมคะแล้วนอกจากต้นมะม่วงมีต้นอะไรบ้างที่ปลูกไว้ที่บ้านคะลูก
3: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอแล้วน้องซินเคยรับประทานมะละกอไหมคะ
3: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยแสดงว่าเพิ่งปลูกใช่ไหมยังไม่ออกผลเหรอคะลูกแล้วเด็กๆคนไหนเคยรับประทานมะละกอแล้วคะมะละกอมีรสชาติยังไงหวานนั่นเองกอสุกมีสีอะไรน้องซินทราบไหมคะ
3: สีส้ม
0: สีส้มเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะโอ้โหที่บ้านของเด็กๆก็ปลูกต้นไม้หลายอย่างบ้านของน้องซินปลูกอะไรคะ
4: ปลูกต้นมะม่วง
0: ปลูกต้นมะม่วงกับต้นอะไรคะ
4: ต
0: ้นมะละกอนั่นเองแต่ว่าต้นยังไม่โตยังไม่ได้ออกผลให้น้องซินได้รับประทานวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ออกไปสนทนาข่าวสร้างสรรค์นะคะหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมกับคุณครูกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: อย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวสร้างสรรค์ต่างๆที่บ้านของเด็กๆนักเรียนปลายทางปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผลไม้อะไรบ้างคะโอ้บ้านของเด็กๆบางคนนะคะปลูกต้นชมพู่ด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะที่บ้านของน้องกรีนปลูกต้นอะไรบ้างคะ
1: มะพร้าว
0: ต้นมะพร้าวมีต้นอะไรอีกไหมคะมีต้นอะไรอีกลูก
1: ชมพู่
0: ชมพู่เหมือนกันกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเลยใช่ไหมแล้วต้นมะพร้าวที่บ้านของน้องกรีนต้นสูงหรือยังคะสูงแล้วแล้วออกผลให้น้องกรีนได้รับประทานหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมอ่ะน้องกรีนรับประทานอะไรบ้างเกี่ยวกับมะพร้าวเคยรับประทานอะไรบ้างคะ
1: ขนมเค้กมะพร้าว
0: ขนมเค้กมะพร้าวแล้วมะพร้าวที่บ้านออกผลมาคุณยายเอามาทำอะไรให้น้องกรีนรับประทาน
1: เอามาดื่ม
0: ดื่มน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วเคยกินเนื้อมะพร้าวไหมเนื้อมะพร้าวมีสีอะไรลูก
1: ขาว
0: สีขาวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวานหวาน
0: รสชาติออกหวานหวานใช่ไหมแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามะพร้าวเนี่ยรับประทานเนื้อได้ดื่มน้ำได้แล้วเนื้อของมะพร้าวเอาไปทำอะไรได้อีกทราบไหมคะทำขนมเค้กทำน้ำกะทิด้วยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะมะพร้าวก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะนำเนื้อไปประกอบอาหารทำขนมน้ำก็นำมาดื่มได้ที่บ้านของเด็กๆคนไหนมีต้นมะพร้าวเหมือนกับน้องกรีนบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนนะคะก็ปลูกต้นมะพร้าวค่ะเพราะว่าต้นมะพร้าวนะคะ

กง่ายไม่ยากเลยค่ะดูแลง่ายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เล่าเรื่องราวที่สร้างสรรค์ไม่ซ้ำกันกับเพื่อนๆสามารถบอกได้นะคะว่าที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้อะไรบ้างและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ออกกำลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีชนิดนี้มาคืออะไรนะระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องฟังสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีที่คุณครูบีนำมาให้สัญญาณในวันนี้ถ้าคุณครูบีเคาะแบบนี้ช้าหยุดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถทบทวนสัญญาณจังหวะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้ลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้สัญญาณหยุดแล้วเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ก่อนค่ะน้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกน้องริต้าล่ะคะลูกทำท่าอะไรคะ
2: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะอยู่กับที่ก่อนนะลูก

0: สกายทำท่าอะไรครับ
1: นอนหมุนตัวครับ
0: นอนหมุนตัวโอ้โหเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะอิงฟ้าทำไมคะ
2: ถอดรองเท้าค่ะ
0: ถอดรองเท้าว้าวเป็นท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วก็มีท่าทางที่สร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ยังสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: ตีกลองค่ะ
0: ตีกลองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะลูก
1: นางเงือกค่ะ
0: นางเงือกใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งจากคุณครูว่าคุณครูให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรบ้างทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5โอ้ยกี่ครั้งคะ5ครั้งนับใหม่ค่ะกระโดด5ครั้ง1 2 3

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็นับได้ถูกต้องเสียงดังฟังชัดค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับคู่สองคนค่ะจับคู่สองคนใครจับคู่ได้แล้วนั่งลงเลยค่ะคุณครูจะดูว่าใครไม่มีคู่ตอนนี้ทุกคนมีคู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: เก่งมากเลยค่ะสลับข้างค่ะแล้วก็กระโดดไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: เยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนเมื่อเด็กๆได้กลุ่ม3คนแล้วให้นั่งเอาหลังชนกันค่ะนั่งหันหลังชนกันเลยนั่งยังไงก็ได้ให้หลังชนกันนะถูกต้องแบบกลุ่มนี้เลยน้องเชอร์น้องเชอร์หันหลังสิลูกเมื่อกี้ถูกแล้วค่ะหันหลังชนกับเพื่อนนั่งหันหลังชนกันแบบนี้ขยับมาหันหลังชนกันค่ะลูกได้ยังคะกลุ่ม3คนนั่งหันหลังชนกันค่ะจับกลุ่ม3คนแล้วเด็กๆนั่งลงเลยค่ะลูกเอาหลังชนกันนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจสอบว่าถูกต้องไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับมาทางนี้ค่ะน้องกรีนขยับมาชิดทางนี้ลูกเด็กๆนั่งคัดสมาธิให้เรียบร้อยตอนนี้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกยังไงคะเหนื่อยใช่ไหมบางคนบอกว่าเมื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะให้เด็กๆยืดแขนออกมาทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะยืดออกไปข้างหน้าเลยนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดแขนขึ้นไปด้านบนสูงๆแบบนี้ค่ะยืดตัวด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กางแขนออกทั้งสองข้างน้าวหมุนไปด้านซ้ายนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปทางขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็สะบัดมือเบาๆ1 2 3 4 5 6 7

ืดขาออกมาด้านหน้าเลยค่ะเอามือไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าของเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆนอนลงไปได้เลยค่ะนอนหลับตาเลย

0: เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะบางคนบอกว่าสดชื่นหายเมื่อยไหมคะหายปวดเมื่อยร่างกายแล้ววันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดแล้วเด็กๆนะคะยังได้ฟังคำสั่งวันนี้คุณครูบีสั่งให้เด็กๆปฏิบัติอะไรบ้าง
1: จับคู่
0: จับคู่กี่คน
1: ส
0: องคนแล้วทำยังไงคะจับคู่สองคนแล้วต้องทำยังไงด้วยนั่งลงจับกลุ่มสามคนแล้วทำยังไงคะ
1: น
0: ั่งลงแต่ว่านั่งหันหน้าเข้าหากันหรือว่าหันหลังคะ
1: ห
0: ันหลังเด็ก
1: ๆ
0: ใช่แล้วหันหลังชนกันกับเพื่อนเด็กๆหลายคนนะคะสามารถปฏิบัติคำสั่งได้ถูกต้องแล้วก็เก่งกันมากๆเลยค่ะนั่นแสดงว่าเด็กๆตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ฟังคำสั่งได้ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40

40นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมนะว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรคะ12สิงหาคมเด็กๆพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12
1: ส
0: ิ
1: งหาคม
0: ของทุกปีในทุกๆวันที่12เดือนสิงหาคมจะเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคืออะไรนะ
1: ดอกมะล
0: ิดอกอะไรนะคะดอกมะลินั่นเองเก่งมากเลยค่ะดอกมะลิมีกลิ่นอย่างไรคะกลิ่นหอมมีสีอะไรลูกสีขาวเอ๊ะแล้วดอกมะลิเนี่ยเป็นตัวแทนของวันแม่แห่งชาติหรือเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว
0: ่าสีขาวของดอกมะลิแทนถึงอะไร
2: แทน
0: ความรักแทนถึงความรักของใครเป็นตัวแทนของของคุณแม่ที่มีต่อใครคะที่มีต่อลูกนั่นเองดอกมะลิจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตน
1: ต่อ
0: แม่แห่งชาติ
1: และแม
0: ่
1: ของเรา
0: แม่แห่งชาตินะคะก็คือใครคะ
3: แม่
0: แห่งชาติคือใครนะ
3: แม่เรา
0: สมเด็จพระสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ไหมคะแม่ของเราก็คือคุณแม่ของเด็กๆทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูแล้วก็ร้องเพลงตามคุณครูบีคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงถวายพระพรผู้แต่งเตือนใจสีมารุตเนื้อเพลงถวายพระพรนะคะร้องแบบนี้ค่ะเราข้าพระบาทเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะลูก

0: ขอจงทรงพระเจริญ
1: ขอจงทรงพระเจริ
0: ญขอจงทรงพระเจริ
1: ญ
0: มีพระชน

0: เดี๋ยวร้องเพลงถวายพระพรนะคะไปกับคุณครูบีหนึ่งรอบเลยค่ะเพลง
1: ถวายพระพร
0: ผู้แต่ง
1: เตือนใจส
0: ี
1: มาร
0: ุ
1: ต
0: เราข้าพระบาท
1: เราข้าพระบาท
0: ร้องไปพร้อมๆคุณครูเลยค่ะลูกเด็ก

0: พระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเดี๋ยวเด็กๆฝึกร้องเป็นประจำทุกๆวันเด็กๆก็จะร้องเพลงได้เก่งขึ้นนะเด็กๆขาเนื้อเพลงบอกว่าอย่างไรบ้างคะบอกว่าอย่างไรนะเด็กๆของชาติทำยังไงคะน้อมใจถวายพระพรเอ๊ะแล้วในเนื้อเพลงบอกว่าอะไรอีกคะ
1: ถวายพระพร
0: ถวายพระพรแล้วก็มีคำว่าอะไรนะขอจงทรงพระเจริญใช่ไหมคะเนื้อเพลงนี้นะคะร้องเพลงถวายพระพรให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเพลงของเด็กๆอนุบาลนั่นเองเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าวันแม่แห่งชาติเนี่ยเด็กๆสามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำความดีให้กับแม่แห่งชาติอย่างไรบ้าง
1: ให้ของขว
0: ั
1: ญค่ะ
0: มีเพื่อนบอกว่าให้ของขวัญมีทำอะไรได้อีกคะ
1: ให
0: ้ความรักอ่ะทำอะไรอีกคะลูก
1: ช่วยทำงานคร
0: ับ บางคนบอกว่าช่วยทำงานเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็ทำอะไรได้บ้าง ภาพแรกเลยเด็กๆต้องทำอะไรคะกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นก็คือทำบุญตักบาตรในตอนเช้านั่นเองไหนเด็กๆคนไหนเคยตื่นเช้าแล้วทำบุญตักบาตรบ้างคะน่ารักมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตภาพต่อไปกันดีกว่าว่ากิจกรรมในวันแม่แห่งชาติมีอะไรอีกบ้างเด็กๆเคยเห็นไหมคะบางคนบอกว่าเคยเห็นในสถานที่ต่างๆนะบางคนบอกว่าหนูไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเจอมีตั้งไว้แบบนี้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
1: พระบรมฉายาลักษณ์
0: พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองที่เป็นแม่แห่งชาติของเราแล้วเราทำอะไรได้อีกคะเราสามารถไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่อมานี่เป็นภาพอะไรนะไหว้คุณแม่เมื่อสักครู่เด็กๆได้สังเกตภาพกิจกรรมที่ทำในวันแม่แห่งชาติที่เด็กๆสามารถไปร่วมทำร่วมกันกับผู้ปกครองของเด็กๆได้แล้วคราวนี้ถ้าเด็กๆอยากจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ของเราอยากทำให้คุณแม่เราภูมิใจเด็กๆจะทำอะไรยังไงคะเป็นเด็กดีอย่างภาพนี้เราสามารถทำอะไรได้คะ
1: ไหว
0: ้แม่ใช่ไหมกอดแม่กราบแม่แล้วก็บอกรักแม่ของเรานั่นเองค่ะแล้วนอกจากการบอกการกอดคุณแม่แล้วการกราบคุณแม่แล้ว เด็กๆคิดว่าเราจะทำยังไงให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราอีกคะช่วยงานคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนหมายความว่าอย่างไรใครทราบบ้างคะน้องกรีนหมายความว่ายังไงคะเดี๋ยวเชิญน้องกรีนมาทางนี้ลูกคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างถ้าคำว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่แสดงว่าอย่างไร
2: ต้องรักคุณแม
0: ่ต้องรักคุณแม่ถ้าคุณแม่อบรมสั่งสอนเด็กๆต้องปฏิบัติตามไหมคะ ดื้อกับคุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้นี่เอาปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพไปกันค่ะทำอะไรนะคุณแม่ถึงจะภูมิใจในตัวเราทำอะไรได้อีกคะตั้งใจทำอะไรคะ
3: ทำใจทำงาน
0: ตั้งใจอะไรนะลูกเรามาโรงเรียนเราต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้นั่นเองเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องปฏิบัติกิจกรรมตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเด็กๆว่าเด็กๆเป็นเด็กที่ยังไง
3: น
0: ่
3: าร
0: ักน่ารักนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานข้างนอกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็จะต้องเป็นเด็กที่น่ารักพ่อแม่จะได้มีแรงมีกำลังใจในการออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าทำอะไรอีกคะเก่งมากเลยค่ะช่วยทำงานบ้านเด็กๆสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยการช่วยเด็กทำงานช่วยตักผ้าบางคนอาจจะช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านหรือถ้าเวลาเราเล่นของเล่นแล้วเราสามารถทำยังไงได้ที่เราสามารถเก็บของเล่นให้เข้าที่ได้คุณแม่ของเราจะได้ไม่เหนื่อยเพราะถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่เก็บจะเป็นยังไงคะคุณแม่ต้องมาเก็บให้หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆที่อยู่ที่บ้านกับเด็กๆต้องมาเก็บให้แบบนี้น่ารักไหมคะ
3: ไม
0: ่น่ารักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเล่นแล้วเก็บของด้วยตนเองและอย่าลืมมีน้ำใจช่วยคนที่บ้านด้วยช่วยคนที่บ้านเสร็จแล้วแล้วก็มาพักผ่อนใช่ไหมคะดัชเชอร์น้องโอโซนน้องโอโซนบอกว่าเคยช่วยอะไรนะคะลูก
4: ช่วยล้างจานและก็ถูบ้าน
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วก็ทำอะไรอีกคะ
4: ถูบ้าน
0: ถูบ้านโอ้โหทำไมโอโซนเก่งจังเลยล่ะทำยังไงคะตอนที่น้องโอโซนถูบ้านเขาทำยังไงบ้างใช้อะไรในการถูคะ
4: ใช้
0: ใช้ผ้าแล้วทำยังไงคะไหนลองสาธิตทำท่าให้เพื่อนๆดูซิเวลาน้องโอโซนช่วยคุณแม่ถูบ้านน้องโอโซนทำยังไงบ้างจับหนึ่งมือเลยเหรอคะมือข้างเดียวหรือว่าจับมือสองข้างคะจับไม้ถูใช่ไหมไหนจับแล้วทำแบบไหนลูก
4: จับแล้วก็ถู
0: ถูแบบนี้เลยเหรอคะถูทั้งบ้านเลยหรือว่าถูแค่บริเวณที่น้องโอโซนเล่นคะ
4: บริเวณที่น้องโอโซนเล่น
0: บริเวณที่น้องโอโซนเล่นใช่ไหมคะแล้วถูเสร็จแล้วทำยังไงลูก
4: แล้วก็พอถูเสร็จแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานต่อ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนช่วยคุณแม่กับคุณพ่อถูบ้านแล้วก็ล้างจานเก่งมากเลยค่ะและในวันแม่แห่งชาติเราก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆที่เด็กๆสามารถ

0: ทำขึ้นเองได้ไปไหว้คุณแม่หรือบางคนเด็กๆอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าหรือว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเด็กๆก็สามารถประดิษฐ์การ์ดอวยพรเอาไปให้เอาไปกราบไหว้ท่านได้ไปมอบให้กับท่านในวันแม่แห่งชาติเห็นไหมคะว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่เด็กๆสามารถทำให้คุณแม่ภาคภูมิใจในตัวเราเองยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้ไหมทำได้เป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆที่เด็กๆสามารถทำได้บางคนบอกว่าหนูไม่มีสิ่งของที่จะประดิษฐ์ให้ค่ะก็ไม่เป็นไรเราแค่เดินไปบอกรักแค่นั้นคุณแม่ของเราก็ดีใจแล้วแล้วก็ไปกอดท่านด้วยแค่นี้คุณแม่ก็ดีใจแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของให้ก็ได้เข้าใจไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำทั้งเด็กๆนักเรียนต้นทางแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเราพร้อมทั้งฝึกการกราบคุณแม่เดี๋ยวเราจะมาฝึกการกราบคุณแม่กันเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติแล้วก็การปฏิบัติตนต่อแม่ของเราแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าการที่เรานะคะจะทำให้แม่ภาคภูมิใจนะคะจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานที่บ้านนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปฝึกการกราบคุณแม่หรือยังคะโอ้หลายคนนะคะบอกว่าเด็กๆได้ฝึกการกราบคุณแม่แล้วค่ะเด็กๆนักเรียนต้นทางของคุณครูบีนะคะก็ได้ฝึกการกราบคุณแม่เหมือนกันค่ะเมื่อเรากันแม่ในวันแม่แห่งชาติแล้วเด็กๆต้องกล่าวคำว่าอะไรด้วยนะหนูรักแม่ครับหนูรักแม่ค่ะอย่าลืมบอกรักคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆสามารถบอกรักคุณแม่ได้ทุกๆวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆตอนนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอ่ะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไม่นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยอะครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้า
0: สวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้า
0: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: ตรงนี
1: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
1: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

Wow!

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะ

่ะจริงๆตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปรู้จักกิจกรรมในวันนี้หรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีอุปกรณ์ก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางอาจจะเปลี่ยนจากดินน้ำมันนะคะเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ชื่อว่ากิจกรรมร้อยดอกมะลิค่ะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันค่ะอย่างแรกเลยค่ะก้านมะพร้าวค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถร้อยดอกมะลินะคะเป็นฐาน เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆได้ค่ะและก็มีอะไรคะลูกดอกมะลินั่นเองวันนี้นะคะคุณครูมีดอกมะลิ2แบบได้แก่ดอกมะลิที่กำลังจะบานและดอกตูมนั่นเองค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเราเยอะไหมคะไม่เยอะเลยใช่ไหมคะวัสดุอุปกรณ์ของเราไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูวิธีการร้อยดอกมะลิกันค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูได้ร้อยดอกมะลิเป็นฐานเอาไว้ให้แล้ววิธีการร้อยนะคะเด็กๆร้อยฐานของดอกมะลิต่อจากคุณครูบีค่ะเราจะใช้ดอกมะลิที่มีลักษณะยังไงคะเป็นดอกมะลิที่บานเล็กน้อยใช่ไหมคะกำลังจะบานนั่นเองค่ะเด็กๆใช้ก้านมะพร้าวค่อยๆเสียบเข้าไปที่บริเวณตรงกลางของก้านดอกมะลิตรงนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆร้อยลงไปจับอย่างเบามือเลยนะคะร้อยลงไปจนสุดไม้แบบนี้เลย1ดอกเราจะร้อยทั้งหมด5ดอกสลับกันไปมาร้อยลงไปแบบนี้เลยค่ะขยับให้ดอกไม้มันอยู่ข้างๆกันนะคะเราจะไม่ทับกับดอกแรกนะคะนี่ดอกที่เท่าไหร่แล้วลูกดอกที่2แล้วเราก็ขยับอีกเล็กน้อยใช้ไม้หรือว่าก้านมะพร้าวเสียบไปตรงไหนคะตรงก้านดอกอะไรดอกมะลิแล้วเราก็ค่อยๆร้อยลงไปดอกที่เท่าไหร่แล้วลูก3ดอกที่3แล้วเด็กๆจะร้อยวนเป็นวงกลมนะคะรอบๆก้านมะพร้าวเลยดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่4เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าคุณครูบีร้อยดอกมะลิทับกันกับดอกที่3มั้ยคะไม่เราจะร้อยวนไปเรื่อยๆดอกที่4แล้วก็ดอกที่มาครบ5ดอกแล้วเราก็จะเริ่มแถวต่อไปเพื่อให้สูงขึ้นนับมาดอกที่เท่าไหร่ลูกดอกที่1เราจะร้อยสลับสับหว่างกันนะคะเราจะไม่ร้อยทับกันนะดอกที่2

0: อกที่3ช่วยคุณครูนับด้วยนะตอนเด็กๆทำเด็กๆต้องตั้งใจทำนะคะต้องมีสมาธิในการทำพวงมาลัยดอกมะลิของเราจะได้เป็นยังไงคะสวยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเด็กๆดอกที่เท่าไหร่แล้วลูก4นะแถวที่2จะเสร็จแล้วนะดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่5นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆร้อยวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆพอใจแล้วสมมติว่าเด็กๆร้อยต่อจากคุณครูขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกลางตรงนี้ตรงกลางของการถ้าเด็กๆพอใจแล้วเด็กๆก็ใช้ดอกมะลิที่มีลักษณะเป็นยังไงคะตุ่มๆ ร้อยลงไปตรงๆแบบนี้เห็นไหมคะวิธีการร้อยดอกตูมเราจะใช้ไม้หรือว่าก้านมะพร้าวเสียบลงไปตรงนะตรงปลายก้านตรงนี้เลยค่ะลูกตรงข้างล่างสุดแล้วก็ค่อยๆดันมาให้ทะลุขึ้นมาด้านบนแล้วก็ร้อยลงไปแบบนี้เสียบไปตรงข้างล่างตรงนี้นะตรงก้านที่มีสีเขียวๆเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีรูเล็กๆอยู่เด็กๆก็เสียบลงไปเลยแล้วก็ให้ทะลุด้านบนแล้วก็ร้อยลงมาแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดที่ปลายของก้านมะพร้าวเลยตอนเด็กๆทำเด็กๆจะต้องทำยังไงคะมือเด็กๆจะต้องเป็นยังไงคะจับดอกไม้เป็นยังไงคะจับเบาๆบีบได้ไหมบีบไม่ได้ค่อยๆทำใช่แล้วค่ะเราต้องมีสมาธิมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณครูบีร้อยดอกมะลิเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสวยไหมคะแล้วคุณครูก็จะนำสัญลักษณ์มาติดเอาไว้ให้เด็กๆที่ก้านของมะพร้าวที่คุณครูมาให้เด็กๆได้ร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำดอกมะลิที่เด็กๆร้อยด้วยตนเองไปให้ใครคะไปให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆอยากจะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆบอกข้อตกลงมาให้คุณครูบีฟังได้ไหมคะว่าเรามีข้อตกลงอะไรคะ
1: เราจะทำกิจกรรมในกิจกรรม
0: ใช่แล้วค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะและเราถึงจะเลือกเล่นเข้ามุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมบทบาทสมมุติ

วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมมีมุมอะไรคะบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์และมุมหนังสือนั่นเองเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าเด็กๆได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของต้องทำยังไงลูกเก็บของเล่นและก็กลับมานั่งที่เดิมตอนนี้เด็กๆบอกข้อตกลงได้ครบแล้วพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะกลุ่มที่1ทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ปั้นสีเดียวปั้นสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกลุ่มที่3กิจกรรมใหม่วันนี้ทำอะไรลูกร้อยดอกมะลิค่ะเด็กๆเชิญเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

escape.

ฟุ้งหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักสร้างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้เด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะหลายคนนะคะชื่นชอบแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเด็กๆได้ร้อยดอกมะลิเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางหรือเปล่าคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าเด็กๆได้ร้อยดอกมะลิเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะห้องเรียนของคุณครูบีค่ะเด็กๆในห้องเรียนนะคะก็ทำกิจกรรมใหม่โดยการร้อยดอกมะลิเด็กๆค่ะเราใช้อะไรในการร้อยบ้างคะลูกมีดอกมะลิแล้วก็มีอะไรอีกคะก้านมะพร้าวนั่นเองเด็กๆร้อยดอกมะลิทำอย่างไรคะเอาอะไรคะเอาไม้ทำยังไงลูกเสียบลงไปที่ไหนคะเสียบลงไปที่ดอกของมะลิแล้วก็ค่อยๆร้อยลงไปเรื่อยๆวนจนเป็นวงกลมเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชื่นชอบในผลงานของตนเองไหมคะวันนี้เราจะนำดอกมะลิที่เด็กๆร้อยเอาไปไว้ที่ไหนคะเอาไปให้ใครให้คุณแม่หรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็นำไปให้กับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านกับเด็กๆนั่นเองค่ะและหลังจากที่เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นในมุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมหนังสือเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่ได้ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของเด็กๆและก็มีสมาธินะคะสามารถร้อยดอกมะลิได้ค่ะแล้วก็ยังทำได้สวยงามทำให้เด็กๆนะคะภาคภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยก

0: ตัวตรงนั่งตัวตรงน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมสาชุดใหม่นั่นก็คือเกมภาพตัดต่อพวงมาลัยค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพของคุณครูสิคะเป็นภาพอะไรคะภาพพวงมาลัยเด็กๆ เห็นอะไรบ้างในภาพพวงมาลัยพวงมาลัยดอกมะลิแล้วก็อะไรอีกคะลูกเป็นพวงมาลัยดอกมะลิมีดอกมะลิแล้วอะไรคะดอกสีแดงแดง
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ดอกกุหลาบแล้วสีขาวๆตรงนี้เด็กๆทราบไหมว่าคือดอกอะไรดอกรักนี่คือดอกรักนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพทั้งหมดนี้แล้วคุณครูก็จะกระจายชิ้นส่วนออกมาแล้วให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนคนไหนน่ารักคุณครูก็จะเรียกคนนั้นมาช่วยเล่นให้เพื่อนๆดูดีไหมคะ
1: นะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนน้องกรีนจะหยิบชิ้นไหนนำไปต่อเป็นชิ้นแรกดีคะน้องกรีนเอาชิ้นไหนคะลูกนำมาวางตรงนี้เลยค่ะคุณครูช่วยวางตรงนี้หนึ่งเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะชิ้นส่วนแรกของน้องกรีนนะคะเด็กๆสังเกตรายละเอียดก่อนมีรายละเอียดของอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: มีสีขาวที่เป็นดอกอะไรลูก
1: ดอกมะล
0: ิแล้วก
1: ็
0: ดอกกุหลาบนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องทาร่าทาร่ามาหยิบชิ้นที่สองเพื่อที่จะมาตอบภาพกับชิ้นแรกของที่น้องกรีนหยิบมาเลยค่ะเอาชิ้นไหนดีคะมีดอกมะลิแล้วก็มีดอกกุหลาบนะชิ้นไหนที่มีดอกกุหลาบบ้างน้องๆสังเกตดูสิคะไหนลองเอาไปต่อซิต่อตรงไหนต่อใกล้ๆกันตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพื่อนๆสาธิตให้เด็กๆดูแล้ว2ชิ้นนะชิ้นส่วนที่เหลือให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้มั้ยคะวันนี้เราจะต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เราต้องช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็สังเกตดีๆนะคะว่าภาพของเรามีรายละเอียดอะไรบ้างเด็กๆบอกข้อตกลงมาหน่อยว่าเราจะต้องทำยังไงคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นกับใคร
1: เล
0: ่นกับเพื่อนๆในกลุ่มเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณครูเข้าไปตรวจสอบเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปทำยังไงคะไปเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนๆทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ค่ะและเมื่อได้ยินคุณครูร้องเพลง
1: เก
0: ็บของเด็กๆก็ช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่ไหนคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2ไปค่ะลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะแล้วเดินไปทางนู้นเลยกลุ่มที่4ไปทางนี้ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษามาแล้วเด็กๆสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันสังเกตภาพค่ะและสามารถเล่นเกมภาพตัดต่อนะคะและต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ยังเล่นเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่ในวันนี้ด้วยค่ะบางคนนะคะบอกว่าเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะคะช่วยกันสังเกตแล้วก็ช่วยกันนะคะเล่นเกมจนทำให้เกมนั้นนะคะเล่นได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะกิจกรรมที่3ของเราคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนในหน่วยการอะไรคะวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะ12สิงหาคมของทุกปีนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆก็ยังบอกคุณครูได้ด้วยว่าในวันแม่แห่งชาติมีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถออกไปทำร่วมกันกับผู้ปกครองได้เด็กๆตื่นเช้าไปทำอะไรได้คะไปทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะบางคนก็ยังบอกว่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะออกไปทำจิตอาสาด้วยค่ะและเด็กๆคะเราจะทำให้คุณแม่คุณพ่อของเราภาคภูมิใจแล้วจะต้องปฏิบัติตนยังไงคะเป็นเด็กดีตั้งใจทำอะไรตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยงานนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานต่างๆที่บ้านได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะทั้งกิจกรรม2กิจกรรมเลยนะคะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือการร้อยดอกมะลิวันนี้นะคะเด็กๆสามารถมีสมาธิตั้งใจนะคะร้อยดอกมะลิแล้วเราจะเอาดอกมะลิไปให้ใครคะให้คุณแม่นะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆที่บ้านนั่นเองค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้กิจกรรมอะไรลูกเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมภาพตัดต่อภาพอะไรคะพวงมาลัยพวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลินั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องมี LTV 10

ึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.

0: GH.
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: ่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบโบ
1: ้สวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: อ๋อ
0: แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์เวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมอันนี้เป็นไขขี้ผึ้งพาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็ก
1: ๆมันจะร้อนมากไหมครับ
0: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตักได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่ไหม
0: ได้เนี่ยคุณเอามือมาเลยคุณราดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
1: ราดเองเลยเหรอ
0: ราดเลย
1: ใสๆอย่างนี้เหรอ
0: ได้ราดไปเลย
1: กี่บาทครับที่แยกเซมเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
1: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50บาท50บาทต้นถึง50บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
1: เหรอ
2: ค่ะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ครับเป็นยังไง
2: คือมันรอไม่ได้ต้องทำเลยต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินนำถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: คุณผู้ชมครับนี่คือวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

0: ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุปนิรัตน์ไสยคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอ๊ด
0: ครับคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆเราได้ยินมาบ่อยพอสมควรนะฮะแล้วมองเข้าไปโอ้โหคนก็เยอะแยะเลยที่มาทำการรักษาอยู่แต่ความหมายแท้จริงของคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่คืออะไรครับอาจารย
1: ์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์แพทย์เนี่ยเราเข้าใจเป็นว่ามีแต่การรักษาพยาบาล
0: ใช่ไห
1: มในความเป็นจริง
0: ป่วยก็ไปหาหมอตรวจต้องจ่ายยา
1: เนี่ยเราทำแค่นั้นไม่พอเราต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ประชาชนนั้นแข็งแรงไม่ป่วยนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งในสี่หน้าที่ของแพทย
0: ์
1: แล้วก็เรื่องของพอเราป้องกันโรคแล้วบางครั้งมันป้องกันไม่ได
0: ้
1: ป่วยมาก็ต้องรักษาอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คนทั่วไปมักจะเห็นว่าแพทย์คือรักษาพยาบาลนี่บางโรคเนี่ยรักษาแล้วก็ไม่หาย
0: ค
1: ือไม่เหมือนเดิมอันนั้นคือกลุ่มที่สูญเสียสมรรถภาพความสามารถก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเรานั่น
0: เคยเดินเหินใช้ชีว
1: ิ
0: ต
1: เคยช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วจากโรคจากอาการ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดบางโรคเนี่ยเขาเกิดรักษาแล้วเขาช่วยตัวเองได้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องมาหาเราละ
0: ไม่ต้องมาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: ใช
0: ่หน้าที่ของเราคืออยู่ตรงนี
1: ้
0: จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหม
1: ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญ
0: คร
1: ับแต่มันเป็นพาร์ทสุดท้ายเหมือนเรารับช่วงต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาแล้วได้ดีดังเดิ
0: ม
1: ยังสูญเสียสมรรถภาพอยู
0: ่
1: แล้วก็มาฟื้นฟูให้เขาเวลาคนที่สูญเสียสมรรถภาพหรือคนพิการทั่วไปที่เราเข้าใจเนี่ยพอเมื่อร่างกายมีความพิการเกิดขึ้นสภาพจิตใจก็มีปัญหานะรวมทั้งบทบาททางสังคมเคยทำงานทำการได้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเราเนี่ยเวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมหมายความว่าดูทั้งกายเข้านะร่างกายก็ต้องแก้ไขยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงแล้วก็บทบาททางสังคมกลับไปจะกินจะอยู่จะทำงานทำการอะไรยังไง
0: นี่ดูโดยรวมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ร่างกายจิตใจสภาพสังคมใช่ชีวิต
1: เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยคงไม่สามารถทำได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง
0: อ๋อใช่
1: เราต้องการทีมฟื้นฟูแพทย์คนเดียวทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ต้องอาศัยทีมงาน
0: เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเข้าใจว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วมีใครบ้างที่จะมาจะได้มาเจออาจารย์มาเจอเจ้าหน้าที่
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้าคนพิการอย่างที่เราเข้าใจก็คือพวกอัมพาตมาพลึกใช่ไหมโรคแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุสมองหรือเส้นเลือดสมองแตกสมองตีบ
0: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยไหมอ
1: ันนี้กลุ่มใหญ่นะคะหรือพวกบาดเจ็บไขสันหลังอักซิเดนแล้วหลังหักเนี้ยก็ไขสันหลังเสียไปก็เดินเหินไม่ได้หรือว่าแขนขาขาดจะขาดอักซิเดนขาดจากกำเนิดหรือขาดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแขนขาไม่มีอย่างนี้ก็เป็นคนพิการที่เห็นชัดแต่มีคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าเราที่ไม่ใช่ที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรังเช
0: ่น
1: ปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดมันทุกปวดอ่ะแต่เป็นปวดเรื้อรังนะกลุ่มปวดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพความสามารถไห
0: ม
1: คุณปวดหลังคุณจะยืนเดินได้เหมือนปกติไหมคุณทำงานก็ไม่เหมือนปกติถูกไหม
0: ปวดเข่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มจะปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็ตามเนี่ยที่เรื้อรังเนี่ยเป็นคนไข้ของเราส่วนใหญ่ที่มาตรงนี
0: ้พอผู้ป่วยมาเนี่ยเขาต้องมาจุดนี้ก่อนเลยไหมฮะหรือว่าต้องถูกส่งตัวมาจากแพทย์หรือว่าต้องไปยังไงครับ
1: คือปกติเราจะรับปรึกษานะคะเวลาแพทย์จากOPD ตึกผู้ป่วยนอกชั้นนอกตึกนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไงต้องส่งมาที่ตึกนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นเหมือน OPD นั่นแหละ OPD ก็คือตึกผู้ป่วยนอกนะคะแต่หน่วยตรวจของเราเนี่ยที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดยทั่วไปคนไข้ของเราจะมีการบำบัดอื่นๆร่วมด้วยการฟื้นฟูด้านอื่นๆนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี
0: ้
1: มันทุกคนที่ส่งตัวเข้ามาก็จะเข้ามาที่ตรงตำแหน่งนี้คือหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกของเราก่อน
0: จุดนี้ก่อน
1: ทุกคน
0: งั้นเดี๋ยวขอไปเดินดู
1: ได้ค่ะ
0: การทำงานภายในนะ
1: ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะ

0: จครับทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนั่งรอเยอะมากเลยมากันเยอะแบบนี้ทุกวันนะ
1: ค่ะก็คนไข้ก็เยอะนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาก็จะมาพร้อมญาติด้วยนะเราก็เลยจัดกิจกรรมในการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงเช้า 8:30 นะคะโดยประมาณก็15นาทีนะคะก็หวังว่าเขาจะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาการกลุ่มอาการปวดคือเราจะจัดเป็นซีรีส์ในช่วง3เดือนก็จะเป็นเรื่องปวดก็จะม
0: ีนักเรื่องอะไรบ้าง
1: เริ่มแรกเราใช้กลุ่มอาการปวดก่อนในคำว่ากลุ่มอาการปวดแปลว่าสมมตินักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปวดอย่างนี้เนี่ยเช่นปวดหัวไหล่จะสอนยังไงนะปวดเข่าจะสอนคนไข้ยังไง

0: หรือว่านักกิจกรรมบำบัดเวลาปวดหลังเขาจะทำให้ยกจะยกของจะนั่งยังไงจะเขียนหนังสือจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงกับอาการปวดหลัง
1: ใช้วิธีแบบไหนฮะมายืนเล่าให้ฟังเลยมีภาพประกอบไหมครับ
0: เขาก็จะมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็คำว่าอธิบายเขาจะมีสาธิตสาธิตหมายความว่าเขาจะมากัน2คนสาธิตท่าทางประกอบการออกกำลังกาย
1: ยกแบบนี้นะ
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าปวดหลัง
0: บางคนก็จะมีภาพประกอบด้วย
1: หลากหลายวิธี
0: ค่ะ
1: จะว่าการให้ข้อมูลเพื่อเขาจะได้รู้จักตัวเองอ่ะแล้วก็รู้ว่าปวดแบบนี้ต้องไปทำไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
0: จะบอกว่าวิธีการรักษาของทางฟื้นฟูเรานะคะเราไม่เน้นเรื่องยาเราเน้นเรื่องของการที่ไม่ใช้ยาในการไม่ใช้ยาเรามีด้วยกัน 4-5 หมวดนะคะอาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่ใช้การออกกำลังกายใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเช่นพวกสนับทั้งหลายแหล่ที่เราเคยรู้จักอีกอันนึงคือคำแนะนำซึ่งเราคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะเวลาที่คุณดูแลไข้ปวดเรื้อรังเนี่ยหรือไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ใช่ปวดจะเป็นคนพิการก็ตามเป็นโรคที่มันไม่ใช่หายมันจะเรื้อรังตลอด
1: แล้วมันก็ใช่มันรำคาญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
0: ถ้าเกิดคุณรู้จักดูแลตัวคุณเองคุณก็จะอยู่กับเขาโดยที่มันไม่รบกวนคุณถูกไหมนานๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันรบกวนแล้วคุณต้องมาหาแพทย์ทีนึงเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของแพทย์เราที่เวลาดูแลตัวคนไข้เนี่ยต้องแนะนำการแบบตัวให้ตรงกับโรคที่เขาเป็น
1: โอ้ดีมากเลย
0: เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะตรวจเร็วๆเร็วๆรีบๆไปอย่างนี้คนไข้ก็จะไม่ได้รับคำแนะนำก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมเพราะไม่ปรับพฤติกรรมอาการเรื้อรังทั้งหลายแหละเขาก็ยังวนเวียนอยู่แล้วความทุกข์ใจที่จะตามมาจากโรคที่เรื้อรังทางกายมันก็จะทับถมถูกไหม
1: แล้วไม่นับว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจะโดนไปด้วย
0: หงุดหงิดจะหนีต่างหาก

0: ่วนนี้ก่อนนะฮะกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อและกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยประเภทไหนจะมาที่นี่ครับ
1: ก็กลุ่มตามชื่อเลยนะคะคือกลุ่มที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกข้อต่อต่างๆอาจจะเป็นที่คอที่ไหล่ที่เอวที่เข่าแล้วแต่ดังนั้นเป็นกลุ่มอาการปวดซะส่วนใหญ
0: ่
1: จะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นแหละ
0: ปวดมากแค่ไหนถึงมันหรือปวดธรรมดาทั่วไป
1: ส่วนใหญ่เป็นปวดเรื้อรังค่ะ
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรังนะจะมากจะน้อยเวลาคนปวดเรื้อรังเขาก็อยากจะมาหาหมอแต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกถ้าเกิดเราสามารถจะแนะนำเขาไปตรวจตัวเองที่บ้านได้ก็ไม่จำต้องมาทำในตึกนี
0: ้
1: คือในกรณีที่คนไข้บางทีเป็นเยอะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไหวต้องการการบำบัดที่รวดเร็วก็คือเราก็จะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยใช้การบำบัดการไกด์บำบัดเนี่ยช่วยร่วมกับการใช้ยาหรือลดอักเสบลดปวดนะแต่ช่วยกันช่วยกัน
0: คือ
1: ถ้าเกิดเป็นไม่มากนักเราพิจารณาดูแล้วไม่น่าจำเป็นก็จะให้เป็นการบ้านทำที่บ้านแต่ส่วนมากกลุ่มจะเป็นคนไข้ที่แม้จะมีอาการปวดแต่เขามักจะยืนเดินได้ด้วยตัวเอง
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มระบบประสาทที่เราจะไปดูต่อไป
0: กลุ่มนี้คนไข้จะเดินมาเอง
1: เดินมาเองได้
0: หรือถ้าญาติมาก็ด้วยก็ประคองอะไรแบบนั้นหรือไม่ต้องเลยผมนี่คือเดินสบายจะมีอาการปวดครับ
1: จะสบายหรือไม่ขึ้นกับเขาเป็นตำแหน่งไหนถ้าเขาปวดหัวเข่าปวดข้อสะโพกนี้เขาอาจจะเดินมาไม่สบายนักนะคะถ้าเขาปวดหัวไหล่ก็จะเดินได้
0: แต่อีกกลุ่มนึงนั่นเดินเหินมาแบบนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: จะเป็น
1: คนนั้นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
0: ครับงั้นเราลองไปดูในแต่ละจุดดีไหมฮะว่าเขา
1: อุปกรณ์ต่างๆกัน
0: แบบไหนยังไง
1: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
1: ทางนี้ก็ได้นะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างแล้วใช้ว่าอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

0: ็นเครื่องลดบวม
1: เครื่องลดบวม
0: ก็คือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมแล้วก็เลาะน้ำเหลืองไปพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปแขนก็จะบวมง่ายพอแขนบวม
1: แขนซ้าย
0: แขนซ้ายพอแขนบวมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสอนการออกกำลังกายการใช้แขนว่าทำไงมันจะไม่บวมไอ้เครื่องนี้จะช่วยเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเหมือนรีดน้ำน้ำเหลืองคล้ายๆนี้แต่ไม่ได้รีดออกนะคือให้ไหลย้อนเข้าเพราะการที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปทำให้น้ำเหลืองที่มันไหลมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนปลายก็เลยทำให้แขนบวมบวมก็หนักแล้วก็ทำให้ปวดได
1: ้
0: นะคะ
1: เครื่องนี้ทำงานไงฮะ
2: เครื่องนี้จะทำงานเป็นจังหวะนะคะคือจะมีการ

0: ออกแรงบีบที่ตรงบริเวณส่วนปลายนะคะ
1: คือ
0: ส
1: ังเกตที่ปล่องลมอยู่นะ
0: ใช่ค่ะสังเกตว่าจะบีบที่ส่วนปลายแล้วก็ไล่มาตรงถึงส่วนของโคนแขนนะคะเป็นจังหวะค่ะ
1: ครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มา
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเหมือนดันให้น้ำเหลือง
2: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าน้ำเหลืองไปอยู่ส่วนปลายแขนก็จะบวมหนักแล้วก็ปวดและข้อสำคัญคือน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยพอคุณมีแผลปั๊บติดเชื้อง่ายมากอันตราย
1: อย่างนี้พออยู่ในเครื่องนี่รู้สึกบีบรัดแน่นอะไรเงี้ยบีบแน่นใช่ไหมมาบ่อยแค่ไหนครับ
3: อาทิตย์ละหนค่ะ
1: อาทิตย์ละหนครับ
2: ที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีแขนกับมีขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาตัดเต้านมแล้วต่อมน้ำเหลืองที่แขนทำให้แขนบวมแต่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นเนื้องอกของปากมดลูกของแถวๆข้างล่างนะคะแล้วสมัยโบราณนี่คืออาจจะใช้แสงอย่างไรเงี้ยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเป็นปัญหาแล้วก็ขาบวมได
1: ้
2: อันนี้เป็นต้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำทั้งแขนทั้งขาไม่ใช
1: ่
2: ขึ้นกับตัวโรคเป็นอะไรตรงไหนมันบวม
1: นี่เขานวดทำไมฮะ
2: ดูแล้วมันเหมือนนวดแต่จริงๆมันเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบัตรนะคะ
1: ค
2: ือเราภาษาเราเรียกแมนนวลเทอราปีซึ่งแมนนวลเทอราปีนี่คือใช้สกิลทักษะของนักบำบัดคือเทอราปิสต์กายภาพนะคะเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเราเรียกดัดดึงข้อต่อ
1: ดัดดึงข้อต่อ
2: เป็นการยืดกล้ามเนื้อฮะพวกง่ายคือพวกนี้จะเป็นโรคข้ออาจจะข้อในตัวอย่างคนนี้เป็นที่คอแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดมันตึงเทคนิคการโมบิไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยแต่ดูข้างนอกคุณไม่รู้คุณก็นึกว่าเขานวด
1: เทคนิคอะไรฮะใช่ไง
4: เป็นการดัดดึงข้อต่ออย่างเช่นตัวแนวของกระดูกเนี่ยค
1: ่
4: ะกระดูกคือกล้ามเนื้อมันยืดติดมากแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเราก็เลยต้องขยับที่ตัวข้อต่อที่ตัวสปายก่อนพอข้อต่อมันคลายตัวได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวแล้วเราก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อแล้วเป็นสเต็ปถัดไป
1: ไม่เหมือนไปให้หมอนวดแผนโบราณนวดจุดอะไรเงี้ยไม่เหมือน
4: จะไม่เหมือนกัน
2: แตกต่าง
1: เทคนิคอันนี้ใช้ยังไง
2: คือถ้านวดไทยนะคะพวกนี้จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เขาเป็น
1: ที่จุดนะ
2: แล้วเขาก็จะคลึงใช้แรงระดับหนึ่งของเขาไปแต่อันนี้เขาคนละอย่างกันเขาไม่ได้กดลงไปเหมือนอย่างที่นวดนะเขาจะขยับข้อซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาจะคำว่าดัดดึงข้อต่อเนี่ยยืดกล้ามเนื้อก็คือทำให้ข้อต่อมันขยับได้ให้กล้ามที่มันยึดเอาไว้อยู่เนี่ยให้มันคลายตัวเทคนิคเขาทำคุณต้องสังเกตเขาเอาม
1: ีทั้งกดทั้งดึง
2: ยืดกล้ามเนื้อใช้คำว่ายืดกล้ามเนื้อ mobilization
1: รู้ได้นะฮะที่เราทำไหมฮะว่าเนี่ยมันยืดแล้วหรือว่านี่ข้อต่อ
4: กล้ามเนื้อก็จะค่อยๆคลายลงแต่ตอนแรกเริ่มที่เราทำอะค
1: ่
4: ะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความ
2: เวลามือเขาจับเนี่ยมันตึงแค่ไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคลายละมันจะไม่เหมือน
1: คืออย่างเราไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเพราะ
2: มือคุณไม่ได้สัมผัสพอคุณสัมผัสไปคุณจะรู้ว่าอย่างเงี้ยคือตึงอย่างเงี้ยคือคลาย

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: โรค HIV/AIDS เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในแต่ละปีก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ 9,000 ถึง 100,000 คนครับการติดเชื้อ HIV/AIDS เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเชื้อจะมีในสารคัดหลั่งต่างๆในปริมาณแตกต่างกัน

0: อย่างเช่นน้ำลายก็จะมีค่อนข้างน้อยในเลือดในน้ำอสุจิจะมีปริมาณเชื้อค่อนข้างสูงก็จะเป็น2เส้นทางหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการได้เลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องของการรับบริจาคเลือดเนี่ยน้อยลงมากเนื่องจากว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็จะมีกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดโดยผ่านการฉีดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สำหรับเรื่องผลเลือดคุณไก่ทราบแล้วเนาะ
2: ครับ
0: การตรวจหลักๆปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจเลือดดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูเรื่องของการติดเชื้อในทางการแพทย์เนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเราจะเรียกว่า HIV infection แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์แต่ก็เป็นระยะแรกระยะ A ระยะ B แล้วก็ระยะ C ก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อช่วงแรกนะครับได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ว่าก็สามารถแพร่เชื้อได้ระยะ B เป็นระยะที่เริ่มมีอาการเนื่องจากว่าเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทำการทำงานของเม็ดเลือดขาวร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงและก็ระยะ C พอเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาก็จะเข้าสู่ระยะ AIDS ก็คือระยะที่ภูมิคุ้มกันต่ำลงมากๆถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: อย่างนี้มันจะรักษาหายไหมครับหมอหรือว่าแค่ช่วยบรรเทาครับ
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการได
0: ้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของยามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถควบคุมอาการได้คล้ายกับเป็นโรคเรื้อรังแบบหนึ่งนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 ถ้าเกิดว่า CD4 ต่ำๆโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสเพิ่มขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
1: การรักษาในปัจจุบันถ้าเกิดว่ารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ในสังคมได้จะคล้ายๆกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งโรคพวกนี้ไม่หายเหมือนกันต้องทานยาควบคุมไปตลอด
0: นอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสโรคการป้องกันก่อนที่จะสัมผัสเชื้อแนะนำสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคอย่างเช่นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆท่านต้องทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคตในขณะที่เป๊ปเป็นการป้องกันหลังจากที่สัมผัสโรคมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้รับการป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยซึ่งท่านสามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV AIDS ได้
2: แล้วถ้าอย่างการติดเชื้อถ้าเรากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้มันสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ
1: HIV เนี่ยจะติดต่อผ่านทางเลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
0: สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV AIDS ได้โดยที่ไม่มีการติดหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกอดการสัมผัสบริเวณผิวหนังการจูบอีกกลุ่มนึงก็คือการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายที่แบบไม่ได้สอดใส่ในแง่ของ oral sex นะครับหรือว่าเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างต่ำมากถ้าไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่ได้มีโรคภายในช่องปากวิธีป้องกันหลักๆเลยก็เรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องของ HIV แล้วก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยสำหรับเรื่องของการแจ้งคู่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคถ้าเกิดพบการติดเชื้อก็ให้การรักษาพร้อมๆกับตัวผู้ป่วยซึ่งก็จะทำให้ผลการรักษาดีกว่า
3: ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณบรรณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยค นไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หู

อุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
4: ไม่หมด
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊ก
1: ใช่อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่ม

0: เป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
1: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้ หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอ

0: แล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: dltvอย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับครูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: การนวดของแพทย์ปัจจีนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือ

0: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
1: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
1: เจ็บแต่ตึงๆหน่วงๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
0: ลงมาด้านข้างเนี่ยหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
1: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: โรคทรัสซีเมียนะครับเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยที่พบมากที่สุดในประเทศไทยประชากรไทยเนี่ยจะพบอุบัติการณ์ของผู้ที่มีพันธุกรรมแฝงหรือในสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียนะครับประมาณ 30-40% คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะมีบุตรก็จะ

0: ได้รับการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีบุตรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับจริงๆที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดูว่าเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าทาลัสซีเมียเนี่ยจะเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินนะฮะซึ่งเป็นสารสีในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะซีดรุนแรงขึ้นได้โอเคผลเลือดมาแล้วนะครับเรื่องของความเข้มข้นของเลือดปกติดีนะครับแล้วก็เรื่องของตรวจเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ผลปกติดีทั้งสองท่านมีอันนึงที่ตรวจก็คือเรื่องของพันธุกรรมแฝงของทาลัสซีเมียที่ดูเบื้องต้นก็คือมีโอกาสที่จะเป็นพาหะนะครับหรือว่ามีพันธุกรรมแฝงของทาลัสซีเมียเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยมีพันธุกรรมแฝงหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มียีนแฝงหรือพันธุกรรมแฝงทั้งคู่โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคคือ 25% 1ใน4มีปกติคนหนึ่งใครพ่อ1คนใครแม่1คนมีเป็นโรค1คนกรณีที่2ถ้าเกิดว่ามีเป็นยีนแฝงคนเดียวลูกจะมีโอกาสเป็นยีนแฝง 50% ส่วนอีก 50% ก็คือปกติไม่มียีนแฝง
1: แต่ตรงนี้เราก็ยังสามารถตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือในช่วงของการดูแลก่อนตั้งครรภ์ก็จะปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจยีนต่อปุ๊บแล้วก็มีพันธุกรรมแฝงถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็แนะนำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะตรวจจากการตรวจชิ้นเนื้อโรคหรือว่าเจาะน้ำคร่ำนะครับคือถ้าเกิดว่าคู่สมรสเป็นคู่เสี่ยงนะครับเราก็จะให้ทางเลือกในเรื่องของการวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสไหนแล้วก็ทำวิธีไหนง่ายกว่าถ้าอายุครรภ์น้อยๆในช่วงไตรมาสแรกก็จะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อรกถ้าเป็นไตรมาสที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำถ้าเกิดวินิจฉัยได้ว่าทารกในครรภ์เป็นทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะครับซึ่งสามารถทำได้ก่อนอายุครรภ์24สัปดาห์สำหรับในช่วงที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะครับก็อยากให้ห่างไกลจากพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆยาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อทานเองถ้าไม่สบายก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับการตั้งครรภ์มันเป็นความเสี่ยงทั้งตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองแล้วก็ทารกในครรภ์อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้แปลว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีฝากตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะป้องกันปัญหาที่มีอยู่แล้วป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: เฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
1: ยาลูกกรพี
0: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
1: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
0: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
1: กินลูกกรไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ย
0: เขาผสมสเตียรอยด้วย
1: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
0: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้ออ
1: ้วนธรรมชาติ
0: เหรอ
1: จริง
0: แกกินสเตียรอย
1: ไม่จริงพี่สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่ออ
0: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอเนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
3: ครับผม
0: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
3: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
0: ครับ
3: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
0: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยหรือไม่มีสเตียรอย
3: ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
0: คือชุดนี้เลย
3: ก็คือนี
0: ่ใช่ครับอาจารย์ครับ
3: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
0: ได้เลยครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยนะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
0: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
3: ใช่ถูกต้อง
0: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
3: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
0: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
3: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำ
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
0: หยดไปที่ตัว S ตัวช่อง
3: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
0: ช่องสตาร์ทนะครับหยดสี่หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
3: มันจะมีขีด
0: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
3: ครับถึงจะบอกว่า
0: ตั้งครร
3: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยเนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยจะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยจะขึ้น2ขีด
0: สมมุติเราดูไปปุ๊
3: บ
0: ขึ้นมามี
3: ครับ
0: เราควรทานต่อไหมครับ
3: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
0: ไม่ควรทานต่อ
3: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
0: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
3: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
0: อาจารย์ครับน
3: ี่
0: คือคนที่รับประทานสเตียรอย
3: ด์ครับ
0: ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
3: ใช่ครับ
0: okay.
3: แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
0: ค
3: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
0: เป็นเดือน
3: อาจจะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
0: นะทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
3: เปลี่ยนไป
0: อ๋
3: ออาจจะเรื่องมีหนอกเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนอกนูนขึ้นมา
0: อารมณ์แปรปรวนนี่
3: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
0: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
3: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทร้อน
0: หงุ
3: ด
0: หงิ
3: ดต่างๆเกิดขึ้น
0: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
3: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
0: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
3: นะ
0: ต่อไปกระดูกพุ่น
3: กระดูกพุ่นนะ
0: หัวใจโต
3: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
0: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
3: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจล่ะอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
3: ถ้าคนที่ตั้งใจเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
0: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วยคันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
3: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
0: แล้วภายในล่ะครับยา
3: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
0: ึ
3: ่งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
0: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
3: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
0: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมคร
3: ับ ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้แล้วยาลูกกรอนหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
0: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับ
3: ผล
0: ออกมาแล้ว
3: ท้องไม่ท้องครับ
0: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
3: ์ครับ
0: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: ครับ
0: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
3: ใช่ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยมีพระพรหมเสนาบดีเจ้าวัดวัดปทุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะนายประสบเรียงเงินประธานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดปทุมคงคาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนิทรรศการเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาโดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569
2: ส่วนต่อไปก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ประสานกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อที่จะร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเช่นกัน
0: ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พลเอกกัณฑ์นาถ นิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารองค์การและสมาคมฐานผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งในพิธีประธานได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมโดยนำพนักงานลูกจ้างองค์กรและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน80คนทำความสะอาดที่บริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
0: ส่วนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันแม่แห่งชาติกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งตลอดช่วงเช้าค่ะมีประชาชนตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกถึงพระ ราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
3: รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานอาทิเช่นศูนย์ศิลปาชีพที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีรายได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
0: และพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยซึ่งเป็นแสตมป์ที่ระลึกทรงคุณค่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา2555สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะทางเพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแล้วก็ที่ LINE Official @NBCTRC หรือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรที่หมายเลขโทรศัพท์022564300หรือที่หมายเลข022639600ต่อ1760และ1761
1: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะผ่านธูปเทียนแพเทียนพรรษาพุ่มดอกไม้ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณอาคารสัมฤทธิ์วิทยากรพร้อมถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมและรับฟังโอวาทธรรม
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีข่าวก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำงานนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

0: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
1: ไวรัสตับอักเสบบีและ4
0: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
1: ้3ขั้นตอนจำง่ายๆ
0: จองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: ื่อช่วงสายวันนี้นะคะได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีรายงานอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีถึงในที่ทำงานค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานนะคะผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกเข้าไปยิงนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะในที่ทำงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองตอนนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวมทั้งทรงให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางบัวทองหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได
0: ้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขณะที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ประกาศหยุดเรียนกลับมาเรียนกันอีกครั้งตามปกติคือวันที่17สิงหาคมค่ะบรรยากาศในภาพรวมที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็ยังคงมีประชาชนนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ว่าทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศปิดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1สัปดาห์แต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะคะต่างนำดอกไม้ตุ๊กตาน้ำดื่มแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยมาวางไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางเมื่อเวลาประมาณ 11:15 ที่ผ่านมาค่ะผู้ปกครองก็ทยอยพานักเรียนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพาเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ที่ก่อเหตุเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะคะมาให้ปากคำกับตำรวจไม่นานค่ะผู้ปกครองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็พาเด็กนักเรียนเดินทางกลับในทันทีโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางผู้สื่อข่าวส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนักเรียนที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากการสังเกตเด็กนักเรียนมีสีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีการให้ข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปลายให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะยังคงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจและจะประสานกับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสอบถามอาการของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเตรียมเข้าสอบปากคำเด็กกลุ่มนี้พร้อมกับสหวิชาชีพส่วนกรณีของครูอรสาคุณครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งช่วงวันแรกพนักงานสอบสวนได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลแต่จนถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่รับรายงานนะคะว่าคุณครูอรสานั้นจะติดต่อเข้าให้ปากคำส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ได้กำชับให้ตำรวจ ในพื้นที่ค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธเพราะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่เหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษตรสุขเลขาธิการปปทเข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะภายหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าได้ให้การบ้านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมถึงปปทร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับที่ผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยขอย้ำบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
2: ในการครอบครองพกพาการใช้อาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับถ้าจะต้องมีการออกปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะถ้าใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีเพราะนั้นนี่ปี69แล้ว3ปีแล้วคือ66มันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประชาชนทั่วไปค่ะตั้งใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดแล้วก็การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยบางส่วนระบุว่าหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์และความต้องการใช้โลหิตจึงเดินทางมาบริจาคทันที
3: ถ้าสะดวกก็จะเป็น3เดือนครั้งนึงครับปีนึงก็จะประมาณ4ครั้งครับ
4: อยากให้กล่าวความตั้งใจที่เรามาบริจาค
3: ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแม่นะครับก็สิ่งที่ตั้งใจพอดีได้เวลาบริจาคพอดีก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทูลหม่อมพาด้วยนะครับแล้วก็ประจวบกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้โลหิตตรงเนี้ยช่วยกับน้องๆที่ประสบใช่ตรงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะว่าถ้าใครที่สามารถมาบริจาคได้เนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะผมคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นการให้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาส่งมอบเลือดเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆครับ
1: สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราช อินเตอร์รัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะคะ10สิงหาคมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มเติมโดยมีโลหิตสำรองรวม165ยูนิตแบ่งออกเป็นกลุ่ม A ค่ะ30ยูนิตกลุ่มกรุ๊ป B 60ยูนิตกรุ๊ป O 60ยูนิตแล้วก็กรุ๊ป AB 15ยูนิตค่ะ
0: ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนหอวังนะคะได้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็คือจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหน้าเสาธงค่ะโดยมีทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มาคอยให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นะคะที่โรงเรียนหอวังก็มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหนีซ่อนสู้เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าค่ะมีครูสารวัตรนักเรียนและก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบกระเป๋าก่อนเข้าสู่โรงเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินสน.วิภาวดีและตำรวจ CIB เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดดร.มนัสเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานโดยให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านพร้อมกับคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะยังจัดให้มีการแนะแนวในทุกระดับชั้นโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับครูได้รวมถึงผู้บริหารจะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้โรงเรียนก็เพิ่มการตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นนะคะก็มีครูสารวัตรนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มการใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองสิ่งของก่อนเข้าสู่โรงเรียนสำหรับปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะคะก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความรุนแรงโดยจะให้ครูแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษส่วนช่องทางการแจ้งเบาะแสโรงเรียนมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในทุกระดับชั้นตลอด24ชั่วโมงพร้อมจะตั้งเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
5: สำหรับวันนี้นะครับเราได้ใช้มาตรการในเรื่องของการตรวจค้นกระเป๋าเป็นการเบื้องต้นนะครับประเด็นที่2นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เรามีรายชื่อทั้งขาดเรียนประเภทนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของการบูลลี่นะครับโรงเรียนของพวกเรานั้นเราจะได้แนะแนวนี่แหละครับลงไปทำความเข้าใจกับลูกๆทุกคนเพราะเรามีครูแนะแนวที่จบเอกจิตวิทยาแนะแนวโดยตรงนะครับเข้าไปพบปะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและเรายังมีคาบคนดีนะครับที่เราร่วมมือกันกับเครือข่ายผู้ปกครองนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดในเรื่องของการความรุนแรงที่จะเกิดกับสถานศึกษาของพวกเราครับ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: นี่แหละครับอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดนี้วันนี้ครับ Work with a healthy life ทำงานมีสุขภาพดีจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเขาคือสุดยอดเบื้องหลังกับสตันแมนโอ้โห
1: เบื้องหลังฉากต่อสู้ที่ดุเดือดหรือฉากที่เสี่ยงอันตรายมากๆบางครั้งฉากเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความถนัดเฉพาะด้านอย่างสตันแมนมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังในละครหลายๆเรื่องครับเพราะเวลาที่เข้าฉากเล่นเสี่ยงอันตรายทั้งระเบิดยิงปืนฟันดาบการแสดงโลดโผนเตะต่อยล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการต่อสู้หรือต้องมีศิลปะในการป้องกันตัวสูงครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากนักแสดงได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ถ้าพูดถึงคิวเสี่ยงต่างๆครับว่ามีเจ็บบ้างไหมมันแน่นอนครับมันมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดให้
3: เจ็บน้อยที่สุด
2: เกิดใช่ครับให้เจ็บน้อยที่สุดครับผม
3: ถ้าถามว่าได้รับบาดเจ็บไหมก็มีค่ะแต่มีไม่มากมีนิดนึงค่ะจะถลอกอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อาชีพสตันแมนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาพร้อมกับโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการเทรนการฝึกฝนเป็นเวลานานมากนะครับกว่าจะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือสักฉากหนึ่งครับแต่ปัจจุบันนี้อาชีพสตันแมนในเมืองไทยนี่ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ระดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในหนังฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องครับที่มีสตันแมนคนไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดกันนั่นเองแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพดังกล่าวนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและต้องผ่านความอันตรายในการเสี่ยงตายแต่ละฉากเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะมาคุยกับเจ้าของอาชีพนี้กันดูนะครับกับพี่ชูฮะพี่ชูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: ขอตัวนิดนึงนะครับมาคุยก่อนเลยถามพี่ชูก่อนอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วพี
4: ่ผมเข้าวงการพ.ศ. 2528
0: โอ้โห
4: ปีนี้เป็นปีที่32ครับผม
0: ผมยังตัวเด็กๆเล็กๆอยู่เลย
4: แต่ว่าผมเริ่มฝึกสตันต์ในปี30
0: ฝึกมาเป็นเวลา20ปี30ปีเป็นอย่างต่ำ
4: ใช่
0: ฝึกตั้งแต่เล่นบทอะไรพี
4: ่ทีแรกเลยเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่นเป็นผีมั่ง
0: เล่นเป็นผี
4: เป็นผี
0: คนไม่รู้หรอกก็เป็นเราแต่เล่น
4: แล้วก็จนไปเจอพี่ธงตอนปี33เนี่ย
0: ครับ
4: เจอพี่ธงก็เสิร์ฟน้ำอยู่พี่ธงก็บอกถามไปเถอะพี่เนี่ย11ปีกว่าจะมาวันนี้
0: ไปลงไปเรียนด้วยนะพี่ธงนะกว่าจะแบบว่าขึ้นมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะ
4: พี่ธงเขาก็เลยว่าเล่นหนังไหมเอาแบบมีบทบาทเลยเอามีบทพูดเลยผมก็โอ้ยผู้กำกับก็จะให้เหร
0: อ
4: พี่ธงแกก็เลยไปคุยกับผู้กำกับก
0: ็
4: เล่นเรื่องพันผีปอบภาคหนึ่งคือพันผีปอบ34ผมเล่นเป็นผู้ชง
0: ครับ
4: ในฉากมีเดล็อกเติมเติมเติมออกมาคนจำได้เลยพี่ธงเป็นคนนั่น
0: คุณธงชัยประสบความ สำเร็จนะ
4: ใช่ก็เริ่มจากเราก็เป็นด้วยความเราได้ทางด้านแอคชั่นหัวใจเราได
0: ้ผมถามนิดนึงอันนั้นคือบทบาทที่ทุกคนได้รับ
4: ครับ
0: ซึ่งหลายๆคนดูผ่านหน้าจอก็จะมองว่าโหมันเท่เหมือนที่ตอนพี่ชูเป็นเด็ก
4: ๆ
0: อยากเป็นดาราแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี้ได้มันต้องฝึกต้องซ้อม
4: ครับ
0: เขาบอกว่าต้องมีระเบียบวินัย
4: ใช่ครับ
0: ยังไงพี
4: ่ยังจะมีอย่างช่วงเช้
0: า
4: เหมือนคือว่างเมื่อก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฝึกทั้งเช้าทั้งเย็น
0: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยสตันสมมตินะ30คน
4: ครับ
0: ทีมสมมติพี่พันนาบ้าง
4: ผมอยู่อย่างพวกผมก็อย่าง8คน
0: 8คน
4: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
4: ครับ
0: เวลาเรียกก็ไปเรื่องนึงก็ไปหมดเลย
4: เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเหมือนนักมวยฮะ
0: เฮ้ย
4: วิ่ง
0: กี่โมงพี่
4: เช้าครับตื่นเช้ามาก่อนกินข้าว
0: 6โมงเช้าสมมติตีห้า
4: ครับ6โมงประมาณนั้น
0: วิ่งเสร็จวอร์มร่างกาย
4: ครับ
0: ถูกไหมครับ
4: ครับ
0: แล้วกลับมาตอนสายๆซ้อมยังไงพี
4: ่ก็ช่วงเย็นสามโมงเย็นหรือสี่โมงเย็นเนี่ยกระโดดเชือกก่อน
0: แปลว่าช่วงสายช่วงกลางวันถ้าใครมีงานไปทำ
4: ครับ
0: บ่ายกลับมา
4: ครับผม
0: โดดเชือก
4: เย็นโดดเชือก
0: กี่ที
4: โดดเชือก
0: พันที2,000ที
4: ไม่ก็ไม่ได้นับแล้วแต่คือจับเวลาครึ่งชั่วโมง
0: พร้อมๆกัน
4: ก็แล้วแต่พอหยุดเนี่ยหยุดแต่ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ซิทอัพเล่นออกกำลังวอร์มธรรมดา
0: เตรียมร่างกายให้พร้อม
4: เตรียมร่างกาย
0: เขาบอกว่ามันต้องพร้อมทุกส่วนจริงๆ
4: ครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆทำก็จะเริ่มมีม้วนหน้
0: า
4: ม้วนหลัง อะไรพวกนี้ออกกำลังกายไปแล้วก็เริ่มฝึกท่าลงยังไม่เข้าคิวนะท่าลงก่อน
0: ลงก็คือล้มยังไงให้ไม่เจ็บ
4: ครับผม
0: หรือล้มไงให้เจ็บน้อยสุด
4: ใช่แล้วก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างร้อยกบร้อยเสียบร้อยร้อยลาบสับหน้
0: า
4: บิดสับอะไรอย่างนี้
1: รู้หรือไม่ว่ากล่องกระดาษที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ประกอบฉากเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเซฟตี้ป้องกันการตกกระแทกพื้นจากที่สูงที่มีราคาประหยัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าสตันแมนนั่นเองครับ
0: แน่นอนครับพูดถึงสตันแมนโดยเฉพาะสตันแมนเมืองไทยไม่ใช่อุปกรณ์เซฟตี้จะมีมาครบสม
4: ั
0: ยก่อนนี
4: ่ไม่มี
0: เผลอตัวใครตัวมัน
4: ครับ
0: ฉากไหนที่เสี่ยงอันตรายและฉากไหนที่เกือบที่จะฝากชีวิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับอาชีพนี้ครับสตันแมนฮะ

0: เทคนิคในการต่อสู้ของสตันก็คือร่างกายกับจิตใจแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ที่มันพร้อมซัพพอร์ตร่างกายของพวกเรานะฮะ
1: บั้นปลายของสุขภาพเนี่ยในตอนนั้นเราไม่ค่อยคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นภายในสิ่งที่เรากระทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้เราแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายบ้างแล้วก็เช็คสุขภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็มีประกันส่วนตัวอยู่ในการที่จะเช็คสุขภาพตรงนี้ส่วนที่ว่าถ้าเราแบบว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราจะไม่เล่นเราจะรู้ตัวเราเองไม่ใช่ว่าฝืนแล้วทำให้ร่างกายมันบอบช้ำมากขึ้น
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาชีพสตันแมนนะครับใน Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีครับกับพี่ชูเมื่อกี้พี่ชูบอกเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันต่างกัน
3: ครับผม
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนถ้าเรื่องความปลอดภัยพี่ชูเอาอะไรมาป้องกันนะพี
3: ่สมัยก่อนรองเท้าแตะครับรองเท้าฟองน้ำอ่ะ
2: เอาง่ายๆสมมติ
3: โทษ
2: นะ
3: ครับ
2: อันนี้เลยนะ
3: นี่
2: เราให้ดูกันแบบตรงๆนะ
3: แล้วก็เอาไอ้หูนี่มันออกไป
2: เอาออกไปมันก็เหลือเป็นแค่ยาง
3: ใช่เหลือแค่แผ่นยางนี้เราก็ไปเอาผ้าใบจากร้านทำเบาะหรือผ้าใบพวกเบาะลงหนังอ
2: ่
3: ะเก่าๆอ่ะแล้วก็มาหุ้มแล้วก็เย็บขอบแล้วก็เอาอีกข้างนึงก็มาหุ้มแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก
2: ็คล้องได้
3: เป็นเชือกออกไปแล้วก็เวลานั้นก็มาผูก
2: หลังเหรอ
3: ผูกไว้กันตรงนี้ครับเวลาเราลอยเราล้มเวลาอะไรน
2: ี่คือตรงเอว
3: ครับเป็นเซฟตี้ที่ดีอย่างนึง
2: สมมุติที่บอกเมื่อกี้เขามีคำพูดของสตันว่าลอยคือการปล่อยลอยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลงมาอย่างนี้
3: ครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอตรงนี้ปุ๊บลงไปกล็อกนี่แย่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดินไม่ได้เลยนะพี
3: ่ใช่ครับ
2: สมัยก่อนใช้
3: รองเท้าแตะ
2: โอ้โห
3: บางที่ก็เป็นยางประเก็นรถ
2: อ๋อ
3: ยางนั้นหนาย
2: างนั้นหนายางในอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
3: มาซ้อนไว้หน่อย
2: มันเปื่อยๆหน่อยก็เอามาใช้ได้
3: เอามาซ้อนไว้หน่อย
2: โอ้โห
3: ยางประเก็นไอ้ที่เป็นแผ่นนั้นน่ะ
2: แล้วมันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยอ่ะพี่แล้วทำไมพี่ชูในยุคนั้นยอมอ่ะ
3: คือ
2: มันสนุกหรือ
3: มันสนุก
2: มันมีเสน่ห์ยังไง
3: เราคือชอบไปเห็นเฮ้ยพอแอคชั่นได้แล้วมันสวยดูอย่างพี่พนา
2: เตะปั๊บ100
3: ใช่คือแบบมันไม่เคยมีหนังไทยที่มาบู๊แบบเกิดมาลุยที่แบบเจ็บจริงเล่นจริงเห็นกันจะ
2: โดดข้ามรถ10ล้ออย่างง
3: ี้เห็นปั๊บเฮ้ยชอบว่ะชอบจะอยากอย่างงี้แล้วค่อยๆศึกษาม
2: า
3: ครับผม
2: สำหรับคนที่ไม่เคยสมมุติว่าอยากที่จะมาเป็นสตันแมนมันต้องมีการฝึกไหมพี่เบื้องต้น
3: ต้องฝึกครับอย่างหลักของยิมหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนอะยืดหยุ่นเราต้องมีม้วนหน้าม้วนหลัง

0: ก่อนนะมาฝึกอ่ะฝ
1: ึ
0: กฝึกในเบสิกในท่ามวยแล้วเอามวยอ่ะมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ทำยังไงให้เกิดการเซฟตี
1: ้ที่สุด
0: ใช่แต่คุณต้องเตะแบบนั้นแต่ทำไงให้เซฟตี้ลง
1: แล้วในยุคปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนอุปกรณ์ป้องกันมันน้อย
0: ใช่
1: ยุคนี้มันมีไหมพี่
0: ยุคนี้ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้บอกหลังเนี่ย
0: ยุคนี้เมื่อก่อน

0: เนี่ยถ้าคนถีบดีก็ดีถีบไม่เป็นส้น
1: ปักเข้าไปในซี่โครง
0: ถ้าเกิดไปกดบายใส่เดี๋ยวนี้ถีบมาเหอะใส่เงี้ยแล้วถีบยันไปเลยเนี่ยแล้วเคาะเองยังเจ็บ
2: เราเจ็บเองนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีพวกเซฟสออ
2: ครับผม
0: เซฟเข่าเซฟเนี่ยฮะสนับแคบแข้งให้
2: ช่วยได้
0: ช่วยได
2: ้นี่คนกางเกงเขียวนี่แต่ก่อนจริงๆแล้วผอมนะฮะนี่ใส่เขาเรียกว่าเซฟตี้เข้าไปใช่ไหมอาทัยใส่เซฟตี้ใช่ไหมใส่เซฟตี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: พุงนี่คือเซฟตี้นี่แต่ละคนนี่ก็แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะเขาก็เล่นนงเล่นหนังกันนี่คือปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกันตัวเองก่อนเลย
0: ใช่แล้วก็คือหนึ่งอย่างที่พี่พนาสอนรุ่นน้องมาตลอดอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะบอกสอนทุกคนก็คือทำสิ่งที่อันตรายที่สุดให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้เซฟตี้ที่สุด
2: ไม่ใช่เพื่อใคร
0: ใช่เพื่อตัวเราเนี่ย
4: การทำงานทุกๆอาชีพนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อร่างกายพร้อมเราก็จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะเบื้องหลังของฉากผาดโผนประเภทกระโดดตึกลุยไฟขับรถข้ามสิ่งกีดขวางนั้นสตันแมนนอกจากจะมีฝีมือและความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วยังต้องคำนวณระยะทางแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดต่างๆอย่างละเอียดครับหากร่างกายไม่พร้อมพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตครับ
5: บางทีเราไปเจอคิวเสี่ยงคิวอะไรที่มันอันตรายเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวเราไม่เล่นแต่ด้วยความที่เราเป็นสตันแมนสปิริตการฟิตซ้อมของเราทุกวันทุกวันเราต้องพร้อมใจเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่จะเล่นครับผม
6: หัวใจของสตันแมนเลยคือความปลอดภัยอันนี้หัวใจหลักๆเลยครับสตันแมนที่ดีต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ตัวเองได้เซฟตี้ทีมงานได้

0: ผมว่าอาชีพสตันแมนกับอาชีพของนักแสดงนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่านักแสดงบางคนเนี่ยก็ต้องสวมบทบาทในแต่ละซีนให้มีทั้งจิตวิญญาณและความเสี่ยงชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงชั้นนำระดับฮอลลีวูดนะครับอย่างทอมครูซในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับหรือจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับซีนที่เขาเกือบจะสำลักควันจนเกือบเสียชีวิตใน The Hunger Game ครับยังรวมไปถึงลินดาแฮมมิงตันครับในหนังเรื่อง The Terminator 2ถ้ายังจำกันได้นะครับหรืออย่างบูธวิลลิสครับที่มีอาการหูดับอย่างถาวรจากการยิงปืนในหนังเรื่อง Die Hard ซึ่งเราดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่านักแสดงเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรสำคัญที่สุดครับและในช่วงนี้ครับมาคุยกับคุณหมอนะครับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณอามครับ
0: คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือสตันแมนเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอันตรายแล้วก็ทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีสถิติข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็เท่าที่ได้ผมไปได้ศึกษามาเนี่ยในฮอลลีวูดเองก็มีปัญหาตรงนี้เยอะมากซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสตันแมนอย่างเดียวแต่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงก็มีปัญหาแล้วก็ทุพพลภาพไปหลายคนแล้ว
0: คุณหมอพอบอกได้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนักแสดงหรือว่าสตันแมนที่สวมบทบาทคิวบูเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตปีนึงนี่กี่รายครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องขององค์กรที่ดูแลโรคจากการประกอบอาชีพระดับโลกไม่เคยมีการเก็บสถิติหรือกฎหมายที่ชัดเจนนะครับ
0: สถิตินี่ประมาณไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับก็ประมาณคนที่เสียชีวิตนะครับประมาณ 4,500 คนต่อปี
0: โอ้โห
1: ครับซึ่งถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนี่ถือว่าเป็นอาชีพที
0: ่
1: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: ครับครับ
1: อันนั้นคือตัวเลขของคนที่เสียชีวิตนะครับแต่คนที่บาดเจ็บต่อปีเนี่ยก็ตกประมาณ 300,000 รายต่อปีเช่นกัน
0: เดี๋ยวไม่ใช่แค่ 4,000 กว่าคนนี่คือเสียชีวิตต่อปี
1: ใช่ครับ
0: 10ปีก็ 40,000 กว่าคน
1: ใช
0: ่แต่ใน1ปีเนี่ยบาดเจ็บประมาณ
1: ครับ
0: เกือบ 300,000 คน
1: ครับ
0: ทั้งนี้เขามีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
1: ใช่
0: ฝึกทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่

0: หมอถามนิดนึงครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคุณหมอมองว่าสตันแมนเหล่านี
1: ้
0: นักแสดงเหล่านี้เขาเล่นด้วยใจจริง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
1: คืออย่างที่คุณอาร์มบอกนะครับเขาพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะซ้อ
0: ม
1: ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังมีการพลาดอยู
0: ่ครับ
1: ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ
0: ์
1: การป้องกันตัวเองซึ่งอาจจะไม่พร้อมไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ตลอดทุกวินาทีแล้วก็เรื่องของความประมาทนะครับมั่นใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญซ้อมบ่อยแล้วซ้อมเยอะแล้วไม่น่าจะมีการพลาดแต่ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่หลายๆครั้งก็พึ่งความโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ได้เกิดเสมอไปครับมันก็มีการพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ
0: ที่ผ่านมาคุณหมอครับแต่ว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้นักแสดงกับสตันแมนมาหาคุณหมอเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยบาดเจ็
1: บ
0: หรือไม่สบายจากโรคใดได้บ้างฮะ
1: หลักๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่เกิดจากตัวการทำอาชีพของเข
0: าน
1: ะฮะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับซึ่งปัญหาที่น่าสนใจอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายในเวลานั้น
0: ครับผม
1: ในหลายๆครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องมาหาหมอนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเก็บใหญ่เลยนะครับแต่ในหลายครั้งก็บาดเจ็บรุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือพิการ
0: ครับ
1: คนที่บาดเจ็บรุนแรงบางครั้งหลังจากที่มาหาหมอแล้วเนื่องจากงานเขายุ่งหรือว่าเขาคิดว่าดูแลตัวเองได้เขาบางทีก็ไปซื้อยาเองใช้ยาเองยาแก้ปวดหลายตัวก็มีผลในเรื่องของการติดยา
0: ครับผม
1: ครับซึ่งหลายครั้งเองเนี่ยก็มีนักแสดงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยที่ใช้ยาเองแล้วก็ยาแก้ปวดนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของทั้งง่วงนอนแล้วก็ติดยาครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทางทีมหมอทั้งโรงพยาบาลก็เป็นห่วงในกลุ่มของนั้นของเขาที่การใช้ยาเองโดยที่อาจจะไม่ได้มาปรึกษานะครับฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงครับ
0: คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสตันแมนหรือกำลังจะคิดว่าก้าวเข้าไปสู่อาชีพนี
1: ้ครับ
0: คือมันมีเสน่ห์นะ
1: ใช
0: ่คือไม่ใช่ว่าเราพูดกันเพื่อจะไม่ให้เขาไปทำกันไปทำได้แต่จะต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องของสตันแมนเองเนี่ยความรับผิดชอบในชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เฉพาะในชีวิตของตัวของเขาคนเดียว อยากจะให้เป็นทั้งทีมงานนะครับเพราะเราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วนะฮะทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับสตันเองเนี่ยจริงๆเขามีส่วนที่รับรู
0: ้
1: ในเรื่องของทั้งเชิงระบบอยู่แล้วนะฮะว่าในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้
0: าง
1: มีไฟเกิดขึ้นในช่วงไหนมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นในช่วงไหนใช้ปืนในฉากไหนนะครับมีโอกาสที่จะต้องล้มตกจากที่สูงนะตรงฉากไหน
0: ล้มลงยังไง
1: ฮะ
0: ตรงไหน
1: ในจังหวัดไหนฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดกำจัดไม่ได
0: ้
1: เขาใช้เทคนิคช่วยได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้
0: อง
1: หรือว่าเป็นเรื่องของการตัดต่
0: อ
1: นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บณฉากนั้นๆได้ครับส่วนนึงถ้าจัดการทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีนะครับ
0: เป็นห่วงทุกคนจริงๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณอามครับ
2: โซซาโลกันทาวสปีดแอคชั่น
0: โอ้โหคุยกับพี่ชูอีกสักนิดนึงดีกว่า
3: ครับผม
0: สิ่งที่ทำให้พี่ๆสตันแมน
3: ครับ
0: ยังอยู่กับอาชีพนี้ที่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายถามหน่อยเพราะอะไรครับหรือเป็นเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราได้เห็นหนังมันออกมา
3: เพราะพอเห็นหนังแล้วปลื้มใจนะ
0: หนึ่งแล้วปลื้มละ
3: แต่สองคือด้วยใจรักและเรากำหนดว่าเราจะมาเป็นตรงนี้แล้วเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการหมายความว่าเมื่อคุณเรียนจบอะไรมาคุณอยากเป็นบางคนเรียนยิมมาแล้วเรียนพละมาแล้วคุณก็มาเป็นสตันได้แต่ถ้าจะไม่รักทางนี
0: ้
3: อ้าวก็อาจจะไปเป็นตำรวจไปแล
0: ้
3: วไปเป็นทหารไปแล้วไปเป็นคุณหมอ
0: ก็เหมือนกับมาฝึกร่างกาย
3: อย่างนักมวยเขาก็ไปเป็นนักมวยเราก็เหมือนกึ่งหนึ่งแบบนั้น
0: นี่ขอบคุณพี่ชูขอบคุณครับ
3: ครับแอคชั่น
4: การดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับอาชีพสตันแมนทักษะดีแล้วจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทนที่สำคัญต้องใจกล้าไม่กลัวตายเรื่องการเซฟตี้

0: ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกล่องกระดาษแอร์แบ็กที่ใช้รองรับการกระแทกในฉากตกตึกต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีชุดเซฟตี้ป้องกันการบาดเจ็บจากคิวบูเข่าศอกกระดูกงูลวดสลิงที่ใช้โรยตัวและอื่นๆอีกมากมายต้องพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาครับรวมถึงการเรียนรู้การฝึกฝนและสมาธิในขณะแสดงก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะลดการผิดพลาดอันจะส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้ดีที่สุดครับ
1: แล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับต้องลาไปก่อนดูท่าอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ
2: ในปัจจุบันเนี่ยก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อ HPV ในหลายๆกรณีวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV มีคำถามเข้ามามากนะครับว่าสตรีที่ไปใช้ห้องน้ำสาธารณะมีโอกาสเสี่ยงสูงไหมที่จะติดเชื้อไวรัส HPV ขอเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส HPV จากการใช้ห้องน้ำสาธารณะนั้นเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากในกรณีที่พื้นผิวเราปกติไม่มีรอยถลอกหรือรอยบาดเจ็บใดๆเชื้อ HPV ไม่สามารถเข้าไปในพื้นผิวตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัส HPVการติดเชื้อไวรัส HPV ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นเรื่องไม่จริงครับเนื่องจากการติดเชื้อ HPV มันจะต้องมาจากการสัมผัสซึ่งเกิดจากการมีพันธุ์ความเชื่อหรือความเข้าใจอันนึงเรื่องของว่าถ้าสตรีคนนึงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือติดเชื้อ HPV ลูกสาวก็จะติดเชื้อ HPV หรือเป็นมะเร็งปากมดลูกไปด้วยซึ่งความเชื่ออันนี้เป็นถือว่าไม่จริงเนื่องจากการติดเชื้อ HPV ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เกือบทั้งหมดของการติดเชื้อไวรัส HPV ก็คือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีข้อมูลว่าการที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างหญิงกับหญิงด้วยกันก็สามารถทำให้คนคนนั้นติดเชื้อไวรัส HPV แล้วก่อเกิดให้เป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกได้การใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเช่นเซ็กทอยต่างๆก็อาจจะเป็นพาหะทำให้เราติดเชื้อ HPV ได้ในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวร่วมกับคนอื่นอาจจะมีการนำเชื้อจากคนอื่นมาสู่เราได้ถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์เสริมทางเพศก็ตามเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าการใช้อุปกรณ์เสริมทางเพศเนี่ยเราใช้อยู่ผู้เดียวไม่ไปปนเปื้อนกับคนอื่นในสตรีบางท่านที่ชอบส่วนล้างช่องคลอดโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ในทางการแพทย์เราไม่แนะนำให้ส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีไม่ว่าจะใช้น้ำเปล่าน้ำยาส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าสบู่เนื่องจากว่าการส่วนล้างช่องคลอดจะไปกลายทำลายแบคทีเรียที่อยู่ตามธรรมชาติในช่องคลอดซึ่งเปรียบเหมือนทหารยามที่คอยป้องกันการติดเชื้ออื่นและอีกอย่างการส่วนล้างช่องคลอดก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้ดังนั้นปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดในทุกกรณีการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ 100% เหตุผลก็เนื่องจากว่าการติดเชื้อไวรัส HPV เป็นการติดเชื้อตามพื้นผิวไม่ได้เป็นมาจากน้ำอสุจิเพราะฉะนั้นถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เนื่องจากนอกบริเวณถุงยางอนามัยก็สามารถถ่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ในกรณีที่ไปตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีแล้วพบว่ามีความผิดปกติอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการตรวจเช็คดังกล่าวเป็นการตรวจหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นบางคนเป็นรอยโรคที่ไม่มีรุนแรงหรือว่ายังไม่เข้าข่ายเรื่องของเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่อยากให้สตรีผู้นั้นตกใจหรือว่าหวาดกลัวจนกว่าจะได้ไปพบแพทย์ว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรในกรณีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่1การรักษาดั้งเดิมก็คือการผ่าตัดเอาตัวมดลูกกับปากมดลูกออกไปแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นในบางครั้งบางครามะเร็งปากมดลูกระยะที่1แล้วคนไข้อายุยังน้อยและยังต้องการมีบุตรบางครั้งเราสามารถผ่าเฉพาะปากมดลูกออกไปได้แล้วเก็บตัวมดลูกเอาไว้เพื่อการตั้งครรภ์ในอนาคตถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีหลายข่าวที่น่าสนใจครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป
1: ้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไงยังไงยังไง
2: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
1: ที่จะบอก
2: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับป่วย
1: เออมีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
2: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค่ะ
1: ใช
2: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
1: ตกใจ
2: ใช่
1: ขณะคุณหมอยังตกใจ
2: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่น

0: อย่างเช่นแต่ก่อนนี่พิษมีก้อนที่เต้านม
1: ครับ
0: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นมะละค่ะ
1: อ๋อแต่ไปเจอก่อน
0: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแพลนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พิษเชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือท้องเสียเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมะเร็งหลายๆชนิดหายหายเลยนะคะหายหรือว่ามีเวลามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ
1: ครับคุณหมอพิษคิดเหมือนผมไหมว่าโอเคในศตวรรษที่21นี้นะพอพูดถึงมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันตกใจกลัวการรักษากลัวตายเอาพูดง่ายๆนะฮะแต่ไม่แน่ร้อยปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าพอมะเร็งพอบอกป่วยเป็นมะเร็งเฉย
0: ๆพี่คิดว่ามีโอกาสพี่คิดว่ามีโอกาสโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้าม ากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราอ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี
1: ้
0: เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่
1: ๆครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพิษต่อนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพิษเคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งหรอกเขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างเนี่ยการอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำก็คือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจะกลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ยค่ะ60ปีถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะจะเฉพาะลงไป
1: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40 กับ60กับ65
0: รักษาต่างกันไหมหนึ่งห้าหรือ80
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยว

0: เดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนก็บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกัน
1: แน่มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
0: อ๋อคือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรงมาก
1: และน้อย
0: กับน้อย
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าน่าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
1: น่าจะพอไหวพอไหว
0: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
1: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่า
0: หนัก
1: ใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
0: แล้วก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
1: ใช่ส่วนใหญ่แล้วว่าจะบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอวัยวะหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4นะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวอ่อนเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานะแล้วไปหาหมอหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษฮะตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะเขาคุณพ่อเพื่อนเขาเนี่ยช็อกเสร็จตอนแรกอะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมบอกน่าจะมาจากที่คุณหมอเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะอย่างนี้การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
0: ร
1: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
0: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บนึงก่อน
0: ครับ
1: ไม่ใช่นะผิดปะวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุน่ะนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขา ขาตัดสิน

0: ใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะแล้วเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิษดูแลอยู่แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วอยากตายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือก มีสิทธิ์เลือก
1: คุณหมอไม่บังคับ
0: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรที่สินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
1: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเขาพร้อมแล้วค่อยไปตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอกฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่าสองคนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
0: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะเราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก อย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบ
1: ฮึด
0: ไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายๆแล้วก็จริงๆอาจารย์พบว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
1: ้ครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดไหนคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่

0: ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาด
1: ได้ค่ะได้แบบนั้นเลย
0: โอ้แต่อยู่ด้วยยาถูกไหม
1: ครับใช่ใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
0: ้
1: ค่ะอาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ0%เลย
0: อา
1: จจะปวด
0: น
1: ้
0: อยๆ
1: ปวดน้อยๆทนได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
0: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
1: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
0: โอ้
1: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
1: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะ1ขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองเช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยโรคร่ว
0: ม
1: โรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่คาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหน
0: ค
1: ่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่ข่าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
1: ประจำสัปดาห์ค่ะ
0: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสกิจใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี่ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตได้อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
1: ่ใช่ค่ะ
0: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนนะแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
1: ๆพี่คิดว่าส่วนนึงนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
0: ั
1: ้งในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
0: ค
1: ่ะถามว่าเป็นปัจจัยเดียวเดี่ยวๆเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจากPM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะ อย่างที่พิทบอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
0: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
1: เยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่า

0: มาก
1: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
0: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบุหรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป
1: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
0: ใช่ใช่
1: เราก็เจอควันบุหรี่มือสอง
0: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
1: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
0: ือน CT
1: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะเนี่ยผมกําลังจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
0: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงหัวใจถ้าสมมติว่าก้อนเหล่านี้มันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
1: หัวใจบังอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
1: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไวแล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้ป่ะ
0: คิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
1: ไม่ใช่ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได้อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอนะสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบอยู่จุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: พอหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่น่าสงสัย
1: แล้วเอ็กซเรย์ธรรมดามันปลอดภัยมันไม่เป็นไรไม่เหมือน CT scan
0: มันมีจริงๆมันก็มีรังสีอยู่จำนวนนึงแต่ว่ามันกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอีกหัวเรื่องนึงที่ใหญ่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่า

0: คนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงงั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ
1: ็
0: ตแล้วก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซ็ตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราเสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหมก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาเอาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
1: เราคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมี
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอเป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีทเองเนี่ยพอดีพีทไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พีทซะพีทดูโอ้คุณหมอเขาเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีทเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพีทท่านเนี่ยเราเจอช้าเราเจอที่สเตจที่4แล้วเราเสียเข้าไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกนะคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เขาเก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมากคือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
1: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหม
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
1: อ
0: ๋อเขาหยุดตรวจไปช่วงสัก2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่องค่ะ
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็นนะ
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆเด
1: ี๋
0: ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่าเออมันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนเนี่ยแล้วอยู่อเมริกาเฮ้ยเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
0: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
0: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
1: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที่
0: ใช่
1: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
0: ใช่

0: ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
1: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ยคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมาดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
1: ้
0: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
1: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
0: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
1: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
0: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
1: มันจะต้อง
0: ผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
1: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆมันกลายเป็นมะเร็ง
0: ได
1: ้ไห
0: มก็ได้
1: กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็ได้
0: ก็ได้
1: แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
0: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
1: มะเร็ง
0: เป็นมะเร็ง
1: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตของมันอย่างเดียว
0: ก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งให้ชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์อ้าวเป็นมะเร็งแบบลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับความอย่างที่พี่บอกความน่าเกลียดของเซลล
1: ์
0: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
1: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
0: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข
1: ้อ
0: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได้
1: ทั้งนั้นที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง
0: อ
1: ยู่ดูมันมาติดกัน
0: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
1: ้
0: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
1: ้
0: ๆ ออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
1: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมฮะคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมฮะว่าเอาก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
0: อันนี้
1: บอกได้ไหมฮะ
0: เราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
1: คือมันจะมีแพ็กเกจมีเพื่อนกัน
0: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะมีแพ็คของเขา
0: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี้ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
1: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงตัดคีโม
0: ตัดค่ะบางคนให้คีโมด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ยเราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมาก การรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
0: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหน

0: มมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเดนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่าถ้ามันไม่รักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์ไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
1: แล้วก็ไปเบียดบังการใช้ชีว
0: ิตอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เพราะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
1: อาการบ่งชี้ว่าฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
0: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง
1: ค่
0: ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
1: กลับมาพันไหม
0: คะบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะค่ะ
1: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยคุณหมอจะบางทีผมก็จำไม่ได้ผมว่าลืมว่าเอ๊ะมะเร็งชนิดไหนที่มันคือกลับมาพันมะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคุณไม่เกี่ยวหรอกอย่างเงี้ย
0: มะเร็งที่มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านม
1: เต้านม
0: ลำไส้ใหญ
1: ่ลำไส
0: ้ค่ะรังไข่
1: รังไข่สามอย่าง
0: น
1: ี้
0: จะมักจะเป็น3อย่าง
1: ที่เราจะเจอบ่อยๆ
0: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
1: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชาย
0: ผู้ชายก็มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
1: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละ
0: แต่น้อย
1: แต่น้อย
0: น้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิง
1: เ
0: ราในงานวิจัยเนี่ยมีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
1: ม
0: หาคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันเนี่ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
1: ถ้าอายุถึงแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูตัวโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้ง2โรคเพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35 40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทละ
1: ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่ามันจะมีไอ้เชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
0: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
1: ็
0: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
1: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
0: ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ
1: อ้าว
0: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
1: ถ้าดูแลตัวเองดี
0: ใช่ก็ไม่เป็น
1: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้ชีวิตโหมกันหนัก
0: มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
1: โอเคก็เป็นได้
0: ใช่เหมือนกับคุณไม่มียีนอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากัญชาใบกระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
0: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเราเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพอ
1: นะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะ นะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
0: ค่ะ
1: คือมะเร็ง
0: เต้านมใช่
1: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
0: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของ

0: ะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
1: ใช้
0: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนให้ผู้หญิงว่าเออนี่วิธีการตรวจเต้านมด้วยเองที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
1: คร
0: ับเราเพราะว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: เอ็กซเรย์ใช่ก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมใช่ซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
1: ๆครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็มาจาก Research and Market นะฮะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะเขาไปดูมูลค่าตลาดการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลกเน
0: ี่
1: ยผู้ใช้งบประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหมเจอก็ตัดเต้านมตัดเสร็จก็เอาจะ
0: มากะระยะใหม
1: ่
0: สเตจไหน
1: ใช
0: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
1: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
0: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
1: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
0: เราจะส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่ามันเป็นมะเร็งอันที่สองดูว่าเป็นระยะไหนอันที่สามดูว่าเซลล์เหล่านี้มีตัวรับที่เป็นตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราก็จะมาดีไซน์ทีว่าสูตรที่เราจะให้ในการรักษามีอะไรบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันกระจายออกไปจากน่องจากเต้านมแล้วเนี่ยก็มันจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
1: แต่ถ้าสมมติว่าเจอเร็วตรวจพบเร็วตัดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบ
0: ยังไงกระจายไปไหนก
1: ็
0: อาจจะก็มาดูอีกทีว่าชนิดของเซลล์นั้นเนี่ยตอบสนองกับฮอร์โมนไหมค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้รักษาด้วยฮอร์โมนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
0: จริงๆการรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองอีกเหมือนกัน
1: ครับยังไง
0: ฮอร์โมนมันก็มีผลข้างเคียงของมันด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ฟังดูมันซอฟสุดแล้ว
0: แต่มันก็ดูซอฟกว่าคีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค่ะ
1: ร่วมกับ
0: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้แม้ที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี้ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมากกว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
0: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
1: ์
0: ถ้ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูงค่ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
1: โอ้ทันทีที่เจอข้างเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ใจเด็ดมาก
0: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ค่ะมีดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทันที่เจอข้างเดียว
1: อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกล
0: ับ
1: มา
0: เพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
1: แล้วถ้าตัด
0: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดเยอะมาก
1: ๆถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
1: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนคีโมฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
0: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: หรือทุกเคสค่ะเป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
1: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีดเข้าไปทั้งนั้นเลย
0: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี

0: ใช่
1: แล้วเราจะไม่เจ็บปวดไม่แพ้เหมือนคีโมธรรมดาไหมฮะ
0: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
1: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงฮะคุณหมอหรือว่า
0: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค
1: ่ะแต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
0: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิทธิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิทธิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คลุม
1: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้างฮะ
0: ที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ปอดนี่มุ่งเป้าได
0: ้ปอดนี่มุ่งเป้าได
1: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
0: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
0: ้ใช่
1: ผมเห็นข่าวว่า
0: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเขาเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะขึ้นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทำใหสูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
1: ค่
0: ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
1: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
0: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได
1: ้
0: มันอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกเนี้ยก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
1: คือปลอดเชื้อ
0: ปลอดเชื้อใช่ใช
1: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
1: กิน
0: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคุยกันได้
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะพิษไม่ได้คือพิษคิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนม

0: ดีไหม อย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมาก
1: เยอะจริงเยอะจริงเพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไป
0: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
1: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะ
0: ค่ะ
1: มีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
0: ใช่หรือการแม้ทั้งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพีทก็มาจะบอกว่างั้นพีทขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็พีทขอดูชนิดของสมุนไพรพีทจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมพันส่วนใหญ่ในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
1: อ๋อ
0: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอก
1: บ
0: อกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
1: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพิษฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
0: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะค่ะต
1: ั
0: ้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดีค
1: ่
0: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีแต่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปแล้วนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนตรงนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้ประดินผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมด้วยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนเนี่ยครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงค์กันพอสมควร
1: ใช่ๆๆแล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมุติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์

0: เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: ผู้เล่นสัปประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่3เซนเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจําให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจําลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดําบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มปะเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: ก่อนเบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไรครับ
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหน้าติงนี่เทพมากเลยน้าติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกษสอนนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทคเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทคเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสว่ามันฟังแล้วมันได้ฟีลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราจะเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุกูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้ามฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนหมุนเข้าไปตุ้มไปอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: มุกไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจะโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: ได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปห

0: ำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะเพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริกเกอร์แหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
1: ครับ
0: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: จ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงว่าพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างประสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมพี่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็รู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์ก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกซ์เปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงละ
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราภาคบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอาจ

0: มาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องด
0: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เฮ้ยเราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลย์นะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจงนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางนี้ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์ไนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลาศิวกรจาก
0: อุปสาท
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่พงษ์เสรานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
0: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมศิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสตอปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษารัตแล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
0: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
0: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
0: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
0: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
0: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งอ่ะ1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
1: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
0: เฮเบตี้เฟอร์นันเด

0: แคปทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในแต่1-0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
0: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเพนัลตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
0: เส้นบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1-0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
0: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
0: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาละครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
0: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
0: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: เบอร์ตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
0: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1-1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์เนเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1-1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้ครับ
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน

0: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
1: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆ นะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้ก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
0: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากย์บอลก็ผมก็บอกคนอื่นแล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
1: อ
0: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
1: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
0: ัน
1: เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
0: ่
1: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
0: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทำได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทำให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้ครับ

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Healthy Fine Day อีกครั้งครับรายการเกี่ยวกับสาระของโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับผม
1: หมอฝนค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับเรายังอยู่ในการตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีวัตถุดิบน่าสนใจอะไรให้เราไปติดตามชมกันบ้างครับ
2: พอดีเดินมาแล้วจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยพืชผักที่เป็นผักเมืองหนาวนี่เยอะมากจะรบกวนพี่สออยากวันนี้อยากจะไปดูเป็นผักชนิดนึงที่ผมอยากจะเอามาใส่ในจานสลัดนะครับก็คือราดิชโชไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม
3: อ๋อมีครับเพราะว่าตัวราดิชโชนี่เรามีผลิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูในแปลงพืชผักเมืองหนาวก็คือเป็นของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นชาวเขาที่อยู่บนดอยนะครับซึ่งตัวผมเองพ่อแม่ก็เคยปลูกฝิ่นนะครับทางก็ได้เอาพืชผักเมืองหนาวมาแทนกับปลูกฝิ่นนะครับ
2: คร
3: ับ ก็ทุกวันนี้จากที่เราเคยปลูกฝิ่น
2: เป็นอาชีพหลักเลย
3: ใช่ครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาตัว
2: พืชเมืองหนาวมา
3: พืชเมืองหนาวมาทดแทน
4: พืชเจตจำนงของพระองค์ท่านก็คือที่จะหาอาชีพหาพันธุ์พืชอะไรต่ออะไรเนี่ยไปส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนพืชเสพติดนะครับก็เลยตั้งสถานีเริ่มต้นก็ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นมา
2: เป็นที่แรก
4: เป็นหน้าที่ก็คือเรื่องของงานวิจัย
2: ครับ
4: ทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะต้องเอาแอปเปิลมาปลูก
2: ครับ
4: เอาลูกพีชมาปลูกเนี่ยได้หรือเปล่า
2: ครับ
4: หรือจะเอาผักมาปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นของการตั้งสถานี
2: อันนี้คือต้นกล้าของราดิชิโอเริ่มมีเขาออกมาแล้ว
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นระยะต้นกล้านี่เรายังดูเป็นสีเขียวอยู่คร
2: ับ ขอดูนิดนึงอ๋อหยิบออกมาได้เลย
3: ใช่ครับ
2: ก็ราดิชิโอจะเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเราจะเห็นในจานสลัดนะครับอยู่เพื่อแต่งสีของจานสลัดให้สวยงามนะครับพี่สอเป็นคนเพาะกล้าให้แล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็จะมารับกล้าตรงนี้ไป
3: ใช่ครับคือเกษตรกรที่จะมารับกล้าคือเราจะมีการผลิตในแต่ละปีครับว่าปีนี้เกษตรกรรายไหนที่มาขึ้นเ
2: รา
3: เราถึงจะให้ต้นกล้าเขาแล้วก็เขาต้องมาอบรมกับเราเพราะว่าของเราผลิตในระบบของ GAP ครับเราเป็นเหมือนว่าเราเอาต้นกล้าไปให้เขาแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมาต่อ
2: ครับพี่สองครับตอนนี้เราอยู่แปลงเป็นแปลงของราดิชิโอเหมือนกัน
3: อันนี้เราย้ายมันได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยังไม่ถึงเดือนรุ่นนี้เสร็จปุ๊บอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นฝันรุ่นต่อ
2: โอเคร
3: ุ่นนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วครับ
2: อ๋อนี่ประมาณ2เดือนแล้ว
3: ใช่ครับเป็นระยะที่เริ่มเข้าหัวนะลักษณะการห่อก็จะเหมือนกระหล่ำปีนะครับ
2: ครับ
3: การเข้าหัวก็จะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นระยะ3เดือนที่มันเป็นระยะที่เข้าใช่ครับที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วครับ
2: ที่เราเช็คก็คือเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยอ
3: ัน
2: นี้มันแข็ง
3: ใช่ครับเวลาเรา
2: จับห่อแล้วแน่นแล้ว
3: ใช่พอดีของมัน
2: แต่ว่าตัวนี
3: ้มัน
2: ยังอ่อนอยู่มันยังไม่หุ้มหมด
3: ใช่ครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูครับหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือโคนสีขาวนะครับแล้วก็ใบสีแดงอันนี้คือหน้าตาของราดิชิโอที่เราจะไปใช้ในสลัดครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยม
3: ัน
2: จะมีผักอยู่ชนิดนึงที่มีสีเยอะๆๆๆๆแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเป็นไม้ประดับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ากินได้เขามีชื่อว่าอะไรครับ
3: เป็นตั้งชื่อว่าเป็นสวิชชาร์ดนะครับ ก็จะมีสวิชชาร์ดครับสีก็จะมีหลายสีปะปนกันนะคร
2: ับ
3: สายพันธุ์นึงก็จะเป็นสวิชชาร์ดก้างขาว
2: สีขาวอย่างเดียว
3: ใช่ครับแปลงถ้าเราเข้าไปในแปลงก็จะมีแต่สีขาวคือถ้าอย่างนี้ก็คือระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนละต้นจะแก่แล้วพอแก่ปุ๊บนี่เราก็คือปล่อยเอาไว้เป็นแปลงโชว์
2: ปกติแล้วสวิชชาร์ดเนี่ยคนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นไม้ประดับแต่จริงๆเราทานได้
3: ใช่ครับ
2: ผมถามนิดนึงอย่างเวลาผมทำอาหารส่วนมากแล้วเนี่ยใบเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ทางศูนย์เองเวลาทำนี่คือจะใช้อันไหนบ้าง
3: ส่วนใหญ่ของถ้าเป็นของสถานีเราก็จะใช้ใบด้วยแต่ว่าเราเลือกใบที่อ่อนครับ
2: อย่างนี้
3: ใช่ครับใบอ่อน
2: ใบอ่อนจะเป็นใบอย่างนี
3: ้ครับ
2: ถ้าใบแก่ก็จะเป็นใบอย่างนี
3: ้ส่วนใหญ่อยู่ในจานสลัดครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวก้านค่อนข้างอ่อน
2: แบบนี
3: ้ใบนี้ครับเพราะว่าเป็นสวิชชาร์ด5สีนะครับ
2: โอเค
3: ใช่ตัวนี
2: ้มันมีความคล้ายๆผักโขมอยู่แต่ว่ามันหวานกว่าทำสุกก็ได้ทำดิบก็ได้ส่วนมากเขาจะของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นใช้ก้านวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเรื่องพืชผักเมืองหนาวที่คนไทยส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันก็คือสวิชชาร์ดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สอมากๆครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับ
0: วัตถุดิบนะครับที่เราใช้เป็นอย่างแรกวันนี้ก็คือราดิชิโอนี่นะครับผมคุณหมอ
1: เป็นผักที่ปลูกในโครงการพระราชดำริใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จริงๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกะหล่ำม่วง
0: ใช่ไหมครับคล้ายกันมาก
1: แต่ว่าจริงๆตัวรสชาติมันจะต่างกัน
0: ต่างกันมากครับ
1: มันก็จะมีความกรอบที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอามาทานตัดกับอย่างอื่นนะคะ
0: ครับ
1: และความที่มันเนี่ยไอตัวผักที่มันมีหลายๆสีเงี้ยจะเห็นว่าวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยผักหลายๆตัวนะคะซึ่งตัวราดิชิโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นผักซึ่งมีสีม่วงมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆของร่างกายได้เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าวันนี้เชฟจะเอาราดิชิโอเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอะไรเอ่ย
0: ครับจริงๆแล้วราดิชิโอเนี่ยส่วนมากก็คือทานเป็นสลัดนะครับ

0: วันนี้เราก็จะเอามาใช้ทำเป็นสลัดนะครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือดึงใบแก่ที่ค่อนข้างแก่เนี่ยออกเราจะใช้เฉพาะหัวอ่อนข้างในวันนี้เราเลือกใช้แอปเปิ้ลลูกสีแดงลูกใหญ่เน้นรสหวานอย่างอื่นก็จะเป็นอารูกูล่านะครับไวโรเก็ตนะครับบางคนเรียกเป็นโรเก็ตป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็หอมแดงนะครับ
1: ซอยจริงๆวันนี้เมนูที่เราทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นผักหลายสีนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์ของการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยคุณจะให้จานของเราเนี่ยมีสีสวยก็คือเรียกว่ามีผักผลไม้หลากสีหรือว่าให้จานของเราดูเป็นสีรุ้งก็คือเป็นเรนโบว์ดิชนะคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้คุณหมอก่อนนะครับ
1: องค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวหอมแดงซอย
0: ใช่ครับ
1: อันที่สองที่เราใส่คือตัวมัสตาร์ดซึ่งเป็นแบบเป็นเกรนเลยเป็นเม็ดนะคะ
0: ใช่เป็น
1: ซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าการที่เราใส่มัสตาร์ดที่เป็นโฮเกรนเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะก็คือตัวเซเลเนียม
0: เ
1: ซเลเนียมนี่จะมีประโยชน์เราต้องการนิดเดียวเพราะเป็นแร่ธาตุที่เราใช้ไม่เยอะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นปกติ
0: เซเลเนียมนะครับ
1: ใช่ถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจจะทำงานไม่ปกตินะคะต
0: ่
1: อไปก็คืออย่างที่เชฟบอกใช่ไหมคะตัว extra virgin olive oil
0: ครับเพราะวันนี้เราไม่โดนร้อนเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับ
1: 3ช้อนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะใช้อัตราส่วนคือ3ต่อ1ก็คือ3น้ำมัน1กรดนะครับกรดในวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูลายขาวนะครับ
1: ก็เนื่องจากว่าเราทำเป็นน้ำมันสลัดนะคะการที่เราใช้ extra virgin olive oil เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพวกสารที่มีประโยชน์จากพืชคือตัวไฟโตเคมีคอล
0: ครบ
1: ถ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะสกัดมาจากตัวมะกอกโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ extra virgin คือเป็นน้ำมันแรกที่สกัดได้จากตัวมะกอกเนี่ยก็จะมีพวกองค์ประกอบที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำส้มขออนุญาตตักแล้วกันนะคะ3ช้อน
0: เอาสัก5ก็ได้ครับหมอเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะมีรสขมค่อนข้างมากนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งครับ
1: ช่วยให้ตัดรสหวาน
0: ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เป็นใบทามสดนะครับใบทามสดก็จะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เพิ่มอโรมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตีเลยเนาะ
0: หมอตีได้เลยครับ
1: ซึ่งการที่เราใส่มา

0: สตาร์ทเป็นเมล็ดนี่ก็ดีเนาะมาเวลาที่เรารับประทานมันจะมีความกรุบนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมจะเริ่มสไลด์แอปเปิ้ลนะครับจะบางนิดนึงเอาครันช์นะครับแล้วก็รสชาติหวานประมาณนี้นะครับ
0: สลัดพร้อมแล้ว
1: โอเคน้ำสลัดเดี๋ยวให้คุณหมอชิมดูก่อนครับว่าเป็นในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง
0: อร่อยแล้วค่ะ
1: เหมือนซื้อทานไหมครับคล้ายๆกันเลย
0: ง่ายมาก
1: แล้วมันทำแบบใช้ความรวดเร็วมากทำจริงแล้วแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มทำนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำสลัดเลยนะครับราดิชิโอนะครับหลักๆวิธีการทำก็ง่ายมากหักออกมานะครับหรือเราจะตัดโคนเพราะว่าโคนเขาจะเหนียวนะครับแล้วก็น็อกในน้ำเย็นนะครับอันนี้มันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากอยู่แล้วนะครับ
0: จะได้กรอบเนาะ
1: จะได้กรอบครับเราฉีกออกมาเป็นชั้นประมาณนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใส่นี้ได้เลยนะครับ
0: เด็ด
1: ครับ Rocket เนี่ยตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างมาเสร็จหมดแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้เด็ดนะครับหั่นโคนทิ้งแล้วใช้ทั้งใบเลย
0: โอเคค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำสลัดนะครับแล้วคนพลาดก็คือเราไม่ซีซั่นผักด้วยเกลือพริกไทย
0: โอเค
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเลยนะคร
0: ับ ซึ่งจริงๆง่ายมากเลยเนาะ
1: ใช่ครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับ okay. แล้วก็มือเลยครับคุณหมอโอเคน้ำสลัดคุณหมอสวยมากนะคร
0: ับ สวยมากอร่อยมากค่ะ
1: คุณหมอก็ตักแล้วก็คลุกได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใส่น้ำสลัดผมขอแบ่งอันนี้ใส่สักหน่อยนะครับ
0: ให้มันคลุกทั่วๆแล้วค่อยโรยเนื้อเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งละอยู่ข้างๆนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: โอเคคุณหมอใส่เลยครับเท่าที่ต้องการเลยตามแต่ใจปรารถนาครับคลุกเลย
0: สีสวยมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยชีสจนจบ
1: ใช่ครับชีสนะครับวันนี้เราเป็นพาร์เมซานสับทามสดนิดนึงโรยข้างหน้านิดนึง
0: ก็สำหรับอาหารจานนี้นะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเต็มที่เลยนะคะ
1: ค่อนข้างครบ
0: ครบถ้วนเลยสำหรับจานนี้ที่เป็นออเดอร์ใช่ไหมคะเป็นจานแรก
1: เป็นจานสลัดง่ายๆนะครับเป็นจานแรกที่เราใช้ราดิชิโอมาทำเป็นจานผักสดนะครับ

0: ครับคุณหมอเมนูแรกนะครับจากราติชโชก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นสลัดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วออกมาก็ดูมีราคา
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคให้คุณหมอลองชิมดูเลยครับ
1: ต้องให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
0: ใช่ต้องโดนแต่อย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับก็จะมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็ราติชโชร็อกเก็ตนิดนึงชีสหน่อยหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับเลยจากอาหารจานนี้ก่อนที่จะรู้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปว่าทำสลัดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยลงไปในผักด้วยคุณหมอจะได้ความเค็มของตัวผักที่มันจะไม่ออกขมเกินไปครับ
1: ค่ะครับอร่อยค่ะ
0: ก็
1: โดยเฉพาะชีสที่ตัดกับรสชาติของผักเนี่ยโอเคเลย
0: แอปเปิ้ลนะครับ
1: เข้ากันมากค่ะ
0: นะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเป็นราติชิโอกับช่วงหน้าครับเป็นสวิสชาร์ดเราจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันในช่วงหน้าครับครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะครับเรามีอีก1เมนูนะครับแล้วก็อีก1วัตถุดิบนั่นก็คือสวิสชาร์ดนะครับซึ่งวัตถุดิบสวิสชาร์ดวันนี้ส่วนมากแล้วคนจะเอามาทำเป็นสลัดแล้วกินสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้เยอะมากๆอาหารที่ทำได้เยอะมากเลยวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็จะเป็นสวิสชาร์ดนะครับผัดกระเทียมทานคู่กับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็เป็นซอสการ์ลิค

0: ก็คือกระเทียมมันก็เป็นพืชที่คู่ครัวไทยเนาะฝรั่งด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่ม
1: ใช้ทุกชาติเลย
0: เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีแบบองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เยอะเลย

0: เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงไหนตัว
1: นมเดือด
0: นะครับมันเดือดแล้วก็ดึงความเผ็ดร้อนของกระเทียมออกมา
1: ะ
0: นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นลงไป
1: โอเคค่ะสำหรับปลาที่วันนี้เชฟเลือกมาก็จะเป็นปลากระพงขาวนะคะซึ่งก็เป็นปลาทะเลเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเชฟจะเอามาทอดใช่ไหมเอ่ย
0: วันนี้
1: เอามาจีกระทะ
0: ใช่ครับเป็นแพนเซีย
1: แพนเซียก็คือจีกระทะใช้ความร้อนไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ครับอันนี้ผมจะเตรียมกระเทียมนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นน้ำกระทะนะครับแล้วก็น้ำมันนิดหน่อย okay. นะครับแค่พอประมาณใส่
1: อันนี้ผัดผักแบบฝรั่งเราก็จะผัดกระเทียมให้แบบว่าไม่ได้กรอบมากใช่ไหมคะแค่ร้อน
0: ๆใช่ครับ
1: okay. ให้พอกลิ่นออกนิดนึง
0: กระเทียมลงนะครับพอร้อน
1: นี่เริ่มหอมแล้วกระเทียมของเรา
0: แล้วก็สวิตช์ฉากนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะยุบไปเองนะครับ
1: พอร้อนน้องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แค่พอร้อน
0: วายขาวเล็กน้อยนะครับที่ไม่หั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจัดจานเนี่ยอันนี้จะสวยกว่าใส่กับอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นปลากระพงของเรานะครับแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่ง

0: นาที
1: ค่ะ
0: เขาจะดึงมอยเจอร์ทั้งหมดออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เราผักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวซอสเรากันครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเราเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพักไว้นะครับส่วนตัวปลาครับคุณหมอถ้าเราเห็นปุ๊บตรงนี้ดูเนื้อปลาตรงนี้จะมี
1: เห็นไห
0: ม
1: ฮะ
0: มีน้ำออกมาเลยพวกนี้คือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันทำหน้าที่คือดึงความชื้นออกเพราะฉะนั้นเราดึงความชื้นออกมาทีนี้เมื่อกี้คุณหมอถามว่าอ้าวอย่างนี้เราทอดเราต้องทอดด้านหนังสิแล้วทอดด้านนี้ก็ไม่
1: ไม่
0: ใช่หลักการอีกอย่างนึงของห้ามเด็ดขาดสำหรับปลาก็คือปลาสดนะห้ามโดนน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะล้างครับล้างเลยนะครับคราวนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยบนด้านหนังเท่านั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราล้างออกหมดแล้วเนาะ
0: ใช่เมื่อกี้เราล้างออกแล้วครับเกลือบนด้านหนังเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดครัสหรือความกรอบนะครับที่เราต้องการนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปลาคือเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่าพยายามพลิกเขา
1: ต้องใจแข็งนิดนึง
0: ใช่ครับทนได้ทนไปเลย
1: โอเค
0: เราวนอย่างเงี้ยเพื่อให้ตอนแรกเลยก็คือเพื่อให้มันไม่ติดนั่นแหละครับ
1: ก็คือวิธีการทอดแบบนี้เรียกว่าแพนเซีย
0: แพนเซียครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการจี่ได้ไหมคะ
0: จี่กระทะ
1: เชฟมีวิธีการดูไงคะว่าเนื้อปลามันสุกถึงข้างในแล้ว
0: เราดูขอบนะครับตรงขอบถ้าสมมุติว่าตรงฐานด้านล่างเลยเนี่ยเกิดสีทองขึ้นที่ขอบผิดด้านได
1: ้โอเค
0: แต่นี้เราจะค่อยๆไปเพราะว่าสังเกตดูก็ได้วันนี้ผมใช้ไฟอ่อนมากคือใช้ไฟตัวอ่อนสุดเลยเพราะว่าเราอยากให้หนังกรอบมากๆส่วนเนื้อที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอาน้ำเขาออกแล้วถ้าเราทอดด้วยเร็วไปเนี่ยมันจะก็จะกระด้างเกิดน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นะครับค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับอันนี้ใกล้ได้พีคละนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ด้านหนึ่งสุกนะครับเราปิดไฟเลย
1: พอพลิกปุ๊บเทคนิคเชฟคือปิดไฟละใช้ความร้อนจากเทฟลอนเลย
0: ก็วางไว้ข้างนอกเลยเสร็จละครับอันนี้เราจะย่างสวิสชาร์ดของเรานะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ปรุงด้วย
1: เกลือพริกไทย
0: ใช่ครับตรงนี้สามารถปรุงได้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวตอนนี้หมอช่วยปั่นซอสเลยแล้วกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็เอากระเทียมที่ค่อนข้างเกรียมๆขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ต้องใส่นมเยอะเนาะ
0: ครับโอเคกำลังดีครับแล้วก็เนยนิดหน่อยครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับผม
1: ตัดเลยนะคะคิดว่าเนื้อเนียนเข้ากันแล้วล่ะค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็หอมนะหอมเนยหอมกลิ่นกระเทียมมากๆเลย
0: หมอต้องปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือพริกไทย
1: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหอมมาก
0: สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสิร์ฟนะครับเราเปิดไฟแรงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เนยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันกรอบ
1: ค่ะก็จะทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วย
0: สีสวยด้วยหอมเนยด้วยนะครับ
1: กรอบอร่อย
0: ปกติจะใช้เนยเยอะกว่านี้นะครับโอเคผมว่าพอแล้ว
1: อันนี้เชฟใช้นิดเดียวเองนะใช้แบบไม่ถึง

0: ก
1: ็จะประมาณนี้
0: เป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบจากโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเลยเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาไขมันดีโอเมก้า3วิตามินดีจากปลารวมถึงใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆจากผักด้วยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียว
1: ครับก็เรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่าย
0: พร้อมเสิร์ฟ

0: เมนูที่2ของเรานะครับเป็นซีบาสนะครับแล้วก็ซอสกระเทียมนะครับกับสวิสชาร์ดก็เป็นวัตถุดิบสวิสชาร์ดจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังไงรบกวนคุณหมอลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะนี่เราต้องชอบตรงที่มันเป็นกรอบ
0: ต้องกินหนังติดหนังนิดนึงครับถึงจะอร่อย
1: ขอชิมซอสด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อร่อยมากค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันจะกรอบที่หนังพอดีแล้วเนื้อปลาก็จะนุ่มข้างในแบบสุกพอดีอ่ะนะคะส่วนซอสเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมแล้วก็เนยเรียกว่าเข้ากันมากเลยค่ะ
0: ตัวสวิสชาร์ดนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากก็คือเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับของรสชาตินะครับในเมื่อตัวปลาเนี่ยมันมีความ
1: นุ่ม
0: อร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสมันมีความหอมนวลอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
0: ครับก็วันนี้เราเสนอ2เมนูคุณหมอบอกว่าเมนูแรกเป็นสลัดเมนูที่2เป็นโปรตีนพอดีเลยกินเป็นคอร์สได้เลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ถ่ายทำและวัตถุดิบดีๆให้เรามาได้ปรุงอาหารสุขภาพกันในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงหน้าอาจารย์ต้นกับพี่บัวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากกันจะเป็นเทคนิคอะไรติดตามชมในช่วงหน้าสำหรับผมและอาจารย์วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
3: ้
2: หลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอวคอดหุ่นเอวคอดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาสับเรียกว่า
3: เล็กทัดแอบโดมินอลกับออฟลีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: วันนี้ครับโจทย์ในการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: แต่แน่น
1: นั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ้นาฬิกาตาย
2: เฮ้
1: นาฬิกายาย
2: เฮ้
1: นาฬิกาทราย
2: เฮ
0: ้ใช่แล้ว
1: เฮ้ถูกแล้วขอบคุณมากครับพี่ต้นครับที่มาร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
0: โอเคครับ
1: นั่นคือนาฬิกาตายเฮ้ยนาฬิกาทราย
0: อ๋อพอแล้ว
1: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรครับหลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนเว้าส่วนโค้งไม่อยากตรงมาแบบนี้เลยส่วนเว้าส่วนโค้งมันอยู่คือตามแบบนี้คือมีสวดทรง
0: ส่วนเว้าจริงมันเป็นโครงสร้างใช่ไหมอกสะโพกเนี่ยมันควรต้องกว้างกว่าเอวใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะหายากไงบางทีมันก็ค่อนข้างเท่ากันไปหมดเลย
1: ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอดหุ่นเอลคอดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาสับเรียกว่า
0: เลกัสแอลโดเมนอลกับอะไรออฟลีกใช่ไหม
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่พี่ต้นเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อออฟลีกไหมครับหรือว่าด้านข้างให้เอลคอดไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายแบบหน้าท้องใช่ไหมเลกัสแอลโดเมนอลนะตัวนั้น
1: เขาจะเน้นซิกแพคเลย
0: ใช่เพราะเขามองว่ามันเห็นชัดไงแต่บางทีด้านข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นชัดเอ้ยแล้วทำไมเราต้องไปทำด้านข้างนะเราก็ขึ้นตรงนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นตรงที่คนส่วนใหญ่สนใจมากกว่า
1: วันนี้จะรู้หมดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เอลคอดหรือว่าด้านข้างของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญทำให้เอลเราคอดขึ้นเป็นหุ่นนาฬิกาทรายเหมือนกับอาสาสมัครของเราวันนี้ครับปีนี้เธอกำลังย่างก้าวเข้าสู่วัยหลัก4ครับอยากจะมีหุ่นแบบเอลคอดแบบนาฬิกาทรายแบบนี้ดูซิว่าการออกกำลังกายของเราจะแก้โจทย์ให้เธอได้หรือไม่พบกับเธอเลยครับ

0: ือแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม
2: สิริวัลนะคะสุเมธดมนะคะชื่อเล่นชื่อสีค
0: ่
2: ะ
0: คุณสีปัจจุบันนี้อายุ
2: เข้าหลักสี่ค่ะ
0: 39ปีจริงๆใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่หุ่นอยากจะเป็นแบบนาฬิกาใหญ
2: ่
0: นาฬิกาตาย
2: เฮ้ย
0: นาฬิกาตาย
2: ถูกแล้วค่ะ
0: โอ้โหดีซ้อมกันมาคิดว่าตอนนี้เราหุ่นเป็นยังไงครับตอนนี
2: ้หุ่นนะคะเหมือนหมอนข้างน้อยที่หน้ากอดเหมือนหมอนข้างน้อยที่หน้ากอด
0: ว้าวงั้นจงเป็นแบบนี้ต่อไป
2: ไม่เอาอยากเป็นแบบนาฬิกาทรายค่ะอ
0: ยากเป็นจริงๆใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่
0: มีความใฝ่ฝันไหมครับ
2: แหมเป็นธรรมดาของสาวทุกคนนะคะนะนิดนึง
0: แล้วตอนนี้มีขนาดเอวเท่าไหร่ครับ
2: วิถามอย่างนี้อายเลยนะคะปกติไม่เคยบอกเอวใครเพราะไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับกางเกงที่ใส่อยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเข้า36เกือบ37แล้วค่ะ
0: เอวหนากว่าผมอีกนะ
2: ก็
0: ผม33อ่ะ
2: เอวนำอกนิดนึงค่ะ
0: ได้มีวิธีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทำให้ตัวเองเอวคลอดบ้างครับทำยังไงทำยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่ก็จะมีบิดไปบิดมาเล็กน้อย
0: บิดยังไงทำให้พี่ต้นดูจะบิดคลอดได้ลองดู1 2 3
2: ก็บิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเอวน่าจะคลอดนะคะเพราะมันบิดไงคะบิดไงคะ
0: ผมว่าอย่างอื่นน่าจะคลอดมากกว่าเพราะลำไส้เราเริ่มทำงานใครที่มีความเชื่อแบบคุณสีมีหลายคนอะอย่างเงี้ยบิดอย่างเดียวเอวคลอดได้ไหมครับพี่ต้น
3: ในเรื่องของการบิดตัวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะงั้นแต่มันสามารถที่ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมบิดอย่างเดียวก็คงต้องเป็นหลากหลายลักษณะของการบิดอาจจะต้องมีงอมีพับด้วยบิดอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยนานไปหน่อย
0: แสดงว่าบิดอย่างเดียวไม่เพียงพอ
3: ไม่เพียงพอ
0: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆใครที่อยากจะมีเอวคลอดแบบนาฬิกาทรายนะครับถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลย
3: สักครู่คุณสีบอกทำท่าอะไรนะบ
2: ิ
3: ดต
2: ั
3: วใช่ไหมครับถามว่าจริงแล้วลักษณะของการบิดตัวนั่นคือหนึ่งหน้าที่แต่เราสามารถที่เพิ่มความหนักได้ถ้าอย่างลักษณะของที่คุณมันเหมือนกับเป็นแค่เราปวดเมื่อยอ่ะแล้วเราต้องการนะยืดเหยียด
0: ฟังคำพูดพี่ต้นนะครับเราปวดเมื่อยแล้วเรายืดเหยียดนะครับแสดงว่ามันไม่หนักพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้โอเค
3: นะครับตรงจุดนี้เราก็จะเริ่มจากตัวนี้เพราะนั่นถูกละหน้าที่ก็คือเรื่องการบิดคราวนี้เราให้คุณสีนิดนึงนะครับคุณสีบีไปทางไหนลองเหยียดแขนไปด้วยเริ่มเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้หนักขึ้นค่ะ
3: นะครับบ
0: ีมันหนักขึ้นจากอะไรครับพี่ต้น
3: ลักษณะตัวนี้มันมีพื้นที่หรือว่าวงการทำงานของกล้ามเนื้อมันน้อยใช่ไหมแต่พอเราเหยียดไปยืดไปเนี่ยมันมีการทำงานที่ออกมามากขึ้น
0: คือเราเพิ่มระยะไปมันมี
3: เพิ่มระยะเข้าไปนะครับใช่ไหมอันนี้บีไปนะครับ
2: บีเยอะไหมคะ
3: ทีนี้ลักษณะของตัวนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะมีทั้งเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นมันจะเป็นทั้งด้านนอกด้านในเพราะเวลาที่เราทำถ้าเราบีอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาพรวมนะฮะเป็นภาพรวมนะไอ้ทั้ง2ส่วนนี่ทำนะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเฉพาะเราก็ให้มีเฉียงลงนะลองเฉ
0: ีย
3: งลง
0: ทำตามลายกล้ามเนื้อนะครับ
3: ลายเฉียงลงมือดันรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: ทำงาน
0: คุณสี่คุณหายใจหอบแล้วนะครับใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่รู้สึกหนักขึ้นเลยค่ะ
0: ไม่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปกติแล้ว
2: ใช่ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ออก
0: ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากมีหุ่นแบบเอลคอดีมากครับดีมากครับดีมาก
2: ปกติก็ออกค่ะทางปาก
0: อ๋อดีมากครับทำต่อไปครับคุณสีครับเอาเริ่มเลยครับมาคุณสีมาอยู่
3: คุณสีพยายามดันนะดันลงนะครับดันลงเหยียดยืดไปพักถ้าคุณสีนึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะเด็กมากๆเลยใช่ไหมเราจะมีท่าการบริหารอยู่ก็คืออะไรท่าแตะสลับนะหินแตะสลับมันคือพื้นฐานของตัวนี้เลยนะเนี่ยเราแตะสลับ
0: แต่สลับก็ได้ใช่ไหมพี่ต้น
3: สลับใช่
0: เอาเลยคุณสีลองเลยครับ
3: ลอง
2: สลับจะถึงไหมคะเนี่ย
3: แตะหน้านั่นละ
0: เท่าที่ได้ครับ
2: ลืมไปเลยนะคะเนี่ยท่าน
3: ี้ใช่ไหมแล้วเราลองแตะแล้วเราแตะไปแตะแล้วแขนที่อยู่ด้านบนนี่ไหนปุ๊บเราหันทางนั้นครับแตะเหยียดยืดแตะเหยียดยืดแขนสุดแตะคล้ายกันไหมครับ
2: โอ้โหคล้ายค่ะแต่นี้รู้สึก
0: บิดเลยนะครับอันนี้มันบิดเลย
3: ครับแตะแต่
0: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับพี่ต้น
3: ถ้าใหม่ๆก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับก็ขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะเพราะนี่มันมีขวาซ้ายใช่ไหม
2: ขวาซ้ายนับหนึ่งค่ะ
3: ใช่ไหมครับ
0: ลองดูเลยไหมผมทำนับให้
2: ได้ค่ะได้
3: เอาท่
2: า
3: แต
2: ่ยังค่ะ
0: หนึ่ง
3: มองตามข้างบน
2: สอง
3: มองตามข้างบน
2: สามสี
0: ่
2: สี่แล้วค่ะห้าพร้อมไหมคะ
0: สิบทีครับ
2: หก
0: อันนี
2: ้หกแล้วค่ะอ่ะเก้า
0: สิบคุณสี่เป็นไงบ้าง
2: โอ้หน่วยค่ะเหนื่อยท่านี้หน่วยไม่น่าเชื่อ
3: แต่ทีนี้ในบางครั้งที่คุณสี่เห็นว่าพอคนโตๆปุ๊บเขาไม่ค่อยแตะสลับเพราะอะไรเพราะบางทีพอเราโตแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีในเรื่องของตัวความดันหรือต่างๆพอเราเปลี่ยน

0: ทิศทางอะไรมาก
1: ๆ
0: เราจะมีอาการรู้สึกหน้ามืดเราก้มหน้าลงเราจะหน้ามืด
1: มืดเลยค่ะ
0: นั่นสิ่งหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราทำมันง่ายแต่ตอนนี้เราอาจจะทำไม่ได้แล้วก็เลยถึงต้องเป็น
1: ที่
0: บอกว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน
1: อันนี้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ต่อไปครับขอพัฒนามากยิ่งขึ้นไปต้น
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเน้นใช่ไหมเราจะบล็อกไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่มันจะเคลื่อนที่แค่ส่วนบนส่วนไอ้ตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เราจะเอามาผสมผสานกันเคยเต้นแอโรบิกไหม
1: เคยค
0: ่ะแอโรบิกต้องมีท่ายกเข่า
1: อ๋อ
0: ยกเข่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ถ้าวันนี้ของเราต้องการให้เอวคลอดเพราะงั้นเราต้องอาจจะต้องเน้นด้านข้างด้านข้างคือง่ายๆเลยแทนที่เราจะขึ้นตรงๆเราก็ขึ้นเฉียงนะครับขึ้นเฉียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่รู้สึกเราก็ต้องงอเข้าหากันก็คือใช้แขนเข้ามาลองเข่าซะนะครับตรงข้ามศอกนะฮะไล่แตะมา
2: ต้นอย่างนี้นะ
0: แตะมาใช่ใช่ได้สลับแบบไว้เลยก็ได้นะเราไล่สลับนะศอกหาเข่าบิดศอกหาเข่ายกเข่าเข่าเฉียงขึ้นบิดมาบิดมา
3: โอเคไปแต่ไว้แต่เฉยป้ายบีดเยอะบีดเยอะบีดนะปกติเวลาเราทำมายี่สิบสี่ที่ทำเมื่อกี้ถ้ามันง่ายไงมันเพราะมือไม
1: ่
3: ถ้าเกิดเราทำมืออย่างนี
0: ้เราทิ้งตัวได้
3: เราเอามือแตะศีรษะไว้เพื่อล็อกมุมไว้เพราะมันจะได
0: ้
3: มันจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะใช้ด้านข้างมากยิ่งขึ้นในการล็อกปึ๊บนี
1: ่โอ้หนักขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
3: ลองดูครับ1 2 20ทีครับ
0: แล้วแถม
3: 3
0: เราต้องพยายามประคองตัวให้สมดุลอีก
3: 5
1: ใช่ค่ะ
3: 6
0: มา
3: เน้นๆไม่ต้องรีบ
1: 14
3: ดีมากครับ
1: 15
3: ดีมากครับ
1: 16
3: เน้นแบบนี้ดีมากครับ
1: 19โอ้ยเกือบถึงแล้ว20
3: ลักษณะเหมือนเราทรมานเด็กเนาะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ
1: อุ๊ยหนักค่ะท่าที่คุณบวยบอกหนักเหมือนกันจากตอนแรกยังรู้สึกชิลๆพอตอนนี้ปุ๊บ
0: มันเราล็อก
1: โอ้โหมันแต่มันรู้สึกเหมือนได
3: ้ได้มั้ย
1: ได้เยอะเนาะได้กว่าท่าเมื่อกี้อีกอ่ะแต่ถามว่าใหม่ๆเหมือนจะไปไม่ถึงแต่หลังๆเริ่ม20ก็เริ่มแตะได้
3: ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ชินพอไม่
1: ช
3: ินแต่พอเราล็อกปุ๊บมันจะได้ทำงานได้เสียเวลาแล้วอ่ะขอให้มันได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆใช่ไหม
0: สักครู่นี่คือมันอาจจะสั้นไปนิดนึงคราวนี้เราให้มันยาวมากขึ้นนะครับเรายาวมากขึ้นนะครับไล่สลับนะ
1: สลับ
0: ไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านข้างเข้าหาการดึงกลับเข้าหาการดึงกลับงานดึงกลับ
1: โอ้
0: ดึงงานดึงกลับ
3: เน้นจะช้าไม่ได้เหวี่ยงไปต้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ปุ๊บมานะครับให้มันเฉียงไป
3: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างข้างที่เราเหวี่ยงใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ใช่
3: ยิ่งทรงตัวเราต้องควบคุมทรงตัวพี่ต้นบอกเสมอว่ามันจะเพิ่มให้ความหนักมากยิ่งขึ้น
0: เท้าที่ยืนคุณสิพยายามให้เท้าชี้ตรงนะครับส่วนขาที่เตะเนี่ยเราพยายามเฉียงตัดผ่านขาที
3: ่ยืนปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า
0: ใช่นะครับได
3: ้มาทำให้เพื่อนคุณสินะครับมา2 3 4 5 10
0: ลองสลับข้าง
3: ต่อไป
0: ยืนนั่งท้องเตะเฉียงไปด้านข้างเฉียงด้านข้าง
3: สี่
1: งงเลย
3: ห้าง
0: ง
3: สิบ
0: เฉียงไปทางบุ้ยโอเค
3: ท่านี้เหมือนท่าเตะฟุตบอลของนักกีฬาร
1: ู้สึกดีเลยค่ะ
3: รู้สึกดี
1: ไหมท่าที่ถูกต้องกลับไปใช้
3: นี่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ
1: โอ้ดีจังเลย
0: ก่อนที่เราจะไปใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเราไปสักท่าหนึ่งนะครับเราใช้เหยียดเหมือนเราเตะเท้านะครับแต่เราแตะสลับด้วย
1: แตะ
0: สลับด้วยงอขึ้นแตะนะครับพยายามเหยียดยืดสลับข้างนะครับขวาซ้ายแตะสลับกันนะขวาซ้ายแตะสลับนะครับขวาซ้ายแตะสลับ
3: แต่สี่โหตลอดเลยนะครับเยี่ยมมากเลย
0: นะครับแตะสลับ
1: แสดงว่าโด
0: นแต่ถึงนิดนึงแต่ถึงนิดนึงเหยียดยืดไปดีฮึบแต่นิดนึงแต่นิดนึง
1: โอ้โหเซเหมือนกันเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้หนึ่งฮะนั่นละโอเคพอพักก่อน
3: เพื่อให้คุณผู้ชมทำตามได้โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง
0: อ่ะ
3: ถ้าจริงๆเราควรจะมีหลักคิดยังไงพี่ต้น
0: โอเคง่ายๆมันเหมือนกับเราพยายามบิดตัวเพื่อที่จะเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามนะครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามบิดเหยียดบิดเหยียดบิดเหยียด
3: โอเค
0: บิดเหยียด
3: ถ้าพื้นฐานก็คืออย่างนี้ที่เราทำเมื่อกี้
0: เหมือนกัน
3: แล้วก็
2: สังเกตว่าท่าพื้นฐานลำตัวเราตั้งตรงบีบเพราะฉะนั้นท่าที่เราทำให้มันหนักลำตัวก็ต้อง
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรงใช
1: ่อุ้ยพอได้ไหมคะ
0: พยายามเหยียดเตะพร้อมเหยียด
2: เหยียดครับเหยียดไปเหยียดไปไม่ใช่บีบเหยียดครับ
0: เหยียดไปหาไปหาเท้าด้านนอก
2: เหยียดครับ
0: หาเท้าด้านนอก
1: เท้า
0: ด
1: ้
0: าน
1: นอ
0: กเท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เหยียดครับกลับมาเหยียดอีกแล้วเหยียดครับ
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
2: ลองดู
0: เท้าด้านนอก
2: เหยียดปุ๊บท่านี้เหยียดด้วยครับ
0: เท้าด้านนอก
1: อย่างนี้ป่ะคะ
2: เ
0: ท้าด้านนอกเหยียด
2: หนักกว่าไหมครับลองดูเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยียดทุกครั้งเหยียดเอาเหยียดเอาเหยียดเอา
1: เหยียดเอาเหยียด
2: เอาเหยียด
1: โอ้ไม่ถึงสิบทีเลยคุณพี่
0: ใช่เพราะหนักจริง
1: น
0: ะเพราะมันใช้ทั้งสองส่วน
2: เอาใจช่วยช่วยหรือว่าเป็นตัวแทนของ
0: ลองดูลองดู
1: นับหนึ่งนับหนึ่งเหรอคะ
2: สองสามเอาเหยียด
1: หนึ่งสองสาม
2: สี่
0: ใช่มา
2: หก
0: มา
1: เจ็ดสิบสี
0: ่ใช่สลับออกขึ้นเอามา
1: สิบหก
0: เอาหน่อย
1: เหยียด
0: นิดเดียว
1: สิบเก้ายี่สิบค่ะเย้

0: ื่อให้คุณศรีนะครับมีความมันในอารมณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มน้ำหนักเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะมีดัมเบลอยู่เห็นคนทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ด้านข้างเขาจะทำแบบนี้พี่ต้น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถูกต้องอย่างไรครับ
1: แล้วบ๊วยเป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเหมือนมันบาลานซ์ดีครับ
1: ใช่ถามว่าจริงๆอ่ะท่าที่เขาทำถูกแต่โดยหลักอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้แค่ข้างเดียว
0: เล่นทีละข้างเน
1: า
0: ะ
1: ทีละข้างใช่ไหมเราใช้งอเหยียดยืดลงนะครับหาเข่าหาเท้างอแล้วก็ดึงกลับนะครับงอดึงกลับเพราะว่าถ้าเกิดบ๊วยไปทำสองข้างหรือว่าหลายคนที่ทำสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นพยายามรักษาสมดุลอ่ะฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นเหมือนค้างกันอยู่ดึงกันอยู่ไปมาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันทำให้ไอ้ส่วนของลำตัวด้านข้างมีการทำงานนะฮะโดยหลักแล้วมันคือทำงานมันก็คืองอนะอีกข้างมันต้องเหยียดอยู่แล้วต้องปล่อยให้เหยียดไม่ให้มันมีทวงนะครับงออีกข้างก็เหยียดนะครับดึงกลับ
0: ในการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทำก็คือ ทิ้งลงไป
1: ตามสบายเลย
0: เอาแนวแรงตรงเป็นเส้นตรง
1: แนวตรง
0: กับตั้งฉากเพื่อค่อยช้าๆขึ้นมา
1: อันนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวหน้าท้องก็คือเรางอออกด้านข้างใช่ไหมงอเหยียดไปด้านข้างซึ่งถ้าเวลาเรานอนมันก็ได้เหมือนกันแต่เรายืนปุ๊บมันก็จะเป็นท่าเนี้ย
0: เราจะออกแรงตอนที่เรายืดขึ้นมา
1: ถ้าส่วนของกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไอ้ตอนที่เรางอเนี่ยงอฝั่งนี้จะทำงานแต่ฝั่งนี้จะเหยียดนะครับแล้วก็ตัวแขนกับมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับให้ตัวหน้าท้องมันทำงานจากตรงนี้นะครับให้เหมือนกับมีงานงอ
0: เราจะทำงานด้านที่เราถือดัมเบลนะครับ
1: ใช่ให้งอฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการเหยียดเพราะงั้นอย่างบางคนเราทำมาปุ๊บโอ้รู้สึกข้างนี้เลยข้างนี้มันโดนยืดอยู
2: ่
1: แต่ข้างนี้ทำงานคือข้างที่ง
0: อลองดูเลยครับ
1: โอเค
2: ม
0: าโอเคมาลองดู
1: ยืนเท้ากว้างมันช่วงสะโพกนะครับลองเหยียดยืดไปเหมือนกับเราจะเอามือเหยียดยืดไปแตะเข่าเราอะข้างเข่าเรา
2: ถูกไหมคะ
1: นะครับดีไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับช้าช้าช้านิดนึง
0: โอเคตอนนี้คุณศรีกำลังทำงานคือใช้ไหล่ดึงอยู่มันจะไม่หนักมากเวลาใช้ไหล่ดึงมันจะทั้งวันนะครับดึงทั้งวันจะเห็นผมจะเห็นเสมอเลยพี่เด็กคือคนน้ำหนักเยอะบ้างใช้อย่างนี้ไม่ตึงเลยนี่เพราะใช้ไหล่ดึงสังเกตใช้ไหล่ดึงเพราะไหล่นำ
1: ใช้จากงอ
0: คือไหล่ล็อกไว้เลยครับแขนตึง
1: งอตัว
0: งอเฉพาะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดพับจุดหมุนของเราที่ผมแตะนะครับลองดูจุดหมุนบ้างเลยงอไปขึ้นเริ่มทำงานแล้วครับ
2: โหอันนี้หนัก
0: ต่างกันเยอะไหม
2: ต่างเยอะต่างเยอะเมื่อกี้เลย
0: ต่างเยอะไหมแต่เมื่อกี้เบาเลยใช่ไหม
2: ใช่อันนี้จะแบบโอ้โห
0: ลองดูครับลงไปอีกครับลงอีก
1: คุณศิษย์ก็เหมือนเนี้ยถ้าเป็นตัวเปล่าเราก็เหมือนครับเนี้ยฮะเราอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเหยียดอะงอ
0: ช้าก่อนตรงนี้ลงไปลงมาแช่ค้างไว
2: ้
0: ลงมาแช่ไว้แล้วเกงตรงนี้โอเคลงไปค้างไว้ก่อนหยุดค้างดึงขึ้นมาโอเคลงไปค้างไว้อ
1: ันนี้คือทำงาน
0: ลงไปค้างไว้ขึ้น
1: ลองสลับข้างไหม
0: สลับข้างครับสลับข้าง
2: ขอพักหายใจแป๊บ
0: เชิญครับผมถือให้มาเลย
2: ไม่ปล่อยให้ว่าเลยโอเคได
0: ้
2: ค่ะ
0: สมาธิอยู่ตรงนี้นะปึ๊บขึ้น
2: ตึงมากเลยค่ะ
0: เอาตรงเอวเป็นจุดหมุนนะครับแล้วขึ้นมาปึ๊บแล้วขึ้นมาเป็นไงครับ
2: โอ้ตึงได้ดีค่ะท่านี้รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาท่านี้แบบสุดยอด
0: โดนที่สุดไหม
1: ใช่เพราะมันมีน้ำหนักเข้ามา
2: ใช่
0: คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยในท่าเดียวกันถ้าดูธรรมดาไม่แตกต่างกันเลยแต่ความรู้สึกแตกต่างกัน
2: ต่างมาก
0: มันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ทีแรกนะครับผมจะทำให้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้ครับปึ๊บขึ้นมา
1: พยายามยกขึ้นมา
0: ปึ๊บ
1: ยกต้องใช้จากตัว
0: ดูไหล่ผมนะครับดูไหล่ผมนะครับที
2: ่
0: ดูไหล่ผมนะครับ
1: เรากลัวว่ามันหนักกล
0: ั
1: วว่าไม่ไหวเราก็เลยพยายามใช้ส่วนอื่น
0: นี่ยกได้ทั้งวัน
1: จริงเราต้องใช้จากลำตัวด้านข้าง
0: แต่ถ้าเกิดทำจริงปุ๊บถ้าถูกต้องเอาสมาธิเราไปอยู่ที่จุดงอง
1: อแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดยืดแขนจับเหมือนเดิมครับเหยียดยืดงอเหยียดยืด
0: ผมไม่เอาไหล่ขึ้นเลยนะหนู

0: ต่อไปเราจะเพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนอนครับใช่ไหมต้น
1: ใช่บางทีแล้วลักษณะของการยืนเนี่ยบางครั้งมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเยอะแต่ถ้าเรานอนเนี่ยจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อของหน้าท้องมันมีการทำงานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับนอนเท้าวางใช่ไหมครับปกติเรามักจะออกกำลังกายด้วยท่าครั้นครั้นเนี่ยมันก็คือการขมิบงอยกไหล่ขึ้น
0: ยกตัวขึ้นอย่างเราทำท่าครั้นพี่ต้นมันได้กล้ามเนื้อด้านข้างด้วยไหมครับ
1: ได้ถ้าบวยลองจับด้านข้างนะเวลาที่ทุกครั้งที่เรางอขึ้น
0: มันหดด้วย
1: ส่วนนี้มันมีการหดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเข้ามาช่วยด้วยฮะเพราะงั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกตรงนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลักที่ทำงานนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ต้องทำงานหนักแต่ท่าที่เราทำในแต่ละท่าเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงไงพยายามให้ตัวกล้ามเนื้อเป็นตัวช่วยและไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำงานหลักม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้หนักขึ้น
0: แสดงว่าเราก็
1: เปลี่ยนหน้าที่สลับกัน
0: ใช่ให้เป็นท่าออฟลีกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างเอวคอดเน้นๆเชิญครับพี่ต้น
1: ใช่โอเคมาเริ่มจากมือนะครับแต่ได้ทอยอีกข้างนึงครับเหยียดยืดนะครับงอตัวแตะข้อเท้าตัวเองนะครับพยายามเหยียดยืดงอนะครับเหยียดยืดแขนงอตัวแตะกับเหยียดยืดแขนงอตัวเหยียดกับนะลองดู
0: อย่างนี้ได้ไหมต้นเกิดคนทำ
1: พยายามทำทีละข้างก็ดีนะครับ
0: เพราะว่าจะได้เน้น
1: ใช่ได
0: ้
1: เน้นมาลองดูครับลองเริ่มข้างขวาก่อนแล้วกันนะ
2: คร
1: ับวางนอนราบลงนะครับโอเคมือซ้ายแตะไททอยมือขวาเหยียดยืดไป
2: นะครับขวาเหยียดยืด
1: งอตัวขึ้นยกตัวขึ้นงอแตะ
2: นี่ป่ะคะ
1: ครับขึ้นตรงๆนะขึ้นงอแตะใช่ขึ้นงอแตะช้าๆนิดนึงขึ้นงอแตะลงขึ้นงอแตะ
2: ขึ้นงอแตะใช้ได้เลยนะคะ
0: นี่เขาโหแล้วอ่ะ
1: ขึ้นงอแตะลง
2: ต้องฝึกอีกสักพัก
1: ขึ้นงอแตะลงรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: โอ้รู้สึกเยอะเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยอย่างลักษณะการทำเงี้ยแล้วก็ในท่าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอย่างของคุณสีตรงเงี้ยคุณสีอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาหนักละแต่อย่างของบุ้ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถที่ทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่เพิ่มได้อีกนะครับอย่างของบุ้ยเราก็สามารถที่งอเข่ายกเท้าขึ้นเหยียดยืดมาแตะเท้างอมาแตะใช่ไหม ใช่ไหมมันคือท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่มันก็คือเพิ่มในเรื่องของตัว
0: น้ำหนัก
1: ให้หนักขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงดังท่าเดิมอยู่ถามว่าคือท่าคันไหมก็คือท่าคันแต่เรามาเน้นตอนนี้เราไปเน้นด้านข้างแล
2: ้
1: วนะครับนั่นแหละที่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คนเล่นหน้าท้องเนี่ยเรามักจะปล่อยปากกับในเรื่องของการบังคับขาเข
2: ่
1: าถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณสิก็คือขาเนี่ยบางทีเรามีการแยกเนี่ยน
2: ะ
1: เราพยายามให้เหมือนกับเรายืนนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับเราจะออกแรงลองออกแรงบีบเข่าเข้าหาเนี่ยเข้าหากันอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ลักษณะแบบเนี้ยนะครับให้มันอยู่ลักษณะเนี้ยเพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะนะเราจะไม่ค่อยมีการช่วยเพราะงั้นเราพยายามให้ออกแรงช่วยประคองเพื่อให้ส่วนของหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้น
0: ผมลองดู
1: นะฮะเหมือนเรายืนใช่ไหมเราพยายามจะบีบเข่าแต่เราไม่ได้ให้เข่าชิดกันนะให้รู้สึกนะฮะเหยียดยืดมานั่นละ
0: อ๋อมันดีขึ้น
1: ใช่เพราะมันจะบังคับในส่วนของตัวนี้ให้ออกแรงมากขึ้น
2: ถ้าเรารู้สึกเมื่อยคอนี้ผิดท่าไหมคะ
1: ไอ้เนี้ยถามว่าจริงจริงมันผิดท่าไหมมันอาจจะไม่ได้ผิดท่าแต่เนื่องจากว่าความพร้อมของไอ้ตัวหน้าท้องเราอะถ้ากล้ามเนื้อเราหน้าท้องยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะพยายามพึ่งพากล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยนะพอหน้าท้องไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็จะพยายามยังไงละพยายามโยก
0: เก
1: งโยกเข้ามาช่วยเกงคอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนของในการเมื่อยคอปวดคอตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเลือกแค่2ท่า3ท่านั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำในแต่ท่าก็ประมาณ 1-2 เที่ยวนะครับ 1-2 เที่ยวเนี่ยในแต่ละเที่ยวก็คือทำประมาณ 10-12 ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ 12-15 นะครับไล่กัน
0: ใครต้องการเรื่องของการกระช
1: ับ
0: เอวคอดให้พักระหว่างเซตน้อยเซตละ1นาทีหรือนาทีครึ่งพอแล้วผมว่าโอเค
1: เต็มที
0: ่เรียบร้อยนะครับวันนี
2: ้
0: คุณสี่แฮปปี้นะครับ
2: สุดๆค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการเราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมครับสามารถดูเทปนี้ย้อนหลังแชร์กับคนที่คุณรักแชร์ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ต้องการแชร์อยู่แล้วเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีหลายช่องทางด้วยกันครับทาง www.mahidolchannel หรือว่าทาง

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้วเหรอ

ปัญหาสำคัญเวลาที่คนไข้รับผลตรวจสุขภาพมาเนี่ยก็คือไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาตรวจสุขภาพเราต้องรู้ก่อนว่าเราตรวจอะไรบ้างแล้วความปกตินั้นคืออะไรหรือว่าความไม่ปกติอันนั้นคืออะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษจะเขียนคำว่า CBC อันนี้เนี่ยเวลาตรวจเนี่ยมันจะได้ผลออกมา3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดในแง่ของความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงนะคะค่าปกติเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยจะต้องมากกว่า38ขึ้นไปนะคะผู้ชายก็มากกว่า40ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันต่ำกว่า36เนี่ยเราจะเรียกว่าซีดหรือว่าภาวะโลหิตจางถ้ามีภาวะซีดหรือโลหิตจางเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคนนั้นจะเพลียนะคะจะเหนื่อยง่ายสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างตั้งแต่ว่าเริ่มต้นที่คนไข้อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะถ้าเหล็กก็จะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นเครื่องในนะคะหรือผักที่เป็นสีเขียวเข้มๆพวกนี้จะมีธาตุเหล็กเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองอาจจะขาดธาตุเหล็กอาจจะลองเสริมพวกนี้ดูหรือว่าจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือวิตามินที่มันมีธาตุเหล็กก็ได้ค่ะปริมาณเม็ดเลือดขาวนะคะค่าของเม็ดเลือดขาวที่ปกติก็คือ 5,000 ถึง 10,000 ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะทีนี้ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะเจอได้ในกรณีที่ร่างกายอาจจะมีการติดเชื้อมีความเครียดนะคะพวกนี้เม็ดเลือดขาวมันจะสูงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันสูงขึ้นก็ลองดูว่าตอนนั้นเรามีภาวะติดเชื้ออะไรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามการติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสอาจจะทำให้เม็ดเลือดขาวมันต่ำลงมาได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมียาบางกลุ่มที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวมันต่ำได้ในแง่ของการดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอตรงนี้ก็จะช่วยเราในแง่ที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวมันกลับขึ้นมาได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะสำหรับการตรวจเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็คือเกล็ดเลือดในส่วนของเกล็ดเลือดเนี่ยค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 150,000 จนกระทั่งถึง 400,000 ถ้าเกล็ดเลือดต่ำเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะทำให้เรามีจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่ายขึ้นตัวเลขที่จะทำให้มีปัญหามากจริงๆเนี่ยคือต่ำกว่า 70,000 เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเยอะละต่ำกว่า 50,000 หรือต่ำกว่า 20,000 เนี่ยอยู่เฉยๆบางทีเนี่ยเลือดออกได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะถามว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีหลายอย่างค่ะตั้งแต่เรื่องของยาเรื่องของตัวโรคที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดเลือดต่ำก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอนะคะสังเกตง่ายๆค่ะถ้ามีจ้ำเลือดออกมานะคะเจาะเลือดแล้วเกล็ดเลือดต่ำควรจะไปตรวจค่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำตาลในเลือดอันนี้ทุกคนคุ้นเคยนะคะคนปกติทั่วไปจะต้องต่ำกว่า100ถ้ามากกว่า100ถือว่าผิดปกติถ้ามากกว่า126ร่วมกับมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้แน่นอนค่ะคนไข้น่าจะเป็นเบาหวานถ้าสูงมากๆในที่นี้มากกว่า180หรือ200แนะนำว่าคุณหมอควรจะต้องให้ยาละค่ะแต่ถ้าเกิดจะดูแลตัวเองในตัวเลขที่ต่ำกว่านั้นก็ควรจะลดน้ำตาลน้ำหวานนะคะลดน้ำหนักค่ะออกกำลังกายจะช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดมันลดลงได้ค่ะตัวที่จะส่งกันบ่อยๆก็จะเป็นคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์

0: นะคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือเรียกว่าไขมันดีไขมันไม่ดีอันนี้จะเป็นส่วนย่อยของคอเลสเตอรอลบางคนเนี่ยไม่ได้แยกไปเขาก็จะอาจจะเจาะคอเลสเตอรอลตัวเดียวคอเลสเตอรอลตัวเดียวเนี่ยจริงๆแล้วค่าปกติมันไม่ควรจะเกิน200เพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่มันแย่ถ้าเมื่อไหร่เกิน240อันนี้ตัวเลวสูงแน่นอนแต่ถ้าอยู่ระหว่าง200ถึง240เราควรจะไปดูนิดนึงว่าที่สูงเนี่ยเป็นตัวดีหรือตัวเลวตัวที่ดีเราเรียกว่า HDL นะคะตัว H มาจากคำว่า high เนาะเพราะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งดีในขณะที่ตัว L มาจากคำว่า low ยิ่งต่ำยิ่งดีโดยทั่วไปตอนนี้ค่ะค่าของไขมันตัวเลวเราต้องการให้ต่ำกว่า130ถ้าใครมีโรคหัวใจมีโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นเบาหวานคุณหมอเขาต้องการให้ต่ำกว่า100เลยนะคะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะรักษาถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันสูงอยู่การดูแลจะทำยังไงดีอันแรกๆง่ายๆก็คือลดไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์นะคะไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขที่อุณหภูมิห้องอันนี้เราเลี่ยงซะเราเพิ่มไฟเบอร์หรือเพิ่มใยอาหารพูดง่ายๆว่ากินผักเยอะตัวสุดท้ายเราออกกำลังกายค่ะนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะในส่วนของไขมันตัวดีหรือ HDL นะคะยิ่งสูงยิ่งดีเอาเท่าไหร่บอกว่ามากกว่า60ก็ยิ่งดีอันนี้จะช่วยป้องกันโรคหัวใจโดยทั่วไปค่ะคอเลสเตอรอลตัวดีหรือว่า HDL เนี่ยร่างกายเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยกรรมพันธุ์หลายคนจะบอกว่าไม่ทำอะไรเลยก็สูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่กรรมพันธุ์ดีอยู่แล้วก็ดีถ้ายังไม่ดีต้องการจะเสริมให้มันดีขึ้นหยุดสูบบุหรี่ค่ะออกกำลังกายลดน้ำหนักทั้งหมดนี้จะเป็นวิธีการที่จะทำให้ HDL สูงขึ้นได้ค่ะอีกอันนึงคือไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยจะเป็นไขมันที่เราเจาะไปด้วยกันนะคะไตรกลีเซอไรด์ค่าปกติไม่เกิน150ถ้าเกิดสูงมากๆสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องของหัวใจแต่ว่าจะเป็นเรื่องของตับอ่อนอักเสบการลดไตรกลีเซอไรด์ถ้ามันมีสูงข้อที่1ถ้าดื่มเหล้าหยุดเหล้าก่อนนะคะลดพวกน้ำหวานพวกข้าวแป้งน้ำตาลออกกำลังกายและลดน้ำหนักนะคะทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้ไตรกลีเซอไรด์ลดลงค่ะค่าปกติของยูริกเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเกินเลข6เนาะผู้ชายไม่ควรจะเกินเลข7อันนี้กรณีของยูริกที่สูงไปแล้วนะคะถ้าสมมติคนคนนั้นไม่ได้มีปวดข้อก็อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์แต่ในกรณีที่มันสูงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไปสะสมที่ไตอะค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตเสื่อมได้ยูริกมันสูงเกิดจากอะไรได้บ้างหลายอย่างเลยนะคะถ้าคนไข้ไตไม่ดีอันนี้ก็ยูริกสูงก็ต้องไปรักษาที่โรคไตส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนจะชอบพูดกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะเครื่องในอะไรพวกนี้ผักทอดยอดอันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีเรื่องของยูริกสูงได้อีกกลุ่มหนึ่งที่จะไม่ค่อยมีใครพูดกันเลยก็คือแอลกอฮอล์ค่ะดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะพวกนี้ยูริกสูงได้อันที่สองค่ะดื่มน้ำหวานเยอะๆนะคะน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะๆน้ำตาลจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นยูริกได้การทำงานของไตนะคะส่วนใหญ่จะมีการส่ง2ตัวค่ะชื่อว่า BUN นะคะกับ CR 2ตัวนี้ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบง่ายๆคือของเสียที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าเมื่อไหร่มันสูงเกินค่าปกตินะคะเช่นตัว BUN เนี่ยมันอาจจะเกิน20หรือค่า CR เนี่ยมันเกิน 1.2 ก็แสดงว่าตอนนี้การกรองของไตในแง่ของการเอาของเสียออกไม่ดีละก็จะบอกว่าตอนนี้ไตเราเริ่มเสื่อมละนะคะทีนี้เวลาไตเสื่อมเนี่ยมันคงต้องมองหลายอย่างอันที่หนึ่งจากยาหรือเปล่าจากโรคติดเชื้อหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถามว่าเราจะทำยังไงถ้าเรากินยาอยู่เราก็อาจจะลดหรือว่าเลี่ยงหรือหยุดยาอันที่สองการขาดน้ำนะคะหรือว่าเสียเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ยห้ามกั้นปัสสาวะนะคะถ้าเกิดว่าปัสสาวะก็ไม่ต้องกั้นเนาะแล้วที่เหลือก็ไปตรวจค่ะว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรก็จะไปรักษาที่สาเหตุ
1: สำหรับโรคเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างซึ่งหลักๆ ก็จะติดทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ครับซิฟิลิสเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่คิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับในความเป็นจริงเนี่ยโรคเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็อุบัติการเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในวัยรุ่นทำให้มีการติดเชื้อในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงพอตั้งครรภ์ปุ๊บจะก่อปัญหาในระยะยาวเพราะว่าทารกในครรภ์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการเสียชีวิตแต่บางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการพิการแต่กำเนิดทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องให้ความสนใจอยู
2: ่โรคซิฟิลิสพบได้ในผู้ป่วยทั้งชายและหญิงพบมากในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์โดยอัตราการติดเชื้อเพิ่มจาก 2.16 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2551เป็น9คนต่อประชากร 100,000 คน ในปี2560
1: ซิฟิลิสเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซิฟิลิสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดเป็นเกลียวทำให้เกิดการติดเชื้อได้ในมนุษย์สมัยก่อนจะเป็นเรื่องของการได้รับเลือดปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นหลักสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ผลเลือดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติผลเลือดที่ผิดปกติอยู่ตัวนึงก็คือตัวที่ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสหมอจะต้องขอเจาะเลือดเพิ่มเพื่อตรวจยืนยันในปัจจุบันกลุ่มใหญ่ๆเลยคือเจอตอนเจาะเลือดไม่ว่าจะเป็นเจาะเลือดจะสมัครงานนะครับฝากครรภ์บางกลุ่มก็จะคล้าย HIV ก็คือมาตอนมีอาการระยะแรกของซิฟิลิสนะครับก็จะมีรอยโรคเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปเองนะครับในระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ระยะที่2เนี่ยที่อวัยวะเพศก็จะมีลักษณะเป็นปื้นๆเป็นคล้ายๆผื่นนูนๆกระจายบริเวณอวัยวะเพศพร้อมกับมีผื่นบริเวณร่างกายจะมีลักษณะพิเศษคือมีบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะหายไปได้เองอีกระยะที่3ระยะนี้เนี่ยเป็นระยะเรื้อรังผู้ป่วยจะยังมีเชื้อในร่างกายแต่ว่าไม่แสดงอาการสามารถจะส่งผ่านหรือว่าแพร่เชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอีกจะเข้าสู่ระยะที่4ก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานของสมองที่แย่ลงรอยโรคที่ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดใหญ่โป่งพองแล้วก็แตกได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับผลเลือดกลับมาแล้วนะฮะดูผลเนี่ยจะก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรักษาสำหรับเรื่องของซิฟิลิสเนี่ยจะต่างกับ HIV ก็คือรักษาหายขาดสำหรับระยะที่1ระยะที่2เนี่ยรักษาไม่ยากเลยครับอาจจะเป็นการกินยาหรือฉีดยาเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วสำหรับซิฟิลิสเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านปล่อยไว้จนเรื้อรังเป็นการติดเชื้อในระยะที่3ระยะที่4การรักษาจะยากขึ้นแล้วก็มีการทำลายอวัยวะภายในอาจจะรักษาหรือว่าแก้กลับคืนมาไม่ได้โอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับก็ตอนนี้เนี่ยซิฟิลิสที่เป็นจะเป็นในระยะเรื้อรังอยากให้พาแฟนนะครับมาตรวจด้วยบางทีรักษาแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวพอรักษาหายปุ๊บก็กลับไปติดเชื้อซ้ำอีกถึงแม้จะหายขาดถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงรับเชื้อมาเพิ่มก็เป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้อื่นอย่างเช่นการใช้ของมีคมร่วมกันหรือว่าการสักการเจาะที่ไม่ได้มาตรฐานนะไม่ถูกหลักอนามัยพวกนี้นะครับถุงยางอนามัยอาจจะไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกโรค 100% ซิฟิลิสเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่นอกบริเวณที่ถุงยางอนามัยครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสติดตรงนี้มีสำหรับบางท่านที่สังเกตตัวเองมีแผลบริเวณอวัยวะเพศมีไข้ผื่นขึ้นสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ต้องอายคุณหมอเพราะว่าถ้าท่านได้รับการตรวจได้รับการวินิจฉัยการรักษาทำได้ไม่ยากแล้วก็มีประสิทธิภาพครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: นี่แหละครับอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดนี้วันนี้ครับ Work with a healthy life ทำงานมีสุขภาพดีจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเขาคือสุดยอดเบื้องหลังกับสตันแมนโอ้โห
1: เบื้องหลังฉากต่อสู้ที่ดุเดือดหรือฉากที่เสี่ยงอันตรายมากๆบางครั้งฉากเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความถนัดเฉพาะด้านอย่างสตันแมนมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังในละครหลายๆเรื่องครับเพราะเวลาที่เข้าฉากเล่นเสี่ยงอันตรายทั้งระเบิดยิงปืนฟันดาบการแสดงโลดโผนเตะต่อยล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการต่อสู้หรือต้องมีศิลปะในการป้องกันตัวสูงครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากนักแสดง

0: แปลงได้ง่ายๆเลยนะครับ
1: ถ้าพูดถึงคิวเสี่ยงต่างๆถามว่ามีเจ็บบ้างไหมมันแน่นอนครับมันมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดให้
2: เจ็บน้อยที่สุด
1: เกิดใช่ครับให้เจ็บน้อยที่สุดครับผม
2: ถ้าถามว่าได้รับบาดเจ็บไหมก็มีค่ะแต่มีไม่มากมีนิดนึงค่ะจะถลอกอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: อาชีพสตันแมนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาพร้อมกับโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการเทรนการฝึกฝนเป็นเวลานานมากนะครับกว่าจะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือสักฉากหนึ่งครับแต่ปัจจุบันนี้อาชีพสตันแมนในเมืองไทยนี่ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ระดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในหนังฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องครับที่มีสตันแมนคนไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดกันนั่นเองแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพดังกล่าวนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและต้องผ่านความอันตรายในการเสี่ยงตายแต่ละฉากเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะมาคุยกับเจ้าของอาชีพนี้กันดูนะครับกับพี่ชูฮะพี่ชูสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ขอตัวนิดนึงนะครับมาคุยก่อนเลยคุยก่อนเลยถามพี่ชูก่อนอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วพี
4: ่ผมเข้าวงการพ.ศ. 2528
3: โอ้
4: ปีนี้เป็นปีที่32ครับผม
3: ยังตัวเด็กๆเล็กๆอยู่เลย
4: แต่ว่าผมเริ่มฝึกสตันต์ในปี30
3: ฝึกมาเป็นเวลา20ปี30ปีเป็นอย่างต่ำ
4: ใช่
3: ฝึกตั้งแต่เล่นบทอะไรพี
4: ่ทีแรกเลยเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่นเป็นผีมั่ง
3: เล่นเป็นผี
4: เป็นผี
3: คนไม่รู้หรอกว่าเป็นเราแต่เล่น
4: แล้วก็จนไปเจอพี่ธงตอนปี33เนี่ย
3: ครับ
4: เจอพี่ธงก็เสิร์ฟน้ำอยู่พี่ธงก็บอกถามไปเถอะพี่เนี่ย11ปีกว่าจะมาอยู่วันนี้
3: ไปลงไปเรียนด้วยนะพี่ธงนะแต่แบบว่าขึ้นมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะ
4: พี่ธงเขาก็เลยว่าเล่นหนังไหมเอาแบบมีบทบาทเลยเอามีบทพูดเลยผมก็โอ้ยผู้กำกับก็จะให้เหร
3: อ
4: พี่ธงแกก็เลยไปคุยกับผู้กำกับก
3: ็
4: เล่นเรื่องพันผีปอบภาคหนึ่งคือพันผีปอบ34ผมเล่นเป็นผู้ชง
3: ครับ
4: ในฉากมีเดล็อกเติมเติมเติมออกมาคนจำได้เลยพี่ธงเป็นคนนั่น
3: คุณธงชัยประสบความ สำเร็จนะ
4: ใช่ก็เริ่มจากเราก็เป็นด้วยความเราได้ทางด้านแอคชั่นหัวใจเราได
3: ้ผมถามนิดนึงอันนั้นคือบทบาทที่ทุกคนได้รับ
4: ครับ
3: ซึ่งหลายๆคนดูผ่านหน้าจอก็จะมองว่าโหมันเท่เหมือนที่ตอนพี่ชูเป็นเด็ก
4: ๆ
3: อยากเป็นดาราแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี้ได้มันต้องฝึกต้องซ้อม
4: ครับ
3: เขาบอกว่าต้องมีระเบียบวินัย
4: ใช่ครับ
3: ยังไงพี
4: ่ยังจะมีอย่างช่วงเช้
3: า
4: เหมือนคือว่างเมื่อก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฝึกทั้งเช้าทั้งเย็น
3: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยสตันสมมตินะ30คน
4: ครับ
3: ทีมสมมติพี่พนาบ้าง
4: ผมอยู่อย่างพวกผมก็อย่าง8คน
3: 8คน
4: ครับ
3: อยู่ด้วยกัน
4: ครับ
3: เวลาเรียกก็ไปเรื่องนึงก็ไปหมดเลย
4: เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเหมือนนักมวยฮะ
3: เฮ้ย
4: วิ่ง
3: กี่โมงพี่
4: เช้าครับตื่นเช้ามาก่อนกินข้าว
3: 6โมงเช้าสมมติตีห้า
4: ครับ6โมงประมาณนั้น
3: วิ่งเสร็จวอร์มร่างกาย
4: ครับ
3: ถูกไหมครับ
4: ครับ
3: แล้วกลับมาตอนสายๆซ้อมยังไงพี
4: ่ก็ช่วงเย็นสามโมงเย็นหรือสี่โมงเย็นเนี่ยกระโดดเชือกก่อน
3: แปลว่าช่วงสายช่วงกลางวันถ้าใครมีงานไปทำ
4: ครับ
3: บ่ายกลับมา
4: ครับผม
3: โดดเชือก
4: เย็นโดดเชือก
3: กี่ที
4: โดดเชือก
3: พันที2,000ที
4: ไม่ก็ไม่ได้นับแล้วแต่คือจับเวลาครึ่งชั่วโมง
3: พร้อมๆกัน
4: ก็แล้วแต่พอหยุดเนี่ยหยุดแต่ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ซิทอัพเล่นออกกำลังวอร์มธรรมดา
3: เตรียมร่างกายให้พร้อม
4: เตรียมร่างกาย
3: เขาบอกว่ามันต้องพร้อมทุกส่วนจริงๆ
4: ครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆทำก็จะเริ่มมีม้วนหน้
3: า
4: ม้วนหลังอะไรพวกนี
3: ้
4: ออกกำลังกายไปแล้วก็เริ่มฝึกท่าลงยังไม่เข้าคิวนะท่าลงก่อน
3: ลงก็คือล้มยังไงให้ไม่เจ็บ
4: ครับผม
3: หรือล้มไงให้เจ็บน้อยสุด
4: ใช่แล้วก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างร้อยกบร้อยเสียบร้อยร้อยลาบสับหน้
3: า
4: บิดสับอะไรอย่างเงี้ย
0: รู้หรือไม่ว่ากล่องกระดาษที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ประกอบฉากเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเซฟตี้ป้องกันการตกกระแทกพื้นจากที่สูงที่มีราคาประหยัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าสตันแมนนั่นเองครับ
3: แน่นอนครับพูดถึงสตันแมนโดยเฉพาะสตันแมนเมืองไทยไม่ใช่อุปกรณ์เซฟตี้จะมีมาครบสม
4: ั
3: ยก่อนนี
4: ่ไม่มี
3: เผลอตัวใครตัวมัน
4: ครับ
3: ฉากไหนที่เสี่ยงอันตรายและฉากไหนที่เกือบที่จะฝากชีวิตเอาไว้

0: ทคนิคในการต่อสู้ของสตันก็คือร่างกายกับจิตใจแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ที่มันพร้อมซัพพอร์ตร่างกายของพวกเรานะฮะ
1: บั้นปลายของสุขภาพเนี่ยในตอนนั้นเราไม่ค่อยคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นภายในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้เราแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายบ้างแล้วก็เช็คสุขภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็มีประกันส่วนตัวอยู่ในการที่จะเช็คสุขภาพพวกนี้ส่วนที่ว่าถ้าเราแบบว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราจะไม่เล่นเราจะรู้ตัวเราเองไม่ใช่ว่าฝืนแล้วทำให้ร่างกายมันบอบช้ำมากขึ้น
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาชีพสตันแมนนะครับใน Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีครับกับพี่ชูเมื่อกี้พี่ชูบอกเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันต่างกัน
3: ครับผม
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนถ้าเรื่องความปลอดภัยพี่ชูเอาอะไรมาป้องกันนะพี
3: ่สมัยก่อนรองเท้าแตะครับรองเท้าฟองน้ำอ่ะ
2: เอาง่ายๆสมมติ
3: โทษ
2: นะ
3: ครับ
2: อันนี้เลยนะ
3: นี่
2: เราให้ดูกันแบบตรงๆนะ
3: แล้วก็เอาไอ้หูนี่มันออกไป
2: เอาออกไปมันก็เหลือเป็นแค่ยาง
3: ใช่เหลือแค่แผ่นยางนี้เราก็ไปเอาผ้าใบจากร้านทำเบาะหรือผ้าใบพวกเบาะลงหนัง
2: อ่
3: ะเก่าๆอ่ะแล้วก็มาหุ้มแล้วก็เย็บขอบแล้วก็เอาอีกข้างนึงก็มาหุ้มแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก
2: ็คล้องได้
3: เป็นเชือกออกไปแล้วก็เวลานั้นก็มาผูก
2: หลังเหรอ
3: ผูกไว้กันตรงนี้ครับเวลาเราลอยเราล้มเวลาอะไร
2: นี่คือตรงเอว
3: ครับเป็นเซฟตี้ที่ดีอย่างหนึ่ง
2: สมมุติที่บอกเมื่อกี้เขามีคำพูดของสตันว่าลอยคือการปล่อยลอยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลงมาอย่างน
3: ี้ครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอตรงนี้ปุ๊บลงไปกล็อกนี่แย่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดินไม่ได้เลยนะพี
3: ่ใช่ครับ
2: สมัยก่อนใช้
3: รองเท้าแตะ
2: โอ้โห
3: บางทีก็เป็นยางประเก็นรถ
2: อ๋ออ
3: ย่างนั้น
2: ยางหนาหนายางในอะไรอย่าง
3: น
2: ี้ใช่ไหม
3: มาซ้อนไว้หน่อย
2: มันเปื่อยๆหน่อยก็เอามาใช้ได้
3: เอามาซ้อนไว้หน่อย
2: โอ้โห
3: ยางประเก็นไอ้ที่เป็นแผ่นนั้น
2: อ
3: ่ะ
2: แล้วมันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยไงพี่แล้วทำไมพี่ชูในยุคนั้นยอมอ่ะ
3: คือ
2: มันสนุกหรือมัน
3: มันสนุก
2: มันมีเสน่ห์ยังไง
3: เราคือชอบมาเห็นเฮ้ยพอแอคชั่นอะไรแล้วมันสวยดูอย่างพี่พนา
2: เตะปั๊บร้อย
3: ใช่คือแบบมันไม่เคยมีหนังไทยที่มาบู๊แบบเกิดมาลุยที่แบบเจ็บจริงเล่นจริงเห็นกันจะ
2: โดดข้ามรถ10ล้ออย่างง
3: ี้เห็นปั๊บเฮ้ยชอบอ่ะชอบจะอยากอย่างงี้แล้วค่อยๆศึกษามาครับผม
2: สำหรับคนที่ไม่เคยสมมุติว่าอยากที่จะมาเป็นสตันท์แมนมันต้องมีการฝึกไหมพี่เบื้องต้น
3: ต้องฝึกครับอย่างหลักของยิมหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนอะยืดหยุ่นเราต้องมีม้วนหน้าม้วนหลัง

0: คือจริงๆเนี่ยสตันเนี่ย คือกลึ่งเสมือนจริงแต่เราใช้ของจริงมาอย่างมวยทุกคนต้องฝึกมวยมาก่อนนะมาฝึกอ่ะฝ
1: ึ
0: กฝ
1: ึ
0: กในเบสิกในท่ามวยแล้วเอามวยมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ทำยังไงให้เกิดการเซฟตี
1: ้ที่สุด
0: ใช่แต่คุณต้องเตะแบบนั้นแต่ทำไงให้เซฟตี้ลง
1: แล้วในยุคปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันมันน้อย
0: ใช่
1: ยุคนี้มันมีไหมพี
0: ่ยุคนี้ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้บอกหลังเนี่ย
0: ยุคนี้เมื่อก่อนใช้ไอ้นั่นที่ผมบอกไป
1: เอาผ้าใบ
0: ยุคนี้เขาจะมีกระดูกงู
1: เหมือนกระดูกคนเลยเนาะ
0: ครับผมกระดูกงูอันนี้ใส่ข้างหลังเฮ้ยล้มไปเ
1: ถอะอ๋ออันนี้คือที่ลงมาถึงแบบคล้ายๆบั้นท้ายนะ
0: ครับผม
1: ใส่อย่างนี้สมมติขอโทษนะฮะอย่างนี้เลย
0: ครับผมแล้วก็เซฟตั้งแต่หลังลงไปเลย
1: พอลงไปปั๊บมันก็ช่วยรับ
0: ใช่แล้วก็ใส่ข้างหน้าก็ได้เวลารับเตะรับถีบสมัยก่อนถีบเนี่ยถ้าคนถีบดีก็ดีถ
1: ี
0: บไม่เป็นส้น
2: ปักเข้าไปในซี่โครง
0: ถ้าเกิดไปกดปลายแต่เดี๋ยวนี้ถีบมาเหอะใส่เงี้ยแล้วถีบยันไปเลยเนี่ยแล้วเคาะเองยังเจ็บ
1: เราเจ็บเองนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีพวกเซฟสะออก
1: ครับผม
0: เซฟเข่าเซฟเนี่ยฮะสนับแข้ง
1: ก็ช่วยได้เยอะสิครับ
0: ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนับแข้งเตะบางคน

0: แข้งแข็งๆกระดูกถึงเตะเบาๆโดนบ่อยๆก็ช้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสนับแข้งให
1: ้ช่วยได้
0: ช่วยได
1: ้นี่คนกางเกงเขียวนี่แต่ก่อนจริงๆแล้วผอมนะฮะนี่ใส่เขาเรียกว่าเซฟตี้เข้าไปใช่ไหมอาทัยใส่เซฟตี้ใช่ไหมใส่เซฟตี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พุงนี่คือเซฟตี้
2: ถ
1: ู
2: กต้อง
1: นี่แต่ละคนนี่ก็แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะ
0: ครับ
1: เพราะเขาก็เล่นนงเล่นหนังกัน
0: ครับ
1: นี่คือปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกัน
0: ครับผม
1: ตัวเองก่อนเลย
0: ใช่แล้วก็คือหนึ่งอย่างที่พี่พนาสอนรุ่นน้อง
1: ครับ
0: มาตลอดอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะบอกสอนทุกคนก็คือทำสิ่งที่อันตรายที่สุดให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้เซฟตี้ที่สุด
1: ไม่ใช่เพื่อใคร
0: ใช่เพื่อตัวเราเนี่ย
3: การทำงานทุกๆอาชีพนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อร่างกายพร้อมเราก็จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะเบื้องหลังของฉากผาดโผนประเภทกระโดดตึกลุยไฟขับรถข้ามสิ่งกีดขวางนั้นสตันแมนนอกจากจะมีฝีมือและความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วยังต้องคำนวณระยะทางแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดต่างๆอย่างละเอียดครับหากร่างกายไม่พร้อมพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตครับ
4: บางทีเราไปเจอคิวเสี่ยงคิวอะไรที่มันอันตรายเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวเราไม่เล่นแต่ด้วยความที่เราเป็นสตันแมนสปิริตการฟิตซ้อมของเราทุกวันเราต้องพร้อมใจเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่จะเล่นครับผม
5: หัวใจของสตันแมนเลยคือความปลอดภัยอันนี้หัวใจหลักๆเลยครับสตันแมนที่ดีต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ตัวเองได้เซฟตี้ทีมงานได้

0: ผมว่าอาชีพสตันแมนกับอาชีพของนักแสดงนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่านักแสดงบางคนเนี่ยก็ต้องสวมบทบาทในแต่ละซีนให้มีทั้งจิตวิญญาณและความเสี่ยงชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงชั้นนำระดับฮอลลีวูดนะครับอย่างทอมครูซในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับหรือจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับซีนที่เขาเกือบจะสำลักควันจนเกือบเสียชีวิตใน The Hunger Game ครับยังรวมไปถึงลินดาแฮมมิงตันครับในหนังเรื่อง The Terminator 2ถ้ายังจำกันได้นะครับหรืออย่างบูธวิลลิสครับที่มีอาการหูดับอย่างถาวรจากการยิงปืนในหนังเรื่อง Die Hard ซึ่งเราดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่านักแสดงเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรสำคัญที่สุดครับและในช่วงนี้ครับมาคุยกับคุณหมอนะครับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณอามครับ
0: คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือสตันแมนเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอันตรายแล้วก็ทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีสถิติข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็

0: ประมาณคนที่เสียชีวิตนะครับประมาณ 4,500 คนต่อ
1: โอ้โห
0: ครับซึ่งถ้าเทียบกับอาชีพอื่นเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที
1: ่
0: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
1: ครับครับ
0: อันนี้คือตัวเลขของคนที่เสียชีวิตนะครับแต่คนที่บาดเจ็บต่อปีเนี่ยก็ตกประมาณ 300,000 รายต่อปีเช่นกัน
1: เดี๋ยวๆๆๆไม่ใช่แค่ 4,000 4,000 กว่าคนนี่คือเสียชีวิตต่อปี
0: ใช่ครับ
1: 10ปีก็ 40,000 กว่าคน
0: ใช
1: ่แต่ใน1ปีเนี่ยบาดเจ็บประมาณ
0: ครับ
1: 300,000 คน
0: ครับ
1: ท่านนี้เขามีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
0: ใช่
1: ฝึกทั้งวันแล้วนะ
0: ใช่ครับใช่
1: คุณหมอถามนิดนึงครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคุณหมอมองว่าสตันแมนเหล่านี
0: ้
1: นักแสดงแถวนี้เขาเล่นด้วยใจจริง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
0: คืออย่างที่คุณอามบอกนะครับเขาพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะซ้
1: อม
0: ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังมีการพลาดอยู
1: ่ครับ
0: ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ
1: ์
0: การป้องกันตัวเองซึ่งอาจจะไม่พร้อมไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ตลอดทุกวินาทีแล้วก็เรื่องของความประมาทนะครับมั่นใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญซ้อมบ่อยแล้วซ้อมเยอะแล้วไม่น่าจะมีการพลาดแต่ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่หลายๆครั้งก็พึ่งความโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ได้เกิดเสมอไปครับมันก็มีการพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ
1: ที่ผ่านมาคุณหมอครับแต่ว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้นักแสดงกับสตันแมนมาหาคุณหมอเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยบาดเจ็
0: บ
1: หรือไม่สบายจากโรคใดได้บ้างฮะ
0: หลักๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่เกิดจากตัวการทำอาชีพของเข
1: าน
0: ะฮะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับซึ่งปัญหาที่น่าสนใจอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายในเวลานั้น
1: ครับผม
0: ในหลายๆครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องมาหาหมอนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเก็บใหญ่เลยนะครับแต่ในหลายครั้งก็บาดเจ็บรุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือพิการ
1: ครับ
0: คนที่บาดเจ็บรุนแรงบางครั้งหลังจากที่มาหาหมอแล้วเนื่องจากงานเขายุ่งหรือว่าเขาคิดว่าดูแลตัวเองได้เขาบางทีก็ไปซื้อยาเองใช้ยาเองยาแก้ปวดหลายตัวก็มีผลในเรื่องของการติดยา
1: ครับผม
0: ครับซึ่งหลายครั้งเองเนี่ยก็มีนักแสดงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยที่ใช้ยาเองแล้วก็ยาแก้ปวดนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของทั้งง่วงนอนแล้วก็ติดยาครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทางทีมหมอทั้งโรงพยาบาลก็เป็นห่วงในกลุ่มของนั้นของเขาที่การใช้ยาเองโดยที่อาจจะไม่ได้มาปรึกษานะครับฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงครับ
1: คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสตันแมนหรือกำลังจะคิดว่าก้าวเข้าไปสู่อาชีพนี
0: ้ครับ
1: คือมันมีเสน่ห์นะ
0: ใช่
1: คือไม่ใช่ว่าเราพูดกันเพื่อจะไม่ให้เขาไปทำกันไปทำได้แต่จะต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับคือจริงๆในเรื่องของสตันแมนเองเนี่ยความรับผิดชอบในชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เฉพาะในชีวิตของตัวของเขาคนเดียว อยากจะให้เป็นทั้งทีมงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วนะฮะทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับสตันเองเนี่ยจริงๆเขามีส่วนที่รับรู
1: ้
0: ในเรื่องของทั้งเชิงระบบอยู่แล้วนะฮะว่าในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้
1: าง
0: มีไฟเกิดขึ้นในช่วงไหนมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นในช่วงไหนใช้ปืนในฉากไหนนะครับมีโอกาสที่จะต้องล้มตกจากที่สูงนะตรงฉากไหน
1: ล้มลงมาเป็นยังไง
0: ฮะ
1: ตรงไหน
0: ในจังหวัดไหนฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดกำจัดไม่ได
1: ้
0: เขาใช้เทคนิคช่วยได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าเป็นเรื่องของการตัดต่
1: อ
0: นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บณฉากนั้นๆได้ครับส่วนหนึ่งถ้าจัดการทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีนะครับ
1: เป็นห่วงทุกคนจริงๆ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณอามครับ
2: โซซาโลกันทาสปีดแอคชั่น
1: โอ้โหคุยกับพี่ชูอีกสักนิดนึงดีกว่า
3: ครับผม
1: สิ่งที่ทำให้พี่ๆสตันแมน
3: ครับ
1: ยังอยู่กับอาชีพนี้ที่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายถามหน่อยเพราะอะไรครับหรือเป็นเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราได้เห็นหนังมันออกมา
3: เพราะพอเห็นหนังแล้วปลื้มใจนะ
1: หนึ่งแล้วปลื้มละ
3: แต่สองคือด้วยใจรักและเรากำหนดว่าเราจะมาเป็นตรงนี้แล้วเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการหมายความว่าเมื่อคุณเรียนจบอะไรมาคุณอยากเป็นบางคนเรียนยิมมาแล้วเรียนพละมาแล้ว คุณก็มาเป็นสตันได้

0: อแต่ถ้าจะไม่รักทางนี้อ้าวก็อาจจะไปเป็นตำรวจไปแล้วไปเป็นทหารไปแล้วไปเป็นคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับมาฝึกร่างกาย
0: อย่างนักมวยเขาก็ไปเป็นนักมวยเราก็เหมือนกึ่งหนึ่งแบบนั้น
1: นี่ขอบคุณพี่ชูขอบคุณครับ
0: ครับแอคชั่น
2: การดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับอาชีพสตันแมนทักษะดีแล้วจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความอดทนที่สำคัญต้องใจกล้าไม่กลัวตายเรื่องการเซฟตี้ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกล่องกระดาษแอร์แบ็กที่ใช้รองรับการกระแทกในฉากตกตึกต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีชุดเซฟตี้ป้องกันการบาดเจ็บจากคิวบูเข่าศอกกระดูกงูลวดสลิงที่ใช้โรยตัวและอื่นๆอีกมากมายต้องพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาครับรวมถึงการเรียนรู้การฝึกฝนและสมาธิในขณะแสดงก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะลดการผิดพลาดอันจะส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้ดีที่สุดครับ
1: แล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับต้องลาไปก่อนดูท่าอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ

โอแม่อยู่พันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารครีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารครีนนะคะโดยหลักการอาหารครีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่ครีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารครีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารครีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มโปรดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอ

0: สวัสดีครับผมหมอรามาเรากลับมาพบกันเป็นประจำทางรามาชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นประเด็นที่ถ้าผมพูดชื่อโรคนี้ขึ้นมาถ้าจินตนาการดูว่าเราไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณป่วยเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราจะรู้สึกยังไงนะฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งในผู้สูงอายุครับแน่นอนที่สุดนะฮะวันนี้เราก็มีข่าวหลากหลายเลยนะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นมะเร็งชนิดต่างๆด้วยวันนี้มาลงรายละเอียดกันมะเร็งชนิดไหนรักษาอย่างไรนะฮะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยคนกลัวกันมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะฮะมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับแต่วันนี้พูดคุยกับอาจารย์พิษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพิษครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะค
0: ุ
1: ณเ
0: ป้ผมพูดถูกไหมคุณหมอว่าพอเวลาเราไปเจอคุณหมอแล้วมันมีข้อบ่งชี้แล้วต้องไปตรวจอะไรสักอย่างแล้ววันที่ฟังผลเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะญาติญาติคนไข้ก็คงแบบยังไง
1: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับคุณหมอด้วยนะ
0: ที่จะบอก
1: ใช่เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยหนึ่งในทักษะที่เราต้องสอนให้เด็กๆน้องๆ นักศึกษาแพทย์มีก็คือการบอกข่าวร้ายกับป่วย
0: มีในหลักสูตรที่ต้องเรียน
1: ใช่ค่ะมีเรื่อยไปจนกระทั่งน้องๆจบเข้ามาเรียนแพทย์เฉพาะทางค่ะเขาก็จะยังต้องฝึกทักษะนี้อยู่ในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งโรคเดียวแต่ก็จะเป็นโรคหลายๆโรคที่เมื่อการรักษามาถึงเต็มที่แล้วแล้วเรายังกู้การทำงานของหลายๆอวัยวะสำคัญไม่กลับเนี่ยมันก็ถึงจุดที่เราอาจจะต้องถามกันว่าแล้วเราจะพอหรือยังซึ่งทักษะในการบอกข่าวร้ายเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกแต่แน่นอนเนี่ยหนึ่งในตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการบอกข่าวร้ายเนี่ยคือโรคมะเร็งเนื่องจากว่าเป็นโรคที่พอคนได้ยินก็น่ากลัวเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แม้กระทั่งพี่เองก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าเราในฐานะบุคลากรการแพทย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งเองเนี่ยก็เชื่อทุกคนก็ตกใจ
0: ตกใจ
1: ใช่
0: ขณะคุณหมอยังตกใจ
1: พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยพิษมีก้อนเนื้อที่เต้านม
0: ครับ
1: เกือบแล้วเกือบจะได้เป็นม้าละค่ะ
0: อ๋อแต่ไปเจอก่อน
1: เจอก่อนใช่แต่ว่าระหว่างที่รอผลชิ้นเนื้อนี่ก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะคะก็แอบเริ่มคิดในหัวแล้วว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยแพลนต่อไปคืออะไรเราจะทำอะไรต่อแต่พิษเชื่อว่ามันก็เป็นโรคที่ทุกคนเมื่อได้ยินเนี่ยจะเกิดความกังวลมันไม่เหมือนแบบอ๋อคุณเป้ไม่เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะไม่เป็นไรกลับบ้านได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือท้องเสียเดี๋ยวก็หายแต่ว่าพอมันมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าเนื้องอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นของแปลกปลอมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายในเชิงลบซะทีเดียวนะคะในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยการค้นพบที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมะเร็งหลายๆชนิดหาย
0: ครับ
1: หายเลยนะคะหายหรือว่ามีเวลามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะ
0: ครับคุณหมอพิษคิดเหมือนผมไหมว่าโอเคในศตวรรษที่21นี้เนี่ยพอพูดถึงมะเร็งก็อย่างที่เราคุยกันตกใจกลัวการรักษากลัวตายเอาพูดง่ายๆนะฮะแต่ไม่แน่ร้อยปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าพอมะเร็งพอบอกป่วยเป็นมะเร็งเฉย
1: ๆพี่คิดว่ามีโอกาสพี่คิดว่ามีโอกาสโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะปัจจุบันนี้คุณเป้จะเห็นแล้วว่าการรักษาบางอันที่เราเคยทำสมัยก่อนเช่นการให้เคมีบำบัดแบบโหดๆเลยเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชนิดของมะเร็งที่เหมาะสมกับการได้ยาแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้า มากขึ้นที่ผลข้างเคียงน้อยลงมากขึ้นรวมไปถึงในปัจจุบันนี้เนี่ยชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะมันจะได้รับการส่งตรวจที่เฉพาะมากขึ้นเช่นเราไปดูแล้วเราก็อ๋อมะเร็งตัวนี้ไวกับยาแบบนี้เราก็ให้ยาแบบนี้เพื่อเราไม่ได้ให้หวานแหไปหมดอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะแบ

0: อ๋อมะเร็งเต้านมนี่คือสูตรยาเคมีมะเร็งปอดนี่คือสูตรยาเคมีปัจจุบันต้องดูก่อนว่ามะเร็งเต้านมเนี้ยมันมีลักษณะจีนที่มันกลายพันธุ์ยังไงแล้วก็มาดูว่ายาตัวไหนที่จะเหมาะแล้วมันก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยการรักษาจะไม่โหดร้ายค่ะจะมุ่งเป้ามากขึ้นโอกาสสำเร็จสูงขึ้นเนี่ยน่าจะมีแน่ๆ
1: ครับมี2ประเด็นที่อยากจะถามคุณหมอพี่ต่อนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนคุณหมอพี่เคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาไม่ได้ตายด้วยมะเร็งหรอกเขาตายเพราะว่าไปให้คีโมหรือตายเพราะว่าการรักษาแล้วร่างกายมันทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับคุณ
0: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช้คำนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการรักษาหลายๆอย่างอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยสิ่งที่ตัวเคมีบำบัดไปทำก็คือไปมักจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเกิดการติดเชื้อเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นได้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่เสมอไปขณะเดียวกันถ้าเราไม่รักษาอย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเป็นเซลล์ผิดปกติมันก็จะงอกไปเรื่อยๆรวมไปถึงนอกจากที่มันจะกระทบกับอวัยวะใกล้เคียงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะกระจายไปที่อวัยวะอื่นอีกส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนจากกลายเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยหนึ่งต้องคุยก่อนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะต้องคุยก่อนเลยว่าประโยชน์คืออะไรปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเราจะตัดสินใจวางแผนการรักษายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะเป็นการรักษาที่เฉพาะรายบุคคลมาก
1: ครับคำว่าผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงว่าต้องอายุมากประมาณไหนฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะประมาณถ้าประเทศไทยก็จะตัดที่60ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูงานวิจัยที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะตัดที่65ปีขึ้นไปค่ะแต่ก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเนี้ยค่ะ60ปีถึง65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอันที่เราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าการรักษาเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะจะเฉพาะลงไป
1: อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสงสัยผมแหละแล้วคนที่อายุ40กับ60กับ60
0: รักษาต่างกันไหมเนี่ยหรือ80
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าเจอมะเร็งแล้วการรักษาต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เมื่อกี้คุณหมอพูดคำหนึ่งบอกเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่ผิดปกติใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินว่าโอ้โหคนนี้เป็นมะเร็งเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นตัวร้ายตัวรุนแรงตัวหนักกับบางคนก็บอกอ๋อเป็นเชื้อมะเร็งที่ไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนี่ยตกลงมะเร็งมันคือเชื้อหรือมันคือเซลล์ที่ผิดปกติกันแน่
0: มะเร็งคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแต่ว่าพอดีมันเป็นความผิดปกติคนก็เลยไปมองว่าเขาคล้ายๆเชื้อโรคแต่จริงๆเนี่ยมันคือเซลล์ที่ผิดปกติค่ะทีนี้ลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติเวลาที่เราได้ชิ้นเนื้อออกมาดูเนี่ยเราก็จะดูหน้าตามันค่ะถ้ามันหน้าตาน่าเกลียดมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คิดง่ายถ้าน่าเกลียดเยอะดูแบบไม่เหมือนเซลล์ปกติเลยก็น่าจะมีความรุนแรงเยอะแต่ถ้าหน้าตาต่างไปจากเซลล์ปกตินิดหน่อยก็อาจจะดูโอเคหน่อย
1: อ๋อคือในข้อเท็จจริงมันมีความกลายพันธุ์ที่รุนแรงมาก
0: และน้อย
1: กับน้อย
0: ใช่
1: ซึ่งถ้าหน้าเกลียดน้อยๆเนี่ยบิดเบี้ยวไปนิดหน่อย
0: น่าจะพอไหว
1: น่าจะรักษาโอเคแต่ถ้าหน้าตาแบบโอ้โห
0: ใช่หรือมะเร็งบางชนิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะนี้เนี่ยเราดูลักษณะเซลล์ออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่า
1: หนัก
0: ใช่พยากรณ์โรคไม่ดีถ้าภาษาหมอก็ใช้คำว่าพยากรณ์โรคไม่ดี
1: แล้วก็ต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะเวลาเราคุยกับคนไข้ว่า
0: ใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนเอาหลักคืออะไรเป็นระยะที่เท่าไหร่ค่ะโดยมากก็จะแบ่งเป็น0ถึง4นะคะแล้วก็คิดง่ายๆนะคะ0ถึง4เราก็จะบอกว่าเขาอยู่ในระยะไหนในแต่ละระยะของมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ต่างกันโดยที่ลักษณะการรอดชีวิตเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น1เดือน6เดือนปีนึงอย่างเงี้ยค่ะดูว่าที่เท่านี้เดือนมีโอกาสรอดชีวิตเท่าไหร่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตแชร์ในแง่มุมนี้ฮะคุณหมอพิษฮะพ่อเพื่อน

0: เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอาการเกี่ยวอ่อนเพลียเกี่ยวกับท้องอะไรมานะแล้วไปหาหมอหมอก็ตรวจแล้ววันที่ไปฟังผลนะฮะคุณหมอพิษฮะตรวจเกี่ยวกับตับนะฟังผลคุณหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกระยะเวลามาเลยช็อกเลยฮะจากคนสูงอายุแล้วเนาะประมาณ70แต่แข็งแรงมาโดยตลอดแล้วไปฟังคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วกำหนดวันมาให้เลยอะเขาคุณพ่อเพื่อนคนเนี้ยช็อกเสร็จตอนแรกอะเขาบอกเขายอมตายเลยเขาบอกเขาไม่รู้จะรักษาไปทำไมลูก2คนก็เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วหลานก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะนั้นเขาไม่รักษาเพราะว่าตอนนี้เขาฟูลฟิลกับชีวิตเขาแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแต่ลูกๆเขาก็มาวิเคราะห์แล้วมาคุยให้ผมฟังบอกน่าจะมาจากที่คุณหมออะเขาสื่อสารแบบตรงมากอะตรงเสร็จจนเขาตัดสินใจไม่รักษาจนเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานคุณพ่อคนนี้ยอมรักษาแล้วรักษามาหลายเดือนแล้วก็พาลูกก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ชีวิตณปัจจุบันแฮปปี้แต่ก็ยังสู้กับมะเร็งอยู่นะฮะอย่างนี้การสื่อสารการคุยเมื่อกี้คุณหมอพูดบอกว่าจริงๆคุณหมอสามารถวินิจฉัยได้ว่าอยู่ได้อีกเท่าไหร่ซึ่งคำพวกนี้มันควรที่จะบอกคนไข้เลยไหมฮะหรือยังไงฮะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินผู้ป่วยก่อนเลยค่ะแล้วถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะถามก่อนเลยแหละว่าจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าตัวเองเป็นอะไ
0: ร
1: แล้วก็ถ้าเขาบอกเขาคิดว่าเขาเป็นมะเร็งอย่างในกรณีที่คุณเป้ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วทำไมถึงคิดว่าจะเป็นมะเร็งตับค่ะแล้วเราก็จะบอกเขาว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะให้เขาถามซะเป็นส่วนใหญ
0: ่อ๋อเราจะไม่ใช่แบบบอกละเอียดแบบตามที่เราวินิจฉัยเป๊ะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยมนุษย์ทั่วไปเลยนะคะไม่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามการรับข่าวร้ายเฟสแรกที่ได้ยินคือช็อกไปก่อนอึ้งไปแป๊บนึงก่อนไม่ใช่นะผิดปะวะหมออ่านชิ้นเนื้อผิดคนเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาที่ค่อยๆปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเราไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้ในครั้งเดียวไม่เราจะต้องค่อยๆประเมินเขาเราต้องประเมินก่อนว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะว่าเขาอยากรับรู้เรื่องตัวโรคที่เกิดกับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาอยากรู้อะไรบ้างค่ะแล้วเขาต้องการที่จะวางแผนในอนาคตของเขาอย่างไรค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อของเพื่อนเป้นะคะผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยค่ะหลายรายเลยที่พิษดูแลอยู
0: ่
1: แล้วเขาเป็นมะเร็งโดยเฉพาะเขาเป็นมะเร็งระยะท้ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้นะคะแต่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะต้องดูว่าอ๋อเขาไม่ได้ซึมเศร้าเนาะเขาไม่ได้ฟังข่าวแล้วช็อกแล้วซึมเศร้าแล้วยายอย่างนั้นเนาะแต่หลายคนเนี่ยจริงๆเขาพูดมีเหตุผลอย่างที่คุณพ่อของเพื่อนคุณเป้บอกเลยนะคะก็คือชีวิตเขามันโอเคแล้ววันนี้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาต้องมาผ่านการรักษาที่มันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะการอยู่อย่างเงี้ยต่อไปอีก6เดือนค่อยๆอยู่มีความสุขกับทุกวันไปเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกที่ไม่รับการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องมาฟังเขาอีกนั่นแหละค่ะว่าจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าในกรณีเนี้ยอาจารย์พีทก็ต้องถามว่าคุณลุงที่คุณลุงเลือกที่จะไม่รักษาเนี่ยคุณลุงทราบไหมว่าถ้าเราไม่รักษาอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วคุณลุงโอเคไหมถ้าคุณลุงโอเคคุณลุงบอกหมอเลยหมอก็จะเราก็จะตัดสินใจกันว่าตกลงเราไม่รักษาเนาะเราให้เป็นการรักษาแบบตามอาการสบายตัวที่สุดเนาะถึงเวลาก็ค่อยๆหลับไปข้ามดาวไปไหว้พระบนฟ้าบางคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยอาจารย์หลานชายคนเดียวของตระกูลจะรับปริญญาอีก1ปีข้างหน้าลุงต้องรอด อย่างเงี้ยค่ะก็แบบอ๋อได้คุณลุงเดี๋ยวจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีความต่างกันในการรักษาในวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือก
0: คุณหมอไม่บังคับ
1: ไม่เลยค่ะเราต้องให้เกียรติเขาในการเลือกถ้าเราบอกว่าเขาสมองปกติเนาะเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรืออะไร

0: ที่การตัดสินใจเขาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้ารุนแรงอย่างเงี้ยถ้าเราตัดภาวะที่จะทำให้การตัดสินใจของเขาผิดปกติออกไปหมดแล้วเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะและเราต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาเลือก
1: ครับขอถามเป็นความรู้ครับคุณหมอพิษฮะจากประสบการณ์คุณหมอพิษที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจมีผลต่อการรักษาไหมฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เคสหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าเขาพร้อมแล้วค่อยๆไปตามอาการแล้วสุดท้ายเขาจะจากไปอย่างสงบกับอีกเคสหนึ่งที่บอกฉันต้องหายฉันจะสู้เพราะว่าสองคนเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจนี่คนละแบบจะมีผลต่อร่างกายไหมฮะ
0: มีผลแต่มีผลในลักษณะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะเราตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อเรายังมีสิ่งที่ต้องสะสางอีก อย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราได้รับการรักษาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาใครก็จะแบบ
1: ฮึด
0: ไปกันต่อแต่ในอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าขอเลือกที่จะไม่รักษาเป็นรักษาตามอาการเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะเช่นถ้าเขาปวดถ้าเขาไม่สุขสบายเนี่ยเขาก็จะบอกเราเราก็จะสามารถให้ยาแก้อาการเหล่านี้ให้กับเขาได้เขาก็จะจากไปสบายๆแล้วก็จริงๆอาจารย์พบว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อเวลาที่เราเทหมดหน้าตากแล้วเนี่ยเมื่อถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาทำใจได้นะคะและเขาพร้อมที่จะไปอยู่อีกดาวนึงค่ะอย่างสบายใจยกตัวอย่างเช่นคนที่บอกจะสู้เนี่ยปรากฏว่าสู้ไปสู้มาแล้วติดเชื้อแล้วก็แบบอาการหนักมากใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็บอกกับเขาก็ยังพอรู้ตัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบทุกคนทำเต็มที่แล้วเขาโอเคแล้วอย่างน้อยเขาได้สู
1: ้โอเคครับมีเคสแบบนี้มากไหมฮะคุณหมอฮะอย่างกรณีที่เป็นมะเร็งไม่รักษาแต่ผมเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดือนหน้า2เดือนมันจะเจ็บปวดหรือมันจะทรมานมากขนาดคือถ้าให้เลือกได้ว่าแบบถ้าไม่รักษาแล้วจากไปแบบง่ายๆแบบป๊อกแล้วไปเลยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นมะเร็งก็น่าจะเลือกทางเนี้ยแล้วมันมีเคสที่แบบว่าไม่รักษาแล้วมาปรึกษาคุณหมอตอนนี้ปวดตรงนี้อึดอัดจังเลยหายใจไม่ออกปวดมากเลยแล้วคุณหมอดูแลจนเขาไม่เจ็บไม่ปวดแล้วสุดท้ายร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่อยๆจากไปเราสามารถเข้าไปดูแลได้ขนาดน
0: ี้ได้ค่ะได้แบบนั้นเลย
1: โอ้แต่อยู่ด้วยยาถูกไหม
0: ครับใช่อยู่ด้วยยาคนไข้แฮปปี
1: ้
0: ค่ะอาจจะยังปวดอาจจะไม่ถึงกับ 0% เลย
1: ไม่ปวดเลย
0: ปวดน้อยทนได้ลุกขึ้นมานั่งได้คุยได้ทานของโปรดของตัวเองมีญาติมาเยี่ยมมีความสุข
1: อ๋อทุกวันนี้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็ง
0: ได้ดูจนส่งไปข้ามดาวได้เลย
1: โอ้
0: ดูจนแบบเขาหลับไปกับต่อหน้าเราเลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ทุกเคสเนาะคุณหมอถูกไหม
0: ไม่ใช่ทุกเคสอย่างที่พีทบอกค่ะหนึ่งขึ้นกับหลายๆอย่างเนาะยกตัวอย่างอายุจริงๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองเช่นเราบอกว่า60กับ80เนี่ยความอึดของร่างกายต่างกันเนาะโดยอายุ80ก็จะอึดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถให้อะไรให้ยาหรือให้การรักษาที่มันโหดเข้มข้นมากๆโหดมากๆได้แต่จริงอายุเป็นเพียงส่วนเดียวอะค่ะเราต้องประเมินอย่างอื่นด้วยเช่นโรคร่วมโรคประจำตัวอื่นการใช้ยาอื่นๆที่อาจจะตีกันกับการรักษาโรคมะเร็งในอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งชนิดนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่ใครคาดหวังเราใช้เวลาคุยค่อนข้างนานนะคะในกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยเป็นมะเร็งเพราะว่าเราจะต้องรู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงความสุขเขาอยู่ที่ไหน
1: ค
0: ่ะหลายคนบอกว่าถ้าแบบทุกทีออกไปเจอเพื่อนได้แต่ถ้าแบบต้องมานอนโรงพยาบาลให้ยาเป็นเดือนๆนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เราก็จะค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะจริงๆยังมีอีกหลายคำถามที่อยากจะถามเป็นข้อมูลจากคุณหมอพิษนะฮะแต่ว่าขอไปที่

0: เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้ก็เป็นข่าวฮอต
1: ประจำสัปดาห์ค่ะ
0: เมื่อวัน2วันที่ผ่านมากรณีคุณเอพรทิพย์ภรรยาของคุณปอณัฐวุฒิสุขจิตใจนะฮะอันนี้เราตามข่าวแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งปอดและที่น่าตกใจเนี่ยก็คือเธอก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งปอดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นมะเร็งปอดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีมุมที่ดีก็คือเจอเร็วนะฮะก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยคุณปอที่เปิดเผยในคลิปเนี่ยบอกว่ามีโอกาสหายสูงนะฮะแล้วก็คุณหมอในคลิปเนี่ยนะฮะก็อธิบายบอกคนเอเชียเนี่ยจะมียีนชนิดหนึ่ง EGFR อยู่บนผิวของเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตแบ่งตัวของเซลล์และเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการทำให้ยีนตัวเนี่ยฮะกลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตได้อย่างเคสนี้ฮะคุณหมอมันใกล้ตัวมาเรื่อยๆเนาะเราได้ยินว่า PM 2.5 ทำให้เป็นมะเร็งปอดเริ่มจากปี2ปีก่อนที่บอกคุณหมอที
1: ่
0: เชียงใหม่เป็นตั้งกี่คนแล้วก็เราก็จะเจอเคสแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วมาคนดังดาราคนมีชื่อเสียงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยแสดงว่าฝุ่นพิษนี่มันอันตรายจริง
1: ๆพี่คิดว่าส่วนนึงนะคะแน่นอนมีงานวิจัยหลายงานท
0: ั
1: ้งในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะแล้วก็รวมไปถึงการศึกษาในคนเนี่ยที่เราพบว่าฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายในหลายรูปแบบแต่นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นควันสารเคมีเช่นเราพบว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่เจอฝุ่นบางชนิดหรือแร่ธาตุบางอย่างก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นั้นพี่คิดว่ามีหลายปัจจัยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่มาแรงในระยะหลังอาจจะเพราะว่าโลกของเรามีฝุ่นเยอะขึ้น
0: ค
1: ่ะถามว่าเป็นปัจจัยเดียวเดี่ยวๆเลยไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่ามะเร็งปอดเนี่ยนอกจาก PM 2.5 ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกค่ะ อย่างที่พี่บอกสารเคมีฝุ่นอื่นๆในอากาศที่ไม่ใช่ PM 2.5 ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอย่างเรื่องของบุหรี่ที่เราทราบและในปัจจุบันเนี่ยก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่คนคิดว่าสูบแล้วไม่เป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เลยนะคะเป็นเยอะกว่าเยอะมาก
0: อันตรายกว่าบุหรี่มวน
1: เยอะมากและมีโอกาสเกิดมะเร็งเยอะกว่ามาก
0: จะแปลกนะคุณหมอรัฐบาลก็พูดใครๆก็พูดกระทรวงสาธารณสุขก็พูดคุณหมอก็พูดนักข่าวก็พูดแต่คนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูดบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแปลกเน
1: าะเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันค่ะพิษคิดว่าคนที่เขาตั้งใจขายเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันดูไม่น่ากลัวแล้วก็กลิ่นของมันที่มันไม่ได้เหมือนบ
0: ุ
1: หรี่มวนก็เลยทำให้คนรู้สึกมันไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเคมีของมันเนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้น อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมมตินะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป
0: ต่อให้ดมแล้วเรารู้สึกมันไม่เหม็นเฮ้ยกลิ่นนี้มันโอเคนะ
1: ใช่ใช่
0: เราก็เจอควันบุหรี่
1: มันมีหลากหลายปัจจัยมากใช่ค่ะที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปอดในปัจจุบันแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างก็คือโดยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราดีเทคได้เร็วเราดีเทคได้เร็วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะคนที่สูบบุหรี่เยอะๆมากๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยที่เราคำนวณมาแล้วเราคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราไม่ได้คัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดปกติละเราคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดค่ะแต่ว่าเพียงแต่เราใช้โดสของขนาดของรังสีที่ใช้ในการทำเนี่ยน้อยหน่อยเพื่อสกรีนหามะเร็งปอดเพราะว่าเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไม่แม่น
0: คำว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือเหม
1: ือน CT
0: อ๋อโอเค CT สแกนเพราะเนี่ยผมอะไรจะถามเลยว่าอย่างเคสของคุณเอเนี่ยบอกว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เจอต้อง CT สแกนถึงเจอ
1: ถ้ามันมีขนาดเล็กคือเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยนะคะร่างกายคนเรามันเป็น3มิติเนาะแต่เอ็กซเรย์เนี่ยคือการยิงภาพให้กลายเป็น2มิติให้มันแบนลงเพราะฉะนั้นเนี่ย ในความแบนลงเนี่ยมันก็จะมีกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครง

0: หัวใจถ้าสมมติว่าก้อนเหล่านี้มันไปอยู่ด้านหลังของหัวใจพอเรายิงภาพไปเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเรามองไม่เห็น
1: หัวใจบังอยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่เสี่ยงกลุ่มคนที่เสี่ยงเนี่ยค่ะหรือบางครั้งใช้คำว่าแพ็กเกจตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนทำ CT ไปด้วยที่เราเรียก low dose CT scan เนี่ยค่ะของปอดไปด้วยก็จะเจอได้เพราะว่าภาพ CT เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นค่ะ
1: เท่ากับว่าถ้าเราพอมีเงินจ่ายไวแล้วเราอยากจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราห่วงเรื่องปอดเนี่ยเราควรจะไปขอเนี่ย low dose CT scan อย่างนี้ป่ะ
0: คิดว่าไม่เสมอไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำ low dose CT
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่เสี่ยง
1: ไม่ใช่ว่าเหมือนเอ็กซเรย์ตรวจทุกปีได้อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นเราถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยหรือเราไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะเอ็กซเรย์ธรรมดามันไม่เจอนะสิคุณหมอแล้วถ้าสมมติเรากังวลเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วเรากลัวเหลือเกินแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันไปแอบอยู่จุดไหนยังไงของปอดเรา
0: คือพี่คิดว่าถ้าเรากังวลมากจริงๆค่ะหรือเรามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้ว่าเราเป็นเคสที่เหมาะที่จะทำไหมใช้คำว่าปัจจุบันวิธีนี้นำมาใช้ในการคัดกรองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยเราไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาเจอกับรังสีเยอะขนาดนั้น
1: เพราะหมอห่วงเรื่องรังสีที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ถึงอันนี้จะเป็น low dose ก็ตามแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเราจะทำข้อบ่งชี้ของการทำ low dose CT คือทำในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือคนที่เราคิดว่าเขามีอาการที่น่าสงสัย
1: แล้วเอ็กซเรย์ธรรมดามันปลอดภัยมันไม่เป็นไรไม่เหมือน CT scan
0: มันมีจริงๆมันก็มีรังสีอยู่จำนวนนึงแต่ว่ามันก็น้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอีกหัวเรื่องนึงที่ใหญ่มากในการที่เราจะดีเบตกันในระหว่างทีมบุคลากรการแพทย์เนี่ยว่าคนหนึ่งคนคนเนี้ยควรต้องตรวจอะไรบ้าง บางคนบอกคนนี้ไม่ต้องตรวจ2กล้องคนนี้ไม่ต้องทำแมมโมแกรมคนนี้ไม่ต้องคนนี้ตรวจเลือดแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วนอกจากอายุเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเพศปัจจัยเสี่ยงต่างๆลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเป็นตัวช่วยเราตัดว่าคนนี้เหมาะกับการตรวจสุขภาพอะไรบ้างแต่เนื่องจากเวลาที่คิดง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราตรวจจำนวนคนมากๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันจะถูกลงงั้นวิธีง่ายที่สุดในการทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงก็คือขายเป็นแพ็กเกจขายไปทั้งเซ็ตแล้วก็ราคามันก็จะลงคนก็จะได้รับการตรวจที่ทั่วถึงแต่ก็ต้องเรียนว่าการตรวจบางอย่างที่อยู่ในเซตของแพ็กเกจของการตรวจสุขภาพหลายอันเนี่ยบางทีไม่ได้จำเป็นถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแต่ว่าบางคนถ้าคิดว่าโอ๊ยเราเสี่ยงเยอะนะขอตรวจชุดใหญ่ไหม ก็ได้
1: ก็เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
0: เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็ได้
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยปกติถ้าเราอยากตรวจอะไรที่ไม่มีข้อบ่งชี้เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำก่อนว่าบางทีแบบพี่ไม่มีข้อบ่งชี้ปรากฏตรวจไปเอ้าเกิดเจอว่ามันผิดปกติขึ้นมาเอาคราวนี้เครียดอีกต้องไปผ่านอีกหลายขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันก่อนเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าผลการตรวจร่างกายออกมาเนี่ยที่ผิดปกติมันบอกอะไรเราแล้วก็มันจะพาเราไปสู่การตรวจเพิ่มเติมยังไง
1: จะคุยในเชิงป้องกันผมอาจจะเน้นเนื้อหาตรงนี้หน่อยนะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างมะเร็งปอดเองฮะคุณหมอฮะส่วนใหญ่จุดเล็กๆหรือเพิ่งจะเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมีอ่ะ
0: ใช่โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่คุณเอ๋เป็นเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เจอในคนสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: มันเจอในคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะพีทเองเนี่ยพอดีพีทไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะคะแต่ทราบแต่ว่าเป็นระยะที่1แล้วตัดทิ้งไปแล้วนั่นคือที่พีทพี่นึกโอ้คุณหมอโคตรเก่งนะเจอตั้งแต่ระยะต้นเลยคือพีทเองเนี่ยมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งเจอมะเร็งปอดเหมือนกันชนิดเดียวกันเลย
1: อย่างเงี้ยเหรอเหมือนในข่าว
0: เหมือนในข่าวเลยแต่ว่าของลูกพี่ลูกน้องของพีทท่านเนี่ยเราเจอช้า

0: ที่สเตจที่4แล้วแล้วเราเสียเขาไปในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ยังนึกว่าคุณหมอที่ดูคุณเอ๋นี่เขาเก่งเนาะเขาดีเทคได้เร็วมากคือของพี่เนี่ยกว่าจะรู้ก็คือกระจายหมดละของพี่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะ
1: เพราะอะไรถึงรู้เพราะมีอาการ
0: จริงๆเขามาด้วยอาการปวดหลังซึ่งนั่นคือกระจายไปที่กระดูกแล้ว
1: อ๋อแล้วเขาตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับ
0: เขาตรวจแล้วเขาหยุดตรวจไปค่ะ
1: อ
0: ๋อเขาหยุดตรวจไปช่วงสัก 2-3 ปีหลังเนี่ยค่ะค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้รับการตรวจที่ต่อเนื่องค่ะ
1: ซึ่งถ้าเอ็กซเรย์ประจำปีเพราะตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอยู่แล้ว
0: เราอาจจะเห็นนะ
1: อาจจะเห็น
0: เราอาจจะเห็นนะคะ
1: แต่ไม่ใช่เม็ดเล็กๆอาจจะตอนที่เริ่มกระจาย
0: ใช่แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเอ็กซเรย์ก็อ่านเก่งมากนะคุณเป้ถ้าดูนะคะคือเอ็กซเรย์เราเหมือนกับมันพัฒนาขึ้นเทคนิคในการเอ็กซเรย์ต่างๆมันก็เห็นชัดขึ้นบางทีเนี่ยอันเล็กนิดเดียวอะค่ะโอ้คุณหมอเอ็กซเรย์เขาก็ยังเห็นนะว่ามันมีจุดเล็กๆตรงนี้นะที่จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอใครที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยเนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งค่ะต่อให้คุณไม่มีโรคอะไรเลยก็ตาม
1: ครับจากมะเร็งปอดนะฮะไปต่อที่ข่าวนี้อันนี้ก็ช็อกโลกเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อดีตผู้นำโลกฮะท่านผู้ชมฮะโจไบเดน
0: ใช่ค่ะ
1: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่น่าเชื่อเนาะเพิ่งจะผ่านพ้นจากตำแหน่งไป
0: แป๊บเดียว
1: ไม่กี่เดือนเองจู่ๆมีข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นรุนแรงแล้วคือกระจายถึงกระดูกคือโอเคต่อมลูกหมากเนี่ยเราจะคุ้นว่าผู้สูงอายุเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วระดับผู้นำโลกอย่างโจไบเดนแล้วอยู่อเมริกาเขาก็น่าจะตรวจสุขภาพอะไรกันเป็นประจำทุกปีแล้วการแพทย์อเมริกาผมว่ามันก็น่าจะเจอนะแต่ทำไมมาเจออีกทีแบบเฮ้ยต่อมลูกหมากขั้นรุนแรง
0: มันก็ขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกนั่นแหละ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับอ๋อเป็นระดับผู้นำแล้วรวย
0: ไม่ค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกถึงความน่าเกลียดของตัวเซลล์มะเร็งเหมือนกันเขาจะมีวิธีบอกถ้าเซลล์มันดูอัปลักษณ์มากเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้เร็ว
1: เพราะนั้นอย่างเคสนี้ก็อาจจะใช้เวลาไม่นานที่
0: ใช่
1: ลุกลามไปเลยไปถึงกระดูกเลย
0: ใช่ใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆ
1: โดยที่ไม่รู้เลยตรวจไม่เจอเลยอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ตรงใต้กระเพาะปัสสาวะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเป้มีเนื้องอกเนี่ยคุณเป้จะมีอาการปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่พุ่งส่วนมันก็จะต้องงอกเข้ามาอย่างนี้งอกเข้ามาในท่อมันดันท่อปัสสาวะให้ตีแต่บางครั้งเนี่ยมะเร็งมันออกข้างนอกอย่างนี
1: ้
0: มันไม่ได้มาดันท่อคุณอาจจะไม่มีอาการ
1: เวลาฉี่จะอะไรมันปกติ
0: ใช่รวมไปถึงถ้าเซลล์มันน่าเกลียดมากๆเนี่ยการกระจายตัวมันก็อาจจะเร็วคือมีก้อนไม่ใหญ่แต่ก็กระจายเร็วได้เหมือนกัน
1: เรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยได้ยินว่าคนไทยไปกันเยอะเหมือนกับผู้สูงอายุถ้าเป็นผู้ชายไงก็หนีไม่พ้นหรือเปล่าฮะ
0: ใช่มันไม่เชิงใช่สักทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุชาย
1: มันจะ
0: ต้องผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมาก
1: ต้องเริ่มจากโตก่อนไหมฮะหรือว่าจู่ๆต่อมลูกหมากชั้นปกติดีแล้วจู่ๆมันกลายเป็นมะเร็ง
0: ได้ไหมก็ได
1: ้ก็กระโดดไปเป็นมะเร็งเลยก็
0: ได้ก็ได
1: ้แต่ส่วนใหญ่สเต็ปจะเป็นยังไงฮะคุณหมออ
0: ๋อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องต่อมลูกหมากโตก่อนแล้วเป็นมะเร็งคือถ้ามันเป็นเนื้อมะเร็งอ่ะมันก็เป็น
1: มะเร็ง
0: เป็นมะเร็ง
1: แต่ถ้าโตแล้วมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่เป็นมะเร็งมันก็โตของมันอย่างเดียว
0: บางหลายก็ไม่เป็นใช่เขาก็อยู่ของมันไปอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนสมัยพิษไม่แน่ใจข้อมูลปัจจุบันนะคะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยส่วนนึงเป็นมะเร็งที่โตช้าก็คืออยู่กับเราไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นในความโตช้าของมันเนี่ยบางทีมันกระดึ๊บไปที่ส่วนอื่นละแต่มันก็ค่อยๆโตจนกระทั่งชักจะปวดหลังเอาไปเอ็กซเรย์เอ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นรุ่นโตเร็วกระจายเร็วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นกับ ความอย่างที่พีทบอกความน่าเกลียดของเซลล
1: ์
0: ค่ะลักษณะการกระจายของเขา
1: ครับผมถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องกระบวนการที่มะเร็งจากอวัยวะหนึ่งมันกระโดดไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปได้ยังไงผ่านเลือดหรือว่ามันเนื้อมันไปติดกันมันก็เลยลามกันไป
0: คำตอบคือจริงๆถูกทุกข้
1: อ
0: ไปทางเลือดก็ได้ไปทางน้ำเหลืองก็ได้หรือไปทางอวัยวะที่ติดกันอย่างนี้ก็ได
1: ้ทั้งที่สมมติอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นมะเร็ง อยู่ดูมันมาติดกัน
0: ไม่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกันเช่นตับไปติดกับกระบังลมแล้วก็จากกระบังลมก็ไปกระตุ้นให้เกิดน้ำในช่องปอดแบบนี
1: ้
0: อันนี้คือถ้าเป็นอวัยวะที่ติดกันแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่ไกลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะแพร่กระจายผ่านเลือดหรือน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองใช่เพราะฉะนั้นหลายครั้งในเวลาที่เราตัดก้อนมะเร็งออกมาเนี่ยเราจะต้องหยิบต่อมน้ำเหลืองใกล
1: ้
0: ๆออกมาดูด้วยว่ามีเนื้อมะเร็งอยู่ในนั้นไหม
1: ครับคุณหมอจะอธิบายได้ไหมครับคุณหมอมะเร็งอธิบายไหมครับว่าเอาก็ในเมื่อมันไปทางเลือดไปน้ำเหลืองมันก็ไปทั้งตัวแต่ทำไมมันต้องมาอยู่จบอยู่ที่อวัยวะไอ้ข้างๆตรงเนี้ย
0: อันนี้ใช่ไหมครับเราบอกไม่ค่อยได้นะคะแต่เรารู้ว่ามะเร็งไหนจะกระจายจะชอบกระจายไปที่อวัยวะไหน
1: คือมันจะมีแพ็กเกจมีเพื่อนกันอะไร
0: โดยปกติเราก็จะแบบอ๋อถ้าเห็นมะเร็งไปที่กระดูกเราจะนึกถึงมะเร็งในชนิดต่อไปนี้1 2 3 4 5 อย่างเงี้ยค่ะ
1: จะมีแพ็คของเขา
0: เราก็จะรู้ว่าอ๋อมะเร็งหมดเนี้ยชอบกระจายไปตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะนั้นคุณหมอก็จะเฝ้าระวังละ
0: ใช่
1: มั้ยฮะ
0: โดยปกตินะคะถ้าเป็นมะเร็งที่เรารู้ว่ามันกระจายเยอะเราก็จะต้องมีการสแกนทั้งตัวก่อนที่เราจะเริ่มต้นวางแผนการรักษาว่าจริงๆแล้วมันมีกระจายไปอวัยวะอื่นหรือเปล่า
1: ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไงฮะตัดเคม
0: ีตัดค่ะบางคนให้เคมีด้วยบางคนฉายแสงด้วยแล้วแต่ระยะของโรค
1: แล้วแต่เลย
0: ใช่แล้วแต่ระยะของโรคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้ากระจายไปแล้วเยอะๆเนี่ยเราอาจจะตัดได้เฉพาะตรงต่อมลูกหมากเนาะแต่ที่เหลือที่กระจายไปแล้วอาจจะต้องใช้วิธีอื่นเช่นการใช้ฮอร์โมนค่ะการอาจจะการให้เคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเนื่องจากเจอในผู้สูงอายุเยอะฮะมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษาหรือไม่รักษาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอก็จะต้องสื่อสารกับคนไข้ถูกไหมครับ
0: เช่นกันใช่แล้วก็จะต้องเริ่มบอกตั้งแต่ว่าหนึ่งเป็นมะเร็งอันที่สองลักษณะการกระจายของโรคเป็นระยะไหนสมมุติว่าเป็นระยะ4อย่างในกรณีของมิสเตอร์ไบเดนเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยก็คือถ้ามันไปกระดูกเนี่ยความปวดจะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับคนไข้อีกว่าถ้ามันไม่รักษาเนี่ยมันจะปวดนะถ้าปวดเรามียาแก้ปวดให้แต่เราขณะเดียวกันเราก็อาจจะมียาตัวอื่นเช่นฮอร์โมนในการกดไซส์ไว้นะไม่ให้โตแต่มันไม่หายนะเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการรักษานี้ไม่ได้หายแต่อย่างน้อยไม่ให้มันโตจนกระทั่งคุณปวด
1: แล้วก็ไปเบียดบังการใช้ช
0: ี
1: ว
0: ิตอะไรอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคุยก่อนอีกว่าในระยะที่เขาเป็นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายของโรคมะเร็งชนิดนั้นๆเนี่ยคืออะไรได้บ้าง
1: อาการบ่งชี้ว่าฉันน่าจะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันมีไหมฮะคุณหมอ
0: โดยมากเนี่ยก็มักจะเป็นอาการที่เกิดจากก้อนเป็นหลักเช่นการปัสสาวะส่วนใหญ่นะคะถ้าผู้ชายมีอาการในเรื่องของระบบการปัสสาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างน้อยๆเวลาที่เราไปตรวจกับคุณหมอทางเดินระบบปัสสาวะในผู้ชายเนี่ยเขาต้องตรวจละมีก้อนไหมต่อมลูกหมากโตไหมอาจจะทั้งตรวจโดยการตรวจร่างกายหรือตรวจอัลตราซาวด์ก้อนที่เขาคำได้หรืออัลตราซาวด์ออกมาเจอเป็นยังไง
1: ค่
0: ะเขาอาจจะมีการเจาะเลือดร่วมด้วยของพวกนี้ก็จะไกด์เราว่าไอ้ความโตของต่อมลูกหมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นโตดีหรือมันเป็นโตไม่ดีค่ะ
1: กรรมพันธุ์ไหม
0: ครับบางส่วนค่ะเราพบว่าบางเชื้อชาติมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเช่นคนแอฟริกันอเมริกันคนผิวสีเนี่ยค่ะค่ะ
1: คือข้อมูลมันเยอะไปหมดเลยคุณหมอจะบางทีผมก็จำไม่ได้ผมว่าลืมว่าเอ๊ะมะเร็งชนิดไหนที่มันคือกรรมพันธุ์มะเร็งชนิดไหนที่ไม่เกี่ยวหรอกพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคุณไม่เกี่ยวหรอกอย่างเงี้ย
0: มะเร็งที่ มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีโอกาสนะคะเต้านม
1: เต้านม
0: ลำไส้ใหญ
1: ่ลำไส
0: ้ค่ะรังไข่
1: รังไข่3อย่าง
0: น
1: ี้
0: จะมักจะเป็น3อย่าง
1: ที่เราจะเจอบ่อยๆ
0: จะเจอว่าถ้ามีพันธุกรรมค่อนข้างเยอะเนี่ยเรามักจะเจอค่ะ
1: เต้านมนี่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชาย
0: ผู้ชายก็มีเพราะผู้ชายก็ยังมีเนื้อเต้านมเหมือนกันค่ะเพียงแต่มีปริมาณน้อยกว่าผู้หญิง
1: ก็แสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นลูกผู้ชายก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แหละ
0: แต่น้อย
1: แต่น้อย
0: น้อยเมื่อเทียบกับลูกผู้หญิง
1: เ
0: ราในงานวิจัยเนี่ยมีเยอะข้อมูลเยอะในลูกที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าผู้ป่วยของพีทอย่างผู้ป่วยของพีทเนี่ย75เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพีทจะบอกว่าคุณป้าคะลูกคุณป้าทุกคนตอนเนี้ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เชิญไปทำแมมโมแกร
1: ม
0: หาคุณป้ามีลูกผู้ชายไหมหรือพี่น้องคุณป้าที่เป็นผู้ชายมีใครมีมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมถ้ามีก็คือมันมักจะผูกมาคู่กันเนี่ยค่ะก็เชิญทุกคนไปส่องกล้องด้วย
1: ถ้าอายุถึงแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆการดูมะเร็งในผู้สูงวัยเนี่ยนอกจากเราดูตัวโรคกับดูตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยเรายังดูเผื่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราก็จะเจอว่าเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยของไข้เรา80เคยเป็นมะเร็งเต้านมลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลานซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสเป็นทั้งสองโรคเพราะฉะนั้นหลานเนี่ยเมื่ออายุไม่เท่าไหร่35 40เนี่ยเขาจะต้องไปคัดกรองให้พีทละ
1: ผมเคยได้ยินเหมือนแบบตรวจโครโมโซมเพื่อดูว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้อมะเร็งเนี่ยถ่ายทอดลงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเปล่า
0: เป็นเฉพาะบางยีนค่ะเป
1: ็
0: นเฉพาะบางยีนเท่านั้น
1: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ใช่
0: ไม่ใช่ทุกโรคไม่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไม่เกี่ยวกับมะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: ยีนของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งคุณตรวจพบแต่คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์นะ
1: อ้าว
0: คุณมียีนอยู่แต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงอื่นน้อยก็ไม่เป็น
1: ถ้าดูแลตัวเองดี
0: ใช่ก็ไม่เป็น
1: แต่ถ้าดูแลตัวเองไม่ดีใช้ชีวิตโหมกันหนัก
0: ก็มียีนหรือไม่มียีนก็ลาก่อน
1: โอเคก็เป็นได้
0: ใช่เหมือนกับคุณไม่มียีนอะไรเลยครอบครัวแข็งแรงดีมาตลอดแต่ถ้าเรื่องเราสูบบุหรี่กินเหล้ากัญชาใบกระท่อมอัดเข้าไปหมดเนี่ยไอ้รุ่นอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมันก็แบบมะเร็งผุดทุกที่อยู่แล้ว
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไปโทษบรรพบุรุษไม่ได้
0: อันนั้นโทษไม่ได้นั้นทำตัวเองเรียกว่าเล่นเองเจ็บเองนักเลงพอ
1: นะฮะอันนี้คือต่อมลูกหมากผู้ชายเป็นเยอะนะฮะมาดูที่มะเร็งที่คุณผู้หญิงเป็นกันเยอะ
0: ค่ะ
1: คือมะเร็ง
0: เต้านมใช่
1: เต้านมมันเยอะขนาดไหนฮะคุณหมอณปัจจุบัน
0: โอ้จริงๆแล้วมีเยอะขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้นวิถีการใช้ชีวิตของเราร วมไปถึงการใช้ยาบางประเภทเนาะก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันดีขึ้นจริง
1: ๆ
0: การคัดกรองมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเราจะดูว่าคนนี้มีก้อนที่หน้าอกหรือมีมะเร็งเต้านมหรือเปล่าเนี่ยก้อนนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเราใช้การคลำนะ
1: ใช้
0: มือคลำแล้วเราก็ต้องสอนใครผู้หญิงว่าอันนี้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองที่มันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
1: คร
0: ับเราพบว่าวิธีเหล่านี้ไม่แม่นยำพอก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: เอ็กซเรย์ใช่ก็จะมีเอ็กซเรย์ที่เรียกแมมโมแกรมค่ะหรือการเอ็กซเรย์เต้านมใช่ซึ่งเอ็กซเรย์เต้านมเนี่ยก็จะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นเจอก้อนได้เร็วขึ้นค่ะโดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก
1: ๆครับนี่นะฮะก็อย่างที่บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะทั่วโลกด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าข่าวเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็มาจาก Research and Market นะฮะเขาเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ทางการตลาดระดับโลกนะฮะเขาไปดูมูลค่าตลาดการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมทั่วโลกเน
0: ี่
1: ยผู้ชายเขาประมาณมหาศาลมากท่านผู้ชมฮะประมาณ 62,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ช่วงปีนี้นะเขาพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าว่ามันจะมหาศาลขนาดนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะการรักษามะเร็งเต้านมด้วยรังสีก็มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งปัจจุบันวิธีการรักษามันเป็นยังไงคุณหมอที่เราคุ้นๆก็เอาเจอใช่ไหม จอก็ตัดเต้านมตัดเสร็จก็เอาจะ

0: ระยะใหม
1: ่
0: สเตจไหน
1: ใช
0: ่แล้วก็การรักษาก็จะมีทั้งการให้เคมีบำบัดการใช้ฮอร์โมนค่ะรวมไปถึงการใช้แสง
1: ครับแล้วจำเป็นต้องทำไหมฮะ
0: ขึ้นกับระยะของโรคอีกเช่นกันขึ้นกับชนิดของเซลล์อีกเช่นกัน
1: ไม่มีสูตรตายตัวเหรอฮะ
0: เราจะ

0: เนี่ยก็มักจะต้องมีการฉายแสงร่วมด้วยหรือตัวก้อนมีขนาดใหญ่ก็ต้องมีการฉายแสงร่วมด้วย
1: แต่ถ้าสมมติว่าเจอเร็วตรวจพบเร็วตัดทิ้งแล้วก็ถ้าแบบ
0: ยังไงกระจายไปไหนก็อาจจะมาดูอีกทีว่าชนิดของเซลล์นั้นเนี่ยตอบสนองกับฮอร์โมนไหมค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้รักษาด้วยฮอร์โมนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรประมาณนี้ไหมฮะ
0: จริงๆการรักษาด้วยฮอร์โมนเนี่ยก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองอีกเหมือนกัน
1: ครับยังไง
0: ฮอร์โมนมันก็มีผลข้างเคียงของมันด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ฟังดูมันซอฟสุดแล้ว
0: แต่มันก็ดูซอฟกว่ากีโมใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ร่วมกันค
1: ่
0: ะ
1: ร่วมกับ
0: เนี่ยค่ะคีโมฉายแสงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วถ้ามีคนไข้แม้ที่แบบว่าคุณหมอหนูไม่กลัวตอนเนี่ยคุณหมอจัดเต็มให้หนูเลยเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกมากกว่าเพราะนั้นเอาทั้งฮอร์โมนทั้งคีโมทั้งฉายแสงได้ไหมฮะ
0: อย่างที่บอกขึ้นกับชนิดของเซลล
1: ์
0: ถ้ามันมีข้อบ่งชี้แบบนั้นเราดูแล้วมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นสูงค่ะเราก็อาจจะต้องให้การรักษาที่เยอะมากๆหรืออย่างบางคนเราดูแล้วเนี่ยมีลักษณะของเซลล์มะเร็งที่มันแบบมีโอกาสกลับมาเป็นสูงหรือว่ามีความผิดปกติในพันธุกรรมเนี่ย บางคนก็คือจะเลือกตัดไปเลยสองข้าง
1: ทั้งที่เจอข้างเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ใจเด็ดมาก
0: ใช่คุณเป้อาจจะจำได้ในกรณีของดาราฮอลลีวูด
1: ครับ
0: ค่ะมีดาราอยู่ท่านนึงก็ตัดสองข้างเหมือนกันทั้งที่เจอข้างเดียว
1: อ๋อเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกล
0: ับ
1: มา
0: เพราะว่าคิดว่าลามแน่ๆ
1: แล้วถ้าตัด
0: พวกนี้ก็มักจะมียีนที่ผิดปกติเยอะมาก
1: ๆถ้าตัดเต้านมออกไปแล้วก็แสดงว่าโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นศูนย์แล้วอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ถ้าเผื่อว่าก้อนข้างที่เจอมันยังไม่กระจาย
1: ไม่ได้กระจายไปที่อื่นอวัยวะอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุยกันมาถึงตอนนี้ฮะคุณหมอก็พูดถึงวิธีการรักษาเนาะจะตัดฮอร์โมนคีโมฉายแสงแต่ปัจจุบันเราได้ยินว่ามียาเคมีบำบัดแบบพุ่งเป้า
0: ใช่ค่ะการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็ต้องเรียนอีกว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: หรือทุกเคสค่ะเป็นเฉพาะมะเร็งบางอย่างเท่านั้นที่มีการรักษาแบบมุ่งเป้าค่ะแล้วก็เป็นเฉพาะบางชนิดของเซลล์เท่านั้นที่ตอบสนองกับการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบมุ่งเป้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเซลล์มะเร็งนั้นเนี่ยมันมีตัวรับยาแล้วเราก็ใส่ยาลงไปให้ตรง
1: มุ่งเป้าหมายถึงว่าเราจะให้ผ่านทางน้ำเกลืออย่างนี้ไหมฮะหรือว่าเราฉีด
0: มีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมีทั้งยาน้ำเกลือมีทั้งยากินก็มี
1: โอ้
0: ใช่
1: แล้วเราจะไม่เจ็บปวดไม่แพ้เหมือนคีโมธรรมดาไหมฮะ
0: ก็ไม่เชิงก็จริงๆเขาก็จะยังมีผลข้างเคียงของเขาแต่ว่าอาจจะมีน้อยกว่าการรักษาแบบให้เคมีบำบัดในยุคสมัยก่อน
1: คือยังไงก็น้อยกว่าหรือว่าไงฮะคุณหมอหรือว่า
0: ส่วนใหญ่จะน้อยกว่าใช้คำนี้ว่าส่วนใหญ่จะน้อยกว่าค่ะ
1: แต่ได้ยินมาว่าแพงมาก
0: แพงมากใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกคนทุกเคสใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูสิทธิการรักษาด้วยสิทธิการรักษาบางอันเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าแต่จะครอบคลุมถึงการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการให้เคมีบำบัดการฉายแสงอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยสิการรักษาพื้นฐานจะครอบคลุมแต่พอเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้านี่ต้องมาคุยกันละเพราะว่าหลายครั้งสิการรักษาพื้นฐานของเราไม่ได้คุม
1: คุณหมอบอกได้ไหมฮะว่าอย่างมุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งส่วนไหนบ้างฮะ
0: ที่พิษเจอบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ปอดนี่มุ่งเป้าได้
0: ปอดนี่มุ่งเป้าได
1: ้แต่ทั้งหมดก็ต้องคุยกันอีกที
0: ใช่ต้องดูลักษณะเซลล์อีกทีใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดบางทีมุ่งเป้าอาจจะไม่ตอบสนองอาจจะไม่ได
0: ้ใช่ใช
1: ่ผมเห็นข่าวว่า
0: การดีไซน์การรักษาโรคมะเร็งเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะจริงๆพี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเขาเก่งมากนะเขามีของในตัวอยู่เยอะมากอ่ะแล้วยิ่งถ้าเขาดูผู้สูงอายุกับพีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาดีไซน์แบบอายุเท่ากันเนี่ยเขาก็ดีไซน์สูตรออกมาไม่เหมือนกันนะคะขึ้นกับเป้าหมายของการรักษาของคนคนนั้นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้สูตรยาหรือแนวทางการรักษาเนี่ยออกมาต่างกัน
1: ค่
0: ะแล้วเขาแบบมีของเยอะมากที่เขาจะช่วยในคนสูงอายุที่ป่วยเป็นมะเร็งให้ทุกทรมานน้อยที่สุดแล้วก็การรักษาสำเร็จเยอะที่สุด
1: ทีมงานบอกเลยแค่นาทีอย่างนี้ผมถามคุณหมอพิษเพราะว่าคุณหมอพิษน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความเชื่อที่มันต่าง

0: างกันเยอะมากเลยฮะคุณหมออย่างเช่นเอาใช้ธรรมชาติบำบัดเข้าไปช่วยสิเรื่องอาหารอย่าไปกินเนื้อสัตว์สิกินโปรตีนพืชไปเลยกินแต่พืชผักไปเลยถ้าสมมุติในเคสของคุณหมอพิษคุณหมอพิษแนะนำคนไข้ยังไง
1: ส่วนใหญ่พิษจะแนะนำว่าอาหารที่มีประโยชน์สะอาดดีต่อสุขภาพค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีการทานอาหารเสริมหรืออาหารที่เป็นเม็ดๆเนี่ยเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราดูวิตามินหรืออาหารเสริมเหล่านี้เรามองมันว่ามันเป็นยาอย่างหนึ่งเหมือนกันมันอาจจะไปตีกับการรักษาที่เราจะต้องให้ก็ได้เพราะนั้นอาหารที่มีโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการที่ดีค่ะสามารถทำให้น้ำหนักตัวเขาคงที่ค่ะอาหารที่มีโปรตีนค่ะมีแคลอรี่ที่พอเหมาะมีพลังงานที่พอเหมาะรวมไปถึงได้ครบทุกหมู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นเนื่องจากว่าพอหลายครั้งในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการให้ยากดภูมิเคมีบำบัดของพวกเนี้ยก็จะทำให้เราต้องระวังในเรื่องของอาหารมากขึ้นผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัดหรือการได้รับยากดภูมิเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทานอาหารที่สุกสะอาด
0: คือปลอดเชื้อ
1: ว่าถูกไหมใช่ใช
0: ่แต่คุณหมอไม่ติดใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมไปดู YouTube มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนื้อสัตว์จะไปกินแต่มังเลยกินแต่ผักเลยโปรตีนก็โปรตีนพืชถั่วเลยแล้วผมไม่กินเนื้อสัตว์เลยถ้าผมเป็นคนไข้ของหมอพิษคุณหมอพิษจะแนะนำผมยังไง
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพิษไม่ได้ค้านแต่พิษไม่ได้สนับสนุนเช่นพิษบอกว่าลองดูก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราเจาะเลือดมาเนี่ยแล้วคุณลุงกินโปรตีนได้ไม่ถึงโปรตีนในเลือดครั้งหน้ามันดรอปเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันนะคุณลุงอาจจะต้องกินไข่ให้หมอเยอะขึ้นถ้าคุณลุงจะ
0: กิน
1: ถ้าคุณลุงจะทานมังเราก็กินไข่กินนมให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคุยกันได้
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละท่านเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ไหมคะพี่ไม่ได้คือพี่คิดว่าในความที่เขาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกตราบใดก็ตามที่เขาได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเช่นถ้าเขาบอกเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลเสียคืออย่างนี้นะถ้าโปรตีนในเลือดคุณลุงต่ำนะเราต้องปรับยาใหม่นะยาเราอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้ออาจจะหายนะกล้ามเนื้อหายเนี่ยคุณลุงก็ไม่แข็งแรงหกล้มอีกนะคุณลุงบอกหมอได้ไหมว่าถ้าเราไม่กินโปรตีนจะเกิดผลเสียอะไรแล้วผลเสียอันนี้คุณลุงโอเคไหมคะถ้าคุณลุงไม่โอเคเรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณลุงกินไข่กินนมดีไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
1: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้เยอะมากกว่า
0: เยอะจริง
1: อีก
0: เยอะจริงเพราะ
1: ใช่
0: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไป
1: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบ
0: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะมีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแต่แบบนั้นเนี่ยเขาก็เลือกเชื่อแบบนั้น
1: ใช่หรือการทั้งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพิษก็มาจะบอกว่างั้นพิษขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็พิษขอดูชนิดของสมุนไพรพิษจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
0: อ๋อ
1: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอกบอกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
0: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพิษฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
1: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้ว

0: จะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะตั้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดีค
1: ่
0: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เพียงประมาณ15ถึง125ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบ B หรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบ B ไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าการตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัส B อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำ

0: แล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทําด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันเนี้ยครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
0: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสําหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจําชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทํางานอะไรแล้วต้องไปทํางานอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือทํากันบ้านเราชอบทํากันบ้านมั้ยโทษที
0: ทำนะ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทําอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทําแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทําให้เรารู้ยุคนี้มี Googleมีวิกิพีเดียมีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยมุดเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้นี่คราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได
0: ้เราทำได้
1: เราทำได
0: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมเลยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
0: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
0: มซึ่งแปลว่า2คนเองครับปาก1ปาก2ก็ต้องมีความซิงกันพอสมควร
1: ใช่ใช่แล้วก็ทําหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมุติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
0: ครับ
1: เรื่องสัปประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซนเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆในกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
0: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
1: อะไรประมาณนี
0: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์เนี่ยสมมติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้อง
1: จับ
0: ให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
1: ้ถูกต้อง
0: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจําให้ได้เร็วที่สุด
1: ถูกต้องเราต้องพยายามจําลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
0: จะชัดเจน
1: บางคนสีหัวฟูเราก็จําพวกนี้เพิ่มปักเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
0: เริ่มจับได้ว่า
1: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
0: เบื้องต้น
1: ก่อน
0: แล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจําเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ําเสียงเรื่องของอะไร
1: น้ําเสียงสําคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
0: ไดนามิกใช่ไหมครับ
1: มันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
0: มีอะไร
1: ให้มันน้ําเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์ดันเดสได้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังเข้ามามาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
0: ยิงแล้ว
1: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำป่ะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
0: ่
1: ยืด

0: าวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงกระใสอะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหน้าติงนี่เทพมากเลยน้าติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้ลมไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เทคเกอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทคเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้างฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตุ้งตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะแต
1: ่
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสองครั้ง
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคไปเด็กรุ่นพวกเราอ่ะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอ่ะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่าง
1: นะเพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริคแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
1: ครับ
0: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับในการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นซิปจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่ไหมคร
0: ับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สำหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่ไหม
1: แต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกไหม
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคล

0: ชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะเราเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปเพราะว่าพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมพี่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบนึงนะครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
1: ้
0: ว
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปภาคบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดมาอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปภาคบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องดู
0: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าสับฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยภาคบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปภาคบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: ที่ผมปฏิเสธแล้ว
0: เราก็ต้องสู้
1: เราจะได้แบบลองดูลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองภาคกันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถภาคบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีระณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษณ์

0: ุ่มเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทำไงต่อ
1: ต่อไปเลย
0: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาร์โดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริภราศิวกรจาก
1: อุปสาส
0: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมดีลำลม
1: ดีลมลำ
0: นิติพงษ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
1: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
0: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพงษ์กรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสตอปลี่ชาลินชปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกศรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
1: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโนกับทางด้านของ
0: การท่าเรือนะครับ
1: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
0: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
1: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
0: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
0: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่เกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
0: โอ้โห
1: เข้าไปแล้วครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
0: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
1: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟเบอร์ตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
0: โอ้โห
1: เซตบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
0: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
1: ในนาทีที่23
0: ในนาทีที่23นะครับ
1: ตูนเยสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
0: โดนมือรัตนัย
1: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
0: นาทีที่92นะครับ
1: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
0: แอบเบตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
1: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเอโนจับลั่นไว้ครับ

0: แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
0: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นจะเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
2: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล้วคร
0: ับ ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
2: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
0: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
2: ้ครับ
0: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
2: ี
0: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
2: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
0: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นไอ้ถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
2: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากย์บอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้แล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
0: อ
2: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
0: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
2: ่ครับ
0: นะไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
2: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
2: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆ1อย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือ

การฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองภาคของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกภาคในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทําอ่ะมันทําได้สิ่งนึงที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทําอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเราอยากที่จะทํามันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทําเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งเนี้ยก็น่าจะพาฟุตบอลได้

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์เวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมอันนี้เป็นไขขี้ผึ้งพาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็ก
1: ๆมันจะร้อนมากไหมครับ
0: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตักได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่ไหม
0: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
1: ลาดเองเลยเหรอ
0: ลาดเลย
1: ใสๆอย่างนี้เหรอ
0: ได้ลาดไปเลย
1: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
1: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50บาท50บาท

0: ต้นถุนละ50บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
0: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
1: เลย
0: ค่ะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: เป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
2: คุณผู้ชมครับนี่คือหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุปนิรัตน์ใสคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณแอ๊ด
2: ครับคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆเราได้ยินมาบ่อยพอสมควรนะฮะเรามองเข้าไปโอ้โหคนก็เยอะแยะเลยที่มาทำการรักษาอยู่แต่ความหมายแท้จริงของคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่คืออะไรครับอาจารย
3: ์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์แพทย์เนี่ยเราเข้าใจเป็นว่ามีแต่การรักษาพยาบาลถูกไหมในความเป็นจริง
1: ป่วยก็ไปหาหมอตรวจใช่จริง
3: แล้วเน
1: ี่
3: ยเราทำแค่นั้นไม่พอเราต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ประชาชนนั้นแข็งแรงไม่ป่วยนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งใน4หน้าที่ของแพทย์แล้วก็เรื่องของพอเราป้องกันโรคแล้วบางครั้งมันป้องกันไม่ได
1: ้
3: ป่วยมาก็ต้องรักษาอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คนทั่วไปมักจะเห็นว่าแพทย์คือรักษาพยาบาลนี่บางโรคเนี่ยรักษาแล้วก็ไม่หาย
1: ค
3: ือไม่เหมือนเดิมอันนั้นคือกลุ่มที่สูญเสียสมรรถภาพความสามารถก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเรานั่น
1: เคยเดินเหินใช้ชีวิต
3: ใช่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วจากโรคจากอาการ
3: ใช่แต่ถ้าเกิดบางโรคเนี่ยเขาเกิดรักษาแล้วเขาช่วยตัวเองได้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องมาหาเราละ
1: ไม่ต้องมาเวชศาสตร์ฟื้นฟ
3: ูใช
1: ่หน้าที่ของเราคืออยู่ตรงนี
3: ้
1: จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเลยฮะ
3: ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญ
1: ค
3: แต่มันเป็นพาร์ทสุดท้ายเหมือนเรารับช่วงต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาแล้วได้ดีดังเดิ
1: ม
3: ยังสูญเสียสมรรถภาพอยู
1: ่
3: แล้วก็มาฟื้นฟูให้เขาเวลาคนที่สูญเสียสมรรถภาพหรือคนพิการทั่วๆไปที่เราเข้าใจเนี่ยพอเมื่อร่างกายก็มีความพิการเกิดขึ้นสภาพจิตใจก็มีปัญหานะรวมทั้งบทบาททางสังคมเคยทำงานทำการได้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเราเนี่ยเวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมหมายความว่าดูทั้งกายเข้านะร่างกายก็ต้องแก้ไขยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงแล้วก็บทบาทสังคมที่กลับไปจะกินจะอยู่จะทำงานทำการอะไรยังไง
1: นี่ดูโดยรวมเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ร่างกายจิตใจสภาพสังคม
3: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยคงไม่สามารถทำได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง
1: อ๋อใช่
3: เราต้องการทีมฟื้นฟูแพทย์คนเดียวทำไม่ได
1: ้ครับใช่
3: ต้องอาศัยทีมงาน
1: เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเข้าใจว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วมีใครบ้างที่จะมาจะได้มาเจออาจารย์มาเจอเจ้าหน้าที่
3: ใช่ไหมคะ
1: ใช
3: ่ถ้าคนพิการอย่างที่เราเข้าใจก็คือพวกอัมพาตมาพลึกใช่ไหมโรคแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุสมองหรือเส้นเลือดสมองแตกสมองตีบ
1: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยไหมอ
3: ันนี้กลุ่มใหญ่นะคะหรือพวกบาดเจ็บไขสันหลังอักซิเดนแล้วหลังหักเนี้ยก็ไขสันหลังเสียไปก็เดินเหินไม่ได้หรือว่าแขนขาขาดจะขาดอุบัติเหตุขาดจากกำเนิดหรือขาดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าปวดเรื้อรังเช
1: ่น
3: ปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดมันทุกปวดอ่ะแต่เป็นปวดเรื้อรังนะกลุ่มปวดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพความสามารถไห
1: ม
3: ถ้าค
1: ุ
3: ณปวดหลังคุณจะยืนเดินได้เหมือนปกติ
1: ไ
3: หมคุณทำงานก็ไม่เหมือนปกติถูกไหม
1: ปวดเข่า
3: ใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มจะปวดกล้ามจะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาการกลุ่มอาการปวดเราจะจัดเป็นซีรีส์ในช่วง3เดือนก็จะเป็นเรื่องปวดก็จะม
1: ีนักเรื่องอะไรบ้าง
3: เริ่มแรกเราใช้กลุ่มอาการปวดก
1: ่อ
3: นในคำว่ากลุ่มอาการปวดแปลว่าสมมติว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปวดอย่างนี้เนี่ยเช่นปวดหัวไหล่จะสอนยังไง
1: ยืนเล่าให้ฟังเลยมีภาพประกอบไหมครับ
3: เขาก็จะมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็คำว่าอธิบายเขาจะมีสาธิตสาธิตหมายความว่าเขาจะมากัน2คนสาธิตท่าทางประกอบการออกกำลังกาย
1: ยกแบบนี้นะ
3: ใช่ใช่
1: ถ้าปวดหลัง
3: บางคนก็จะมีภาพประกอบด้วย
1: หลากหลายวิธี
3: ค่ะ
1: จะว่าการให้ข้อมูลเพื่อ
3: ซึ่งเราคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะเวลาที่คุณดูแลไข้ปวดเรื้อรังเนี่ยหรือไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ใช่ปวดจะเป็นคนพิการก็ตามเป็นโรคที่มันไม่ใช่หายมันจะเรื้อรังตลอด
1: แล้วมันก็มันรำคาญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
3: ถ้าเกิดคุณรู้จักดูแลตัวคุณเองคุณก็จะอยู่กับเขาโดยที่มันไม่รบกวนคุณถูกไหมนานๆ

0: จะรู้สึกว่าโอ้มันรบกวนแล้วคุณต้องมาหาแพทย์ทีนึงจะเป็นที่คอที่ไหล่ที่เอวที่เข่าแล้วแต่แต่มันเป็นกลุ่มอาการปวดซะส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นแหละ
1: ปวดมากแค่ไหนถึงมันหรือปวดธรรมดาทั่วไป
0: ส่วนใหญ่เป็นปวดเรื้อรังค่ะ
1: ปวดเรื้อรัง
0: ปวดเรื้อรัง
1: ค่
0: ะนะจะมากจะน้อยเวลาคนปวดเรื้อรังเขาก็อยากจะมาหาหม
1: อ
0: แต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกถ้าเกิดเราสามารถจะแนะนำเขาไปตรวจตัวเองที่บ้านได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาทำในตึกนี
1: ้
0: คือในกรณีที่คนไข้บางทีเป็นเยอะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไหวต้องการการบำบัดที่รวดเร็วก็คือเราก็จะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยใช้การบำบัดการไกด์บำบัดเนี่ยช่วยร่วมกับการใช้ยา
1: ห
0: รือลดอักเสบลดปวดนะแต่ช่วยกันช่วยกัน
1: ค
0: ือถ้าเกิดเป็นไม่มากนักเราพิจารณาดูแล้วไม่น่าจำเป็นก็จะให้เป็นการบ้านทำที่บ้านแต่ส่วนมากกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่แม้จะมีอาการปวดแต่เขามักจะยืนเดินได้ด้วยตัวเอง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มระบบประสาทที่เราจะไปดูต่อไป
1: กลุ่มนี้คนไข้จะเดินมาเอง
0: เดินมาเองได้
1: หรือถ้าญาติมาก็ด้วยก็ประคองอะไรแบบนึงหรือไม่ต้องเลยผมนี่คือเดินสบายจะมีอาการปวดแบบ
0: จะสบายหรือไม่ขึ้นกับเขาไปตำแหน่งไหนถ้าเขาปวดหัวเข่าปวดข้อสะโพกนี่เขาอาจจะเดินมาไม่สบายนักนะคะถ้าเขาปวดหัวไหล่ก็จะเดินได
1: ้แต่อีกกลุ่มนึงนั่นเดินเหินมาแบบนี้ไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: จะเป็น
0: คนนั้นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
1: ครับงั้นเราลองไปดูในแต่ละจุดดีไหมฮะว่าเขา
0: อุปกรณ์ต่างๆกัน
1: แบบไหนยังไง
0: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
0: ทางนี้ก็ได้นะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างแล้วใช้ว่าอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

0: ป็นเครื่องลดบวม
1: เครื่องลดบวมเลย
0: ก็คือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมแล้วก็เลาะน้ำเหลืองไปพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปแขนก็จะบวมง่ายพอแขนบวม
1: แขนซ้าย
0: แขนซ้ายพอแขนบวมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสอนกำลังการการใช้แขนว่าทำไงมันถึงจะไม่บวมไอ้เครื่องนี้จะช่วยเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเหมือนรีดน้ำเหลืองอะคล้ายๆนี้แต่ไม่ได้รีดออกนะคือให้ไหลย้อนเข้าเพราะการที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปทำให้น้ำเหลืองที่มันไหลมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนปลายก็เลยทำให้แขนบวมบวมก็หนักแล้วก็ทำให้ปวดได
1: ้
0: นะคะ
1: เครื่องนี้ทำงานไงฮะ
2: เครื่องนี้จะทำงานเป็นจังหวะนะคะคือจะมีการออกแรงบีบที่ตรงบริเวณส่วนปลายนะคะ
1: คือสังเกตที่ปล่องลมอยู่นะ
2: ใช่ค่ะสังเกตว่าจะบีบที่ส่วนปลายแล้วก็ไล่มาตรงถึงส่วนของโคนแขนนะคะเป็นจังหวะค่ะ
1: ครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มา
2: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเหมือนดันให้น้ำเหลือง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มาเรื่อยๆ
0: เพราะว่าถ้าน้ำเหลืองไปอยู่ส่วนปลายแขนก็จะบวมหนักแล้วก็ปวดและข้อสำคัญคือน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยพอคุณมีแผลปั๊บติดเชื้อง่ายมากอันตราย
1: อย่างนี้พออยู่ในเครื่องนี่รู้สึกบีบรัดแน่นอะไรเงี้ยบีบแน่นใช่ไหมมาบ่อยแค่ไหนแล้วครับ
3: อาทิตย์ละหนค
1: ่
3: ะ
1: อาทิตย์ละหนครับ
0: ที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีแขนกับมีขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาตัดเต้านมแล้วต่อมน้ำเหลืองที่แขนทำให้แขนบวมแต่อีกกลุ่มคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นเนื้องอกของปากมดลูกของแถวๆข้างล่างนะคะแล้วสมัยโบราณนี่คืออาจจะใช้แสงอย่างไรเงี้ยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเป็นปัญหาแล้วก็ขาบวมได
1: ้
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำทั้งแขนทั้งขาไม่ใช
1: ่
0: ขึ้นกับตัวโรคเป็นอะไรตรงไหนมันบวม
1: นี่เขานวดทำไมฮะ
0: ดูแล้วมันเหมือนนวดแต่จริง
1: ๆ
0: มันเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบัต
1: ร
0: นะคะคือเราภาษาเราเรียกแมนนวลเทอราปีซึ่งแมนนวลเทอราปีนี่คือใช้สกิลทักษะของนักบำบัดคือเทราปิสกายภาพนะคะเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเราเรียกดัดดึงข้อต่อ
1: ดัดดึงข้อต่อ
0: เป็นการดึงเนี่ยพูดง่ายคือพวกนี้จะเป็นโรคข
1: ้
0: ออาจจะข้อในตัวอย่างคนนี้เป็นที่ค
1: อ
0: แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดมันตึงเทคนิคการโมบิไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยแต่ดูข้างนอกคุณไม่รู้คุณก็นึกว่าเขานวด
1: เทคนิคอะไรฮะใช่ไง
2: เป็นการดัดดึงข้อต่ออย่างเช่นตัวแนวของกระดูกเนี่ยค
1: ่
2: ะกระดูกคือกล้ามเนื้อมันยืดติดมากแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเราก็เลยต้องขยับที่ตัวข้อต่อที่ตัวสปายก่อนพอข้อต่อมันคลายตัวได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวแล้วเราก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อแล้วเป็นสเต็ปถัดไป
1: ไม่เหมือนไปให้หมอนวดแผนโบราณนวดหรือกดจุดอะไรเงี้ยไม่เหมือน
2: จะไม่เหมือนกัน
0: แตกต่าง
1: เทคนิคอันนี้ใช้ยังไง
0: คือถ้านวดไทยนะคะพวกนี้จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เขาเป็น

0: นะคะแล้วเขาก็จะคลึงใช้แรงระดับหนึ่งของเขาไปแต่อันนี้เขาคนละอย่างกันเขาไม่ได้กดลงไปเหมือนอย่างที่นวดนะเขาจะขยับข้อซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาจะคำว่าดัดดึงข้อต่อเนี่ยยืดกล้ามเนื้อก็คือทำให้ข้อต่อมันขยับได้ให้กล้ามที่มันยึดเอาไว้อยู่เนี่ยให้มันคลายตัวเทคนิคเขาทำคุณต้องสังเกตเขาเอาม
1: ีทั้งกดทั้งดึง
0: ยืดกล้ามเนื้อใช้คำว่ายืดกล้ามเนื้อ mobilization
1: รู้ได้นะฮะที่เราทำไหมฮะว่าเนี่ยมันยืดแล้วหรือว่านี่ข้อต่อ
2: กล้ามเนื้อก็จะค่อยๆคลายลงแต่ตอนแรกเริ่มที่เราทำอะ
1: ค่
2: ะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความ
0: เวลามือเขาจับเนี่ยมันตึงแค่ไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคลายละมันจะไม่เหมือน
1: คืออย่างเราไม่รู้ว่าถูกแล้วเพราะเรา
0: เพราะมือคุณไม่ได้สัมผัสพอคุณสัมผัสไปคุณจะรู้ว่าอย่างเงี้ยคือตึงอย่างเงี้ยคือคลาย

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกโอและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวโมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหู

ที่ผสมยาปฏิชีวนะค่ะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณบรรณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: มีจำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
0: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLD
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดให้กระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้น

0: ากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: น้อง
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หอยหอยหอยหอยขนมหวานมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
3: ได้ครับแม่อ
1: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่1ก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัย

อับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นวันพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอสองท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาพวินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณธนากรก็คือเป็นที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเรียกเป็น World Asthma Day
1: ถ้
2: าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
0: และเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
1: ัน
0: นี้อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มาละนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได
0: ้มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด คนหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
2: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนากรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืด ที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเหมือนคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
4: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโรคแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวที่สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
0: ไม่หายขาดด้วย
2: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300 ล้านคนครับจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่อง

0: เพื่อทำให้โรคผื่นที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคผื่นเหมือนที่เราได้ชมในวิดีทัศน์เมื่อกี้ไป
1: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคผื่นนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเออเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็จะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเรื่องของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
2: ครับพบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ้
2: คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้องคร
2: ับ แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ170นะครับแต่จะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
2: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
1: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
1: ครับทีนี้เราพูดถึงการปิดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
2: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันโลหิตความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับ
1: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
1: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับ คือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนภกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะ
2: ครับ
0: เขาจะเข้าถึงยาไม่ได้ 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
2: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู้ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้คือเพราะงั้นโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันวราวุฒิคุณนรกรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีระบบทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรง มากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแต่ถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
1: บ
0: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์ว่าคุณนรกรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตัวร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปแต่ท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่
2: อ
0: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
0: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่า ต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกัน
2: ห่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฝาบ้านติดกันเลยนะ
1: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คนไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็

0: วัดเราก็เคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดที่ที่สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
2: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
1: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลีเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
2: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้แล้วแต่ปัจเจกถ้าต
2: รา
0: บใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวครับผม
2: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่ายาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างนี้ครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
1: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่งสอบผ่านชั้นได้อีกคนหนึ่งสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
2: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
1: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
1: ่
0: การให้ยาเสพติดเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาเสพติดเสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
2: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
0: จะมากกว่าโทษ
2: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผมใช่ครับ
1: มีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
1: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณนัทนี่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
2: ้
0: ต้องยอมรับครับว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
1: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสต์หรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
1: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากมลพิษต่าง
1: ๆอะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรอาจารย์วราวุฒ
2: ิ
0: เวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
1: วเล
0: ็
1: กมาก
0: เราไม่เห็นครับ
1: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะนะบางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
1: ร
0: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาช่วยอะไรเป็นยาแคลอรมนะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
1: ์ครับผม
2: แต่ถ้าไม่มีอาการสักการมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
0: ก็คือต้องยอมรับว่าบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพถ้าจะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
2: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างนี้ครับ

0: มันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือหนึ่งมือสองจริงๆมือสามด้วยนะฮะ
2: มือสาม
1: แต่ไม่ใช่มือที่สามนะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือสาม
2: ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
1: ใช
0: ่ได
2: ้กลิ่นไปด้วย
1: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
2: ่
1: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
0: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
1: ครับผม
0: ให้อาจารย์พักแป๊บนึง
1: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
0: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชรสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชรสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
2: ยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
1: ่
0: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
2: มันจะเห็นชัดเจนเหรอ
0: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมี ต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
2: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยล่ะคะ
0: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
2: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
2: ่ๆ
0: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่าไม่เป็นโรคบางอย่างเช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่จันต้นบอก อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
2: ่
0: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกลามเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย
2: ่
0: างนี้เป็นต้นครับผม
2: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
1: คำถามนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
2: เจอบ่อยมากเลยนะ
1: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
2: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
2: ทหารเฝ้าพระราชว
1: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
2: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
1: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมหนังชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
2: ่
1: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
2: ใช่ค่ะ
1: คำถาม
2: เพราะ
1: มันโตมันคือเรื่องปกติครับคุณตาเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตแล้วเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
2: มันก็
1: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วก็ว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจพอนึกภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
2: ่
1: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากหรือเปล่าซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
2: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งนะครับอ
1: าจจะมีผู้ที่อาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
2: ม
1: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
2: ค่ะอาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
0: ค
2: ุณอ้วนอายุ65ปี
0: บ
2: อกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
0: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
2: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
0: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงใน ในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทาง

0: เดินหายใจอื่นๆหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
1: น
0: ี้เป็นต
1: ้
0: น
1: ค่ะอาจารย์แอดนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
2: เพ
1: ราะบางท
2: ี
1: อาจจะมีปฏิกิริยา
2: ลิ้นไม่รู้รสต่างเป็นแผลด้วย
0: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับก็ยกอย่างที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
1: ์
0: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
1: ร
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะน้อยลงครับผมครับคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่ครับ
1: น่าสนใจจริงๆ
2: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
1: ครับผม
2: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
1: อ
2: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
1: จริงจริงมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนแค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยที่มีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิง
2: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: นะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
2: คนไข้ลูกชายคนอิน
0: ต้องเรียนรอดอต้องวิ่ง
1: ใช
2: ่ต้องวิ่ง
1: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
2: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
1: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
1: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
2: เยอะมากบ่อยมาก
1: ครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองม
2: ัน
1: จะม
2: ี
1: ฝ
2: ุ่
1: นใช่กรองพวกฝุ
2: ่
1: นและในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งแล้วมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาจะมีโนสบล็อกโนสบล็อกคือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
2: ก็เลย
1: ใช่ครับ
2: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
1: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
2: เป็นไหมเป็นหืดไหม
1: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มหนึ่งครับคุณนรกรอาจารย์วรังค์ครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
0: ค
1: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
2: ้
1: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
2: ใช่กระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติ ติเหมือนคนทั่วไป
2: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหม
1: โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
2: ะ
1: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
2: ม
1: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
2: ค
1: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแผ่หลอดลมและสุดท้ายต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
2: ์
1: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
3: ้
1: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกรเรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
2: ค
1: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วๆไปได้
2: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
1: ผมก็เป็นข้ออ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
2: ์ครั้งต่อสัปดาห์
1: แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
2: อัน
1: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
2: ะ
1: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันมองไม่เห็นตึกเลยใช
2: ่
1: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งงั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต
2: ่
1: อทั้งเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
3: นี่สำคัญมากเลย
2: ใช่ครับมีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
3: ค
2: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
3: ์
2: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
3: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
2: ึ่
3: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำแล้วกินไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ
1: ้
3: อนในการดูแลครับผม
2: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
1: บ
2: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
1: คุ
2: ณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17เพราะเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
1: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี
2: ้นั่นสิน
1: ั่นสิแล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
2: ตั้งแต่เด็กสองสามปีเนี่ย
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบ อยู่มาช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
2: จะกลับเข้ามา
1: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่

0: อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตำรวจถามว่าทำไมคุณหมอเลิกนัด
1: แต่ผมว่าคุณหมอเลิกนัด
0: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
1: สงบแล้ว
0: ใช่ไม่รู้จะนัดมาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วย
1: ถ้าเกิดมีการตัวเองตลอด
0: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักเรา10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับผมเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
1: ค
0: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
1: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาพูดเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
2: ์
0: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
1: ้
0: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
0: ั
2: จจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีครับโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยครับ
1: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
0: จะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
1: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟๆไปก่อนนะ
2: ถูกต้องนะคร
1: ับ ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวีดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
0: แต่จริงๆบอกยากครับเสียงวีดที่เราได้ยินว่าเสียงวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกครับจนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ยอาการที่หายใจมีเสียงผิดปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื
2: ้
0: อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊ดคงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์แอ๊ดก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากเลยเพราะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
2: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
1: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่าง
1: นี้ใช่ใช่เคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
0: ครับ
1: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: และส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นค่ะเป็นพวกแบบ
1: เด
0: ็กๆเอา
1: ไปใส่เข้าไปในปากใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะ
1: คะ
0: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตและท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี
2: ้ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
0: ้เหมือน
2: ประสบการณ์ตรงจริงๆใช
1: ่ครับเคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปี สอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีแล
0: ้
1: วลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
0: ี
1: ฉีดเข็ม4หรือยังคะ
0: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
2: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
1: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
2: 120วันใช่ครับ
0: 4เดือนประมาณ
2: ใช่ครับ
1: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
0: ต้องดูประกาศเอา
1: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
0: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ะ
2: ครับผม
0: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
1: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมัน
0: ขมวดขมวดขมวดแล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นแล้วเป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจาก gases ด้วยเช่น sulfur dioxide nitrogen dioxide รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
1: ้
0: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยให้ทุกคนไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
1: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค่
0: ะ
1: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมตามองการอนามัยโลก
1: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
1: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลย คนละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับหมูหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
1: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
0: ครับ
1: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
1: เ
0: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
1: ที
0: ่ตั้งสังเกตไหมเวลาหยอดยาที่ตา
1: ใช่ใช่
0: ยาแต่ลงคอถูกต้องเพราะว่าคาร์บอนดักใช่ไหมครับแต่แล้วมันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำดำคล้ำคล้ำไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะ เพราะว่าเลือดดำนะฮะจะรอบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
1: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไข้เครื่องดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู
0: ้สั่งให้
2: นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
0: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอดเหมือนก
0: ัน ใช่คร
2: ับผม
1: มีเอาคำถามของคุณเยาว์บ้างดีกว่านะคะอายุ55 น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว

0: จะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยานะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกินก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับ
1: ค
0: ่ะว่าการดื่มเบาหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
2: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
1: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องตอบว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
2: จริ
0: งๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเราก
1: ินหวานกินติ่มทุกวัน
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
2: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
2: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแรงมาก
0: ครับผม
1: ดิฉันชอบกินของหวาน
0: แต่ตะหุ่นไม่น่าใช่พี่ตักนะครับผมน่าจะพี่ตักน่าจะตัวเล็กกว่าน
1: ี้ขัดคอแล้วขัดน้ำจกแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกรรมพี่ตักตอนนี้ครับผมครับ
1: โอเคค่ะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอ2ท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะค
2: ุ
1: ยกันหลายๆรอบด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

ปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนจริงไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าปวดท้องตรงนั้นน่าจะเป็นโรคนี้ปวดท้องตรงนี้น่าจะเป็นโรคนั้นวันนี้เรามารู้กันค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันนะคะเขาว่าปวดท้องด้านขวาบนอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะถุงน้ำดีเรานะคะอยู่ที่ใต้ชายโครงด้านขวาส่วนบนเวลาเรามีนิ่วในถุงน้ำดีก็มักจะเป็นอาการหลังอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆถุงน้ำดีพยายามบีบตัวเพื่อไล่น้ำดีให้ไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนิ่วที่ตกอยู่ก้นถุงก็จะมาอุดที่ท่อทางเดินน้ำดีทำให้เราปวดท้องรุนแรงหายเองได้ค่ะหลังจากที่ถุงน้ำดีนั้นคลายตัวหากไม่หายเองเราก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดเป็นถุงน้ำดีอักเสบอาจจะต้องผ่าตัดเรามาดูความเชื่อที่2กันค่ะปวดท้องซ้ายบนอาจเป็นม้ามอักเสบจริงไหมความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะแม้ตำแหน่งซ้ายบนจะเป็นตำแหน่งของม้ามแต่โรคของม้ามเราเจอน้อยมากทีนี้ถ้าเราปวดท้องซ้ายบนโอกาสที่จะมีโรคก็จะมีอยู่2โรคที่เจอบ่อยอันที่1คือตับอ่อนอักเสบอันที่2คือนิ่วในท่อไตซึ่งการปวดจากตับอ่อนอักเสบและนิ่วในท่อไตนี่จะปวดรุนแรงมากถ้าเป็นไตอักเสบก็จะมีอาการปัสสาวะผิดปกติร่วมด้วยในขณะที่ถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบการปวดจะทะลุไปทางด้านหลังเรามาดูความเชื่อที่3กันค่ะปวดท้องขวาล่างอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบ

ความเชื่อนี้ถูกต้องค่ะเนื่องจากไส้ติ่งเราอยู่ทางด้านขวาล่างแต่ถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบจริงจะไม่ได้เริ่มต้นที่ขวาล่างนะคะจะเริ่มต้นปวดที่ลิ้นปี่หรือตรงกลางสะดือถึงค่อยย้ายมาที่ด้านขวาล่างอาจจะมีไข้หรือมีคลื่นไส้อาเจียนรวมถึงมีท้องเสียร่วมด้วยได้มาดูความเชื่อต่อมากันค่ะปวดท้องซ้ายล่างอาจเป็นลำไส้แปรปรวนความเชื่อนี้ไม่จริงค่ะลำไส้แปรปรวนนะคะเวลาเราปวดเราจะไม่ปวดเฉพาะที่ตำแหน่งที่ปวดมันจะบอกไม่ได้และจะย้ายที่ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเป็นซ้ายล่างโรคที่เราต้องคิดถึงอันที่หนึ่งคือลำไส้โป่งพองเป็นกระเปาะแล้วมีการอักเสบหรือเป็นปัญหาที่ปีกมดลูกหลายตำแหน่งของการปวดท้องอาจจะบอกโรคได้ก็จริงแต่หากเรามีอาการร่วมอื่นเราอาจจะต้องสงสัยหรือจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแล้วมีไข้ปวดท้องแล้วตัวเหลืองปวดท้องแล้วน้ำหนักลดแบบที่เราไม่ตั้งใจขนาดตั้งใจน้ำหนักยังไม่ลดเลยถูกไหมคะปวดท้องจนต้องปลุกให้เราตื่นจากการนอนหลับเพราะฉะนั้นควรจะต้องพบแพทย์เพื่อให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยที่ได้มีแขกรับเชิญเข้ามาแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ก็สวัสดีครับอาจารย์เต้แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมบำบัดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอใส่คำว่ากิจกรรมปุ๊บเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินครับแปลว่า occupy
1: occupy
2: occupy คือจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบจดจ่อครับจดจ่อแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสุข
1: อู้อันนี้เข้าเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะใช้กิจกรรมบำบัดในการที่จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย
2: ใช่เลยครับเป็นความหมายที่ดีมากสำหรับการที่อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกครับ
1: ไอ้ความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครอบครัวและที่สำคัญในที่ทำงานของเราด้วย เพราะเวลาที่เราพูดถึงที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเรื่องของชุดความคิดที่เขามีชุดประสบการณ์ที่เขามีรวมทั้งสิ่งที่ติดตัวเข้ามาด้วยคือเรื่องวัยเขาแบ่งเป็นเจนๆใช่ไหมครับมีเจนอะไรกันอยู่บ้าง
2: ตอนนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4เจน
1: ครับ
2: 4เจนนะครับเจนแรกก็คือเป็นเจนที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเบบี้บูมก็หมายถึงว่าท่านก็อายุประมาณสักเกิน64ปีละคือเกษียณมาสักเกือบ5ปีละ
1: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่แบบยังทำงานอยู่และค่อนข้างจะเป็นซีเนียร์ตอนนี้เราเรียกว่าเจน X ประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ตอนนี้ยาวไปถึง60เสร็จแล้วเจนที่เยอะที่สุดนี้นะครับแล้วก็กำลังวิตกกังวลเราเรียกว่าเจนวิตกกังวลนะเจน Y เพราะว่ามีคำถามว่า Why
1: ทำไมเสมอ
2: ทำไมตลอดเลยแบบทำไมเนี่ยจะมี

0: พวกอารมณ์ลังเลสงสัยวิตกกังวลเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงที่เป็น8ถึง24ปีเนี่ยเราเรียกว่า Gen Z
1: การที่จะแบ่งเป็นเจนต่างๆเนี่ยดูจากปีเกิดเท่านั้นเหรอหรือว่าดูจากลักษณะอื่นๆของเขาด้วย
0: จริงๆแล้วพวกเจนต่างๆเนี่ยเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมการสื่อสาร
1: โอ้โหใช้คำใหญ
0: ่เพราะว่า Gen Y เนี่ยเขามาพร้อมกับมิลเลนเนียม
1: ครับ
0: เป็นคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับส่วน Gen Z เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับอะไรที่เกี่ยวกับบนมือถือซึ่งเล็กลงมากๆส่วน Gen X กับ Baby Boom เนี่ยคล้ายๆกันมาพร้อมพิมพ์ดีดนะเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติมาพร้อมทีวีประมาณนี้ครับ
1: เคยได้ยินมาเขาก็บอกว่าคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาก็จะเป็นพวกที่เคลื่อนย้ายมายุคจากยุคอนาล็อกเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็จะมีความสามารถในการรอระดับหนึ่งถูกไหมแต่คนที่เกิดมาก็รู้จักดิจิตอลแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะรอไม่เป็นเกี่ยวข้องไหมอ่ะ
0: เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับอาจารย์เต้เขาก็จะใจร้อน
1: อ
0: ารมณ์ก็คือคาดหวังสูงและต้องทำให้เสร็จได้ผลเร็ว
1: เดี๋ยวนั้นเลย
0: เดี๋ยวนั้นด้วย
1: เป็นเจเนอเรชันประเภทว่า now
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้
0: แต่เขาจะขาดอะไรบางอย่
1: าง
0: เช่นเขาจะขาดวิธีการสื่อสารที่อ่อนโยนเขาสื่อสารประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: พบรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เร่งรีบไปหมดเลย
1: เวลาที่อยู่ในสังคมการทำงานนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะวิธีการสื่อสารของแต่ละคนคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันน่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมครับในการที่จะทำให้งานของเรามันเดินหน้าต่อไปได้
0: ไม่ว่าจะวัยไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3 ความว่
1: ามาจัดมา
0: หนึ่งความรัก
1: ความรัก
0: สองคือความสัมพันธ
1: ์ความสัมพันธ์และสาม
0: คือความสงบครับ
1: ความสงบ
0: ใช่ครับโดย3อันเนี้ยมันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกวัยเลย
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าวิธีในการสื่อสารของเราคำนึงถึง3ความนี
0: ้ครับ
1: มันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันสำเร็จ
0: เป็นภาษาเดียวกัน
1: เป็นภาษาเดียวกันพอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่องของอาวุโส seniority มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าหรือไม่มันอาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติอย่างอื่นเราทำงานที่นี่มา15ปีแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาทำงานแค่3ปีเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเราจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่านะถ้าพูดอีกแง่นึงเฮ้ยเราก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีอยู่ๆแล้วก็แซงหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการแล้วอ่ะ
0: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรเลย
1: อ้าว
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่า Gen X
1: ครับ
0: Gen X นี่เขา one man show คือเขาทำได้ทำงานคนเดียวก็ได้และก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครด้วย X จะภูมิใจมาก แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือ เขาเนี่ยจะบ้างานนิด
1: ๆ
0: แล้วก็อยากได้ชีวิตของเขาเป็นส่วนตัวมากๆเขาต้องการความสมดุลของชีวิตและการใช้ชีวิตที่มีงานด้วยพักผ่อนด้วยสุขภาพก็ด้วยคราวนี้กลุ่มที่เขาอยากเป็นหัวหน้ารู้ไหมครับใคร
1: อ้าวมันก็คงไม่ใช่ Gen X แล้วล่ะ
0: Gen Z ไง
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่
1: แล้วข้าม Gen Y ไปไหน
0: เพราะว่า Gen Y เป็นเจนวิตกกังวล
1: อ๋อ
0: ลังเลสงสัย
1: ครับ
0: จะเป็นหัวหน้าทำไมแค่นี้ก็งานยุ่งอยู่แล้วดังนั้นเจนที่จะมาใหม่ๆคือเขาคอยดู X ดู Y แล้วเขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่า X และ Y ก็คือ Gen Z
1: สำหรับคนที่เป็น Gen Z
0: ครับ
1: แล้วในที่สุดได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเราเป็นสวัสดีครับคุณพี่ ช่วยทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
0: เขาจะปรับตัวเร็วมาก
1: อ้าวเหรอครับ
0: แต่เขาที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เขาขาดคือ soft skill soft skill เขาจะพูดยังไงเจรจาต่อรองยังไงทำได้เลยครับ
1: ครับ
0: เป็นเจนที่มาแรงมากๆสำหรับยุคนี
1: ้หลายๆที่ที่ผมไปอ่านเจอมารวมทั้งได้ฟังมาด้วยก็คือว่าบางทีการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไอเดียลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นโค้ชจะดีกว่าไหมอาจารย์ป๊อปมีข้อคิดเห็นในเรื่องของคำว่าหัวหน้ากับคำว่าโค้ชยังไงบ้างครับที่จะ
0: บอกว่า Gen Y ชอบมากเลย Gen Y เนี่ยขอให้มีหัวหน้านะเพราะเขาวิตกกังวลเขาก็เลยอยากมีคนที่เป็นเสาหลักขอให้มีใครอ่ะเป็นหัวหน้าแทนเขาอ่ะแล้วเขาจะตามบ้างไม่ตามบ้างอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขารักอิสระ
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็คือเรื่องโค้ชเนี่ยเขาก็อยากให้หัวหน้าเป็นโค้ชด้วยกรณีที่เขาวิตกกังวลเขาต้องการพึ่งพาทางด้านสุขภาพจิตอย่างแรงสำหรับ Gen Y ดังนั้นใน Gen Y ก็จะนิยมทั้งหัวหน้าที่เป็นโค้ชได้และโค้ชที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าช่วยนำทางเขาได
1: ้แล้ว Gen Z ล่ะครับ
0: Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็จะรักความยุติธรร
1: ม
0: ดังนั้นทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีหัวหน้าไม่มีโค้ชทุกคนจะได้เป็นหัวหน้าเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดนะGen Zสนใจคนที่สร้างแรงบันดาลใจ มีประสบการณ์ชีวิตและก็เขาจะขวนขวายค้นหาเบบี้บูมเมอร์หรือ Gen X ที่มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง
1: ครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเนาะ มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยบางทีเคมีไม่ตรงกันแค่มองหน้าเฉยๆก็แบบไม่รู้อะไรที่มาทำให้แบบว่าไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยอ่ะแต่มันก็ต้องทำอ่ะมันจะมีกิจกรรมอะไรวิธีอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสันติแล้วก็มีประสิทธิภาพ
0: นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราอยู่กับกิจกรรมในชีวิตเรามีหน้าที่อันหนึ่งที่เราเรียกว่าออกแบบสิ่งแวดล้อม
1: สิ่งแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ป่าเขา
0: สิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความสัมพันธ
1: ์
0: สร้างความรักและความสงบเมื่อกี้3ความเมื่อกี้
1: ครับ
0: เป็น3ความที่ทุกวัยต้องการดังนั้นเราจะเรียกห้องหนึ่งว่ามัลติเซนซอรี่ใช่ครับห้องมัลติเซนซอรี่ก็คือจะมีทางเลือกว่าคุณชอบแสงคุณชอบเสียง
1: ครับ
0: คุณชอบการเคลื่อนไหวคุณชอบการสัมผัสคุณชอบรสกลิ่นจากอาหารอะไรพวกนี้นะครับคือเรามี5ทางเลือกให้เขาร
1: ูปรสกลิ่นเสียงสัมผ
0: ั
1: ส
0: ใช่เลยตรงนี้เราเรียกว่าเจน Z ต้องการมากและเมื่อใดก็ตามเขาได้ในสิ่งที่เขารู้สึกพอใจเขาก็จะผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายปุ๊บใครมายังไงอารมณ์เขาร่วมได้หมดเลย
1: นั่นก็คือเขามองจากมุมของตัวเอง
0: ใช่
1: ถ้าในที่สุดเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับทีนี้เขาโอเคที่จะทำงานกับใครก็ได
0: ้เปิดใจเลย
1: ฟังตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอ๊ะผมจะไปฟิตอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่พอฟังไปฟังมาเหมือนกับเรากำลังจะพูดเลเบลให้กับคนเหล่านี้แต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของคนเรามันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นเนาะมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านี
0: ้มีความผสมผสานมากเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่พูดถึงเจนแล้วนะครับ
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่ครับเจนเนี่ยเป็นแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในเจนนี้นะแต่ว่าเจนทุกเจนเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นภายในตัวเราเองเนี่ยเราเลยเรียกอันใหม่ว่าเซลฟ์ใช่เซลฟ์เนี่ยนะครับก็คือทุกวัยเนี่ยเราไม่สนใจอยู่เจนไหน
1: oh.
0: แต่คุณเนี่ยจะมีการเรียนรู้เรื่องของตัว S ตัวแรกคือ Social E คือ Emotion L คือ Learning
1: ครับ
0: และตัวหลังสำคัญมากเป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่เราเรียกว่า Flow เวลาที่เราอยู่กับเจนไหนๆได้แสดงว่าสมองของเราจิตใจของเรามันสมดุลกันเราคิดบวกเราคิดยืดหยุ่นอารมณ์เรามีอารมณ์ดีไปกับทุกๆวัยได้เราควรจะมีกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยนั่นเอง
1: และทำให้เกิดการสื่อสารกันและ
0: สื่อสารกันทางบวกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่า flow อารมณ์ลบมา flow ให้เป็นอารมณ์บวกเร็ว
1: ๆ
0: คิดลบมา flow ให้เกิดความคิดบวกเร็ว
1: ๆอันนี้จะเป็นการบังคับกันจนเกินไปไหมครับว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ลบมาต้องรีบกดมันไปแล้วใส่อารมณ์บวกเข้าไป
0: ไม่เชิงครับเราถือว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยอารมณ์อาจจะหงุดหงิดมาจากบ้านแต่พอเข้ามาในที่ทำงานปุ๊บให้รู้สึกว่าเป็นบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่พื้นที่เราปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไว้อกไว้ใจกันได้นะครับมันเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเราหาได้จากไหนก็หาได้จากคนที่อยู่รอบๆตัวเรา
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะสะสมประสบการณ์ชีวิตภายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลล์เอสติ
1: ม
0: มันคือความรู้สึกโหภูมิใจจังเลยที่อยู่กับที่ทำงานกับพี่ๆภูมิใจจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับน้องๆ
1: มันก็จะใกล้ๆกับคำว่า self confidence อยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ไหม self confidence คือมันจะออกมาให้เห็น self confidence อยู่ข้างนอก self esteem อยู่ข้างใน
1: เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายข
0: ึ้นใช่ใช่ครับชัดมาก
1: self esteem แล้วก็ self confidence เนี่ยมันอาจจะถูกทำลายได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราเสนองานให้ทีมฟังแล้วอยู่ทีมก็ให้ฟีดแบ็กมาประเภทที่แบบเฮ้ยไม่ไว้หน้ากันเลยวะ
0: ปัจจุบันนี้
1: ยังไงดีที่จะให้แบบฟีดแบ็กเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันต้องให้ฟีดแบ็กอ่ะ
0: ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กตอนนี้มันมีอยู่5การฟีดแบ็ก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็ก
1: อ้าว
0: จำง่าย
1: ๆไม่มีโพซิทีฟเหรอ
0: ฮะโดยองค์กร ที่เขาแบบทำงานเป็นประเพณีนิยมมานานเนี่ยนะครับเขาก็มักจะต้องแบบมีคริติไซส์เนาะการคริติไซส์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนหลังๆเนี่ยสุขภาพจะแย่ลง คนที่แบบตำหนิติเตียนวิจารณ์คนอื่นลืมมองตัวเอง พอลืมมองตัวเองปุ๊บเนี่ยนอนไม่หลับสุขภาพก็เริ่มแย่ ดังนั้นเราเลยเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุไหนๆเจนไหนๆต้องมาเรียนรู้แซนด์วิชฟีดแบ็กนึกถึงนะครับเรามีขนมปัง2ชิ้น
1: ครับ
0: อยู่ปิดบนปิดล่าง
1: ใช
0: ่แล้วก็มีไส้อยู่ข้างในตัวขนมปังเปิดและปิดเนี่ยก
1: ็
0: คือเราต้องใส่โพซิทีฟเจอกันครั้งแรกก็โพซิทีฟละคิดบวกชื่นชมละและไม่ได้ชื่นชมแบบเสแสร้งนะครับชื่นชมแบบจริงใจ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างให้เห็นเลยพี่จำได้นะน้องจำได้นะว่าเหตุการณ์นี้พี่ทำได้ดีแบบนี้น้องทำได้ดีแบบนี
1: ้
0: นี่คือการเปิดโพซิทีฟขนมปังใบแรกคราวนี้ไส้ข้างในเนี่ยไส้ข้างในเนี่ยควรจะต้องให้เขาลองคิดเองให้ถามเขาว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขายังไง
1: ครับ
0: คะแนนไม่มีเป็นสเกลศูนย์นะครับให้บอกว่า7
1: โอ้นี่เป็นทริคเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นทริคเลยครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งที่บอกว่า1คือคุณมีคุณค่าอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่7นี่คือแบบโหเต็มที่เลย
1: สุด
0: เลยและให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาจะต้องปรับพัฒนาอย่างไรด้วยเราไม่มีไกด์อะไรเลย
1: ครับ
0: นะครับและสุดท้ายก็ชมที่เขาสามารถบอกได้ว่าเขารู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมีแนวทางชัดเจนก็เป็นตัวปิดท้ายนั่นเอง
1: โอ้ก็คือเริ่มด้วยคำชมเชิงบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วตามมาด้วยฟีดแบ็กในลักษณะที่เป็นเชิงคำถาม
0: ใช่ครับ
1: แล้วปิดท้ายด้วยคำบวกอีกสัก
0: คำบวกอีกทีนึง
1: อ๋อนี่คือแซนด์วิชฟีดแบ็ก
0: ใช่ครับออกไปมันแบบโหเบิกบานใจทุกคนนะครับ
1: ผมว่ามันคงจะต้องบวกด้วยคำว่าความจริงใจด้วยใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ self esteem ของคนคนนั้นจะยังคงอยู
0: ่ดีมากๆ
1: แล้วก็ไม่ถูกทำลาย
0: ไม่ถูกทำลายแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรานะครับถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยากจะนำสิ่งที่ดีๆออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย
1: self esteem เนี่ยมันเกิดจากเจ้าของตัวตนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆมาช่วยเสริมสร้างเซลฟ์เอสติมของคนคนหนึ่งได้อะ
0: 80% มาจากภายในตัวเรา
1: อ
0: ีก 20% คือข้างนอก
1: ลองยกตัวอย่างของการสร้างเซลฟ์เอสติมด้วยตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมจะเอาไปใช้เอง
0: ได้ครับวิธีการง่ายๆเลยครับอาจารย์เต้ก็คือเราลองบอกมาสิตอนเนี้ยว่าเรามีข้อดีอะไรสัก10ข้อ
1: เพียบเลยครับแต่ยังนึกไม่ออก
0: ให้เขียน
1: อ๋อให้เขียน
0: เขียนใช่เพราะบางทีเราคิดแล้วมันฟุ้งใช่ไหมครับเวลาเขียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช่และเราทำบ่อยยิ่งเราทำบ่อยเราจะเขียนได้เร็ว10ข้อไม่เกิน5นาทีก็เขียนได้ละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีเขาก็จะเริ่มแย่แล้วเคสผมก็บอกว่าไม่ถึง10ข้อทำยังไงแซงอันเนี้ยดูออกเลยว่า perfectionistเขาคาดหวังที่จะต้องให้ตัวเอง10ข
1: ้
0: อแต่เขานึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ภูมิใจกับจริงเรื่องนั้นจริง
1: ๆถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและดีในเรื่องนั้นในสายตาคนอื่นแต่เขาด้วยความที่เขาเป็นสมบูรณ์แบบ perfectionist มันอาจจะไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้เขาก็เลยไม่กล้าเคลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาดี
0: เพราะเขาไม่เคยย้อนมองตัวเองหรือขอบคุณตัวเองมีคำใหม่ยอดฮิตมากสำหรับทุกเจนคือ
1: gratitude
0: เราต้องรู้จักที่จะ acknowledge ตัวเองขอบคุณตัวเองพอเราบอกว่าข้อดีเรามี10ข้อถึงไม่ถึงไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ถ้ามี3ข้อเราก็ขอบคุณตัวเราที่ทำได้3ข้อ
1: ในสังคมที่มีคนหลายๆวัยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน หรือว่าจะเป็นในครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นในชมรมอะไรสักอย่างที่เราไปเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเรามารวมตัวกันผมว่าวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็คงจะเป็นกิจกรรมเนาะ
0: ครับ
1: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่คิดว่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะแนะนำให้กับผมหรือว่าคุณผู้ฟังได้ลองนำไปใช้ครับ
0: ครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นกิจกรรมมหัศจรรย์

0: ได้เลย
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะจริงๆนะครับทำงานจริงๆเนี่ยเราให้ทำงานเคร่งเครียดจริงๆเนี่ยนะครับสมองรับได้เนี่ย25นาที
1: ใน1ชั่วโมงใช่ไหม
0: ใช่ในหนึ่งชั่วโมง
1: ต่อเนื่องกัน25นาท
0: ีใช่ไม่ควรจะนั่งนานเกินไปอย่างนี้สุขภาพองค์กรแย
1: ่
0: นะครับ25นาทีเบรกสัก5นาทีก็กลับมาใหม่นะครับและเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเมจิกคือ11โมงถึงเที่ยง
1: นั่นก็คือเป็นช่วงสำหรับทำกิจกรรม
0: ทำกิจกรรม
1: ตัว M ตัวแรกคือมิวสิก
0: คือมิวสิกก็ไปถึงอาร์ตอาร์ตก็เป็นเรื่องของชมรมถ่ายภาพก็เป็นอาร์ต
1: เป็นศิลปะ
0: ศิลปะเนาะชมรมเต้นเต้นลีลาดเต้นรำเต้นอะไรตามสไตล์ยุคสมัยเนี่ยเพ้นภาพใช้
1: cross stitch
0: มีอะไรที่เป็นกำแพงนะครับกำแพงสีขาวแล้วเริ่มแต้มสีเป็นศิลปะมันงดงามมากนะครับมันจะเกิดเกมส์นะครับเกมแล้วก็ทำบ่อยๆแต่คุณจะทำบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปีละครั้ง
1: กีฬาสี
0: เล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องแบบมีใครแบบเล่นกีฬาแบ
1: บ
0: เพื่อผ่อนคลายเนาะระหว่างทำงานเล่นปิงปองนะเล่นกีฬาหมากรุกหมากฮอสได้ครับและอันนึงที่น่าสนใจมากคือไอเดียไอเดียเนี่ยนะครับก็คือมันในเป็นการที่เราแสดงแบบมีพื้นที่แสดงอิสระเลยไอเดียสร้างสรรค์อยากให้องค์กรไปข้างหน้ายังไง อยากให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองยังไงเป็นอิสระเลยเปิดกว้างคือไม่มีผิดมีถูก
1: พื้นที่อิสระและปลอดภัยด้วย
0: ปลอดภัยด้วยและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในตัวเขาตัวเรานะครับคนในองค์กรก็จะเกิดพลังอีกแบบนึงซึ่งไประดับสุดท้ายคือคราฟต์คราฟต์เนี่ยก็คือเป็นหัตถกรรมหัตถกรรมเนี่ยก็คือเวลาจัดกิจกรรมยกตัวอย่างง่ายๆกิจกรรมรับขวัญน้องใหม
1: ่นั่นถือว่าเป็นหัตถกรรม
0: หัตถกรรมเพราะว่ารับขวัญน้องใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของการที่ต้องแบบต้องมีการผูกได้นะครับมีการร้อยดอกไม
1: ้
0: มีบางทีอาจจะมีดนตรีไทยนะครับภูมิปัญญาบ้านเราหลายๆอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่าคราฟทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงานวันประเพณีไทยต่างๆบ้านเรามีเยอะมากครับมันจะมีองค์ประกอบของคราฟเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามมีหัตถกรรมจิตใจของเราก็ถักทอได้ละเอียดอ่อนมาก soft skill มันก็จะประณีตจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นคร
1: ับกิจกรรมที่เรียกว่า magic เนี่ยครับมันควรจะต้องจัดทีบ่อยกันขนาดไหนครับปีละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่าจัดกันทุกวันเลย
0: ไม่เอาเวลามายึดติดเลยครับ
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ ใช่ครับแต่ขอให้ผสมผสานในตัวเหล่านี้นะครับ
1: ครับจำเป็นต้องมีครบทั้ง5ตัวไหมครับในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย
0: ก็ไม่จำเป็นแต่เชื่อไหมครับโดยธรรมชาติมันจะจัดสรร
1: มันจะมาเอง
0: มันจะมาเองทั้ง5ตัวเนี้ยในกิจกรรมบำบัดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงมติว่าเป็นการที่ทำให้เราเกิดความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆผูกพันใกล้ชิดมากๆจากเดิมที่องค์กรของเราต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างวัยแล้วก็มีกำแพงเนี่ยเราเรียกว่า empty love เป็นรักที่แบบฉันรักในหน้าที่งานเท่านั้นแหละไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรแต่พอมันเปลี่ยนไปโดยใส่เมจิกเข้าไปมันจะกลายเป็น unlimited love
1: โอ้โหรักไม่มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับบางทีทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการที่จะมาคล้ายมานั่งคิดอีกทีว่าทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากกิจกรรมไหมครับหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว
0: ถ้าสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เต้เมจิกเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยขนาดทำมันทำอย่างช้า
1: ๆ
0: ขนาดทำเนี่ยมีการรับฟังเราเรียกว่า reflective listening
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วล่
1: ะ
0: มันก็จะพัฒนาสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในและเราก็เปิดเวทีนิดนึงว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณมีข้อดีอะไรบ้างระหว่างทำกิจกรรมและอย่าลืมขอบคุณขอบคุณตัวเรานะกิจกรรมนี้ทำให้เราทำดีต้อง3ข้อแน
1: ่
0: ขอบคุณอาจารย์เต้นะที่มาร่วมกิจกรรมนี้และผมได้เห็นความดีของอาจารย์อีกต้อง3ข้อแน
1: ่
0: มันจะมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติครับ
1: เป็นการถอดบทเรียนอย่างนึง
0: ใช่
1: แล้วเป็นการที่ทำให้เห็นคุณของทั้งตนเองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วก็มันจริงใจเนาะเพราะว่าพอเราเข้ามาในร่วมในกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกบวกอย่างไรแล้วก็บอกไป
0: ถูกต้องเลยครับ
1: วันนี้ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ป๊อปเยอะมาก
0: ยินดีมากครับ
1: ทั้งในเรื่องของ3ความทั้งในเรื่องของ magic ทั้งในเรื่องของ self คืออาจจะไม่ได้ไปใช้กับองค์กรจริงๆแต่อย่างน้อยมันเป็นความรู้พื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเราก็จะได้มีข้อมูล

0: เราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรน่ะมันดำเนินไปได้อย่างไรเนาะ
1: ครับ
0: เออวิธีนี้ดีอ่ะ
1: ยินดีมากครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมาก
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณหมอป๊อปมาเป็นแขกรับเชิญของเราหวังว่าจะได้กลับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hot Issue ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mental Health Physical Healthเป็นเรื่องของ self improvement นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่อาจารย์ป๊อปเอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันตรงกับฟอร์แมตของรายการของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยมีตอนใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube ของ Mahidol Channel รวมทั้งในรูปแบบที่เป็นพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Anchor Spotify และ Blockdit ครับในวันนี้ Wellbeing กับผมรพีบุญเปลื้องและอาจารย์ป๊อปก็คงจะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระครูประหลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูประหลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พลโทกิตยุทธกิตยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

0: จากกองทุนไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท28สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลาง

วันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพพรวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัท Aoyama ไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแล้วโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17 นาฬิการาชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนันนิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติแล้วทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
3: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
3: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
4: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
3: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
5: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
6: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
6: เมื่อการทุกอย่างสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
5: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
7: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
8: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
7: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
8: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
7: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ายการปวดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานดำ

0: เดิมซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟทั้งดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
1: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
1: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน อ
0: ัน
1: ที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีๆก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
1: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะ ันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
1: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบ

0: คุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร
1: อ
0: ย่างเดียวแบบนี้ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลอย่างเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมติทำแล้วโอได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการมีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่ๆมันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
1: แสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายค่ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
1: ใช
0: ่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าเอ้ยคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์น

0: องได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย

0: อย่างนี้พอฟังดูแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับนะคะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
0: ค
1: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จ
0: เ
1: นาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
0: แถมเป็นการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
1: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
0: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
1: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
0: ะ
1: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
0: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
1: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
0: ่
1: สมมติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
0: ้
1: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ ได้ก่อนไหม
0: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
1: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
0: แล้วก็เข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
0: ตั้งเข็มทิศใหม
1: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูก

0: ทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนา
1: ะ
0: มันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือหนึ่งเริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะอาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: แล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอ่ะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเอง
0: ใช่เช็คแต่ว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลย
1: ค
0: นบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่า หเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ่ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมากันอะไรแบบเนี้ย
1: หรือยกตัวเองข่มคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่า เราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จะเข้ามานะจะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
1: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่หรอ
1: ป้าชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได้
0: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
1: ให้200เอาป่ะล่ะ
3: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: อ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: อ๋อ
1: โอ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะไม่ได้
1: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
2: ้เดี๋ยวป้า
0: อะไร
2: เกิดอะไรขึ้นอะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคนกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
2: ่เฮ้อหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคนกันกับคุณน้ำตาลถ้าไม่เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
2: ่เฮ้ยทำไมเออทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อนอะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
1: ุ
0: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาล
2: โอ้โห
0: สาวคุณมาวินไง
2: โอ้ยอย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่นี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
2: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ฮะในออฟฟิศเนี้ยมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
2: ้โอ้โหร้านสดโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอ้าเป็นอะไรไอ้อ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่มั้ยล่ะ
2: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: เออ
2: เฮ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
2: ป้ากำลัง
0: หยุด
2: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
2: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
2: เฮ้ย
0: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได
2: ้เอาแล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
5: อะไรคะเนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
0: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
5: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
0: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
5: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างนี้ค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
0: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
5: ใช่เดี๋ยว
0: ป้าไปเอายามาให้นะ
5: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยย
0: ัง
5: ไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
0: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
5: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
0: เห็นจะทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างนี้เวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในนี้มันไม่ระบาย
4: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
0: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู
2: ่ใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
0: พู ดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
2: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
0: ได้เลย
4: โอ้ยนี่ถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
0: อะไรเยอะ
2: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
4: โอ้พี่เห็บหมัดเลยเยอะแน่นอน
2: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
4: นี่ป้าคือหนูไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวไรฝุ่นด้วยแล้วซึ่งไรฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ย

0: กัดกินผิวเราตอนเวลานอน
1: ว้ายตายแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ดูน่ากลัว
1: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะ
0: ฉลาดนะสวยด้วยก็ต้องเก่งด้วย
1: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิงกับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้ห่วงสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามมาทั้งวันอ่ะเออน้ำหูน้ำตาในไหลก็เลยต้องดูแลอย่างนี้แล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีลายฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
2: ใช่บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
3: อุ้ยเน่อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
1: แพ้อะไรอ่ะ
2: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
3: จริงแล้วมีอีกอย่างคือแพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายได้แหละอะไรเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
1: จะเป็นน้ำแข็งหรือไงนะ
2: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมันออกไปบ้าง
3: ผู้ชาย
2: โอ้ยไปแล
1: ้วไปนี่นี่ออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก่ง
2: วันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
3: เนี่ยบางทีเขา
1: ใครเขาจะไปกันล่ะ
3: เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนนี
1: ้เออ
3: ไล่เราออกมา
1: ชวนคุยเสียเวลาทำงานทำงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงว่ามีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มารวมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
0: หมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
1: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
0: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
1: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
0: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่การบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
0: เออใช่
1: คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ย
0: อันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
1: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยา

0: ยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
1: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ
0: ้
1: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่นคันอักเสบเรื้อรังค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยมีริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราไม่รู้ตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
1: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นเราไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
0: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
1: บอกว่า
0: ไม่ได้กลิ่นนะ
1: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
0: อู้อี้อย่างเงี้ยเหรอ
1: เสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี้ไหมลูกหรือว่าเริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อน
1: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
0: ทีนี้วิธีป้องกันหรือดูแลตัวเราเองและคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
0: มาจาก
1: พ่อแม
0: ่เรา
1: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้อง อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดพยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
0: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
1: ภูมิแพ้
0: ภูมิแพ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้คือฝุ่น
1: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศ
0: อากาศ
1: นะคะ
0: หลัก
1: เลยเรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฝุ่นนะคะเจอประมาณ 70% เลย
0: โอ้โหเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
0: แมลงสาบอ่ะ
1: ใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
0: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
1: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
0: อาบน้ำสุนัขกับน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
1: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
0: อาบตัวด้วยนะ
1: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
0: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
1: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
0: มันอยู่ที่โชคชะตาพี่คุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
0: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่เราเรียกว่าอนาไฟแล็กซิสนะคะ

0: ับนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
1: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
1: เ
0: ป็นหลักเลยค่ะ
1: ผื่นขึ้น
0: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
1: ัก
0: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
1: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
0: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
1: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
0: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป
1: ็
0: นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยค
1: ุ
0: ณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
1: ปวดศีรษะตลอด
0: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
1: ้
0: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยเขาแพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
1: ะ
0: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบลมแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น
1: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกล
1: ับ
0: มาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษค่ะใช
1: ่โอ้นะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมี
0: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก
1: ็
0: คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
1: รักษาตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล
1: ้
0: วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออกค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบ

0: ถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: ฮัทเช
2: ่โอ้ย
1: โอ้โห
2: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
1: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
2: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
1: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายก็คือหลักๆอะไรก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราอาจจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงนะคะ
2: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว
3: ้
2: คร
3: ับ ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกระบังลมเราแข็งแรง
2: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
2: ไปยก
1: ตรงนี้
2: ไปยกกล้ามเนื้อ
3: ใช่ซึ่งมันก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
2: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช่ก็คือหายใจเข้าท้องป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
1: ่
3: แล้วก็ต้องหายใจให้ช้าอันก็หายใจเข้าลึกแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
2: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าๆชามันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อยได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายทรวงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดชามก็จะทำให้ทรวงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ทรวงอกเราขยายได้ดีขึ้น
1: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
3: ใช่ถูกต้อง
1: ดีค่ะ
2: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
3: ่ใช่เพราะว่าม
2: ันบริหารภายใน
3: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งย่อๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
2: ก็ ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
4: ็
2: นำท่าคนหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก
4: ็
2: จะดีขึ้นนะคะ
1: และสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเนคกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมี2ด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่าไซเบอร์บูลลีอิ่งหรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะเดินมาแล้วมาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสกัดขาให้ล้มเลยหรือว่านั่งนั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีนี้ครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั้งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมติเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นน่ะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิด การไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเขาเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่เป็นถึงขั้นว่าเอารูปเขาไปโพสต์แล้วก็ไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปพูดทำนองว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีเรื่องของการขายบริการทางเพศเขาเนี่ยไปทำในเรื่องของความไม่เหมาะสมอื่นๆซึ่งคนที่โดนอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็พอมีคนมาบอกก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงโดนขนาดนั้นทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาเกิดขึ้นอันนี้คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เกิดการกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะมีบนบางจำพวกกันครับที่ไม่รู้จักกันแต่ก็บูลลี่กันได้เพราะอย่างที่บอกไงครับนิยามมันคือการใช้อำนาจที่แตกต่างกันหลายๆทีมักจะเกิดเหตุเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ในยุคของความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องการเมืองบางทีเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถึงคนที่เห็นต่างไปตำหนิไปพูดถึงคำที่ไม่เหมาะสมไปให้บอกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราการเริ่มต้นสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกเกิดการผลักไสคนอื่นให้กลายไปเป็นคนละพวกกับเราความเกลียดชังจะเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการไซเบอร์บูลลี่ได้หรืออย่างที่เราใช้คำว่ามันมีเกรียนคีย์บอร์ดเกิดขึ้นอะพิมพ์ด่าพิมพ์นู้นพิมพ์นี่ถึงเวลาบางทีก็จะมีกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเกิดคดีความทางกฎหมายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแต่ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่รู้จักกันมันก็เลยบูลลี่กันได้ไงครับหรือบางทีแค่เนี้ยโพสต์คลิปอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะอย่างเช่นคลิปนี้ออนแอร์อยู่อาจจะมีคนบูลลี่หมอก็ได้นะเช่นพิมพ์อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นถูกบูลลี่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันดังนั้นจริงมันเป็นเพราะแค่ว่ารูปแบบการออนไลน์ครับรูปแบบการที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่ที่ไหนเนี่ย anywhere anytime เนี่ยมันทำให้พิมพ์อะไรไปก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้นตอสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชวนกันคิดแบบนี้ครับว่ามันเป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าคนเห็นต่างกับเราควรค่ากับการถูกรังเกียจหรือเปล่าเรามีแนวโน้มที่จะผลักไสคนที่คิดไม่เหมือนเราให้ไปอยู่คนละพวกกับเราหรือเปล่าชวนคิดแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกับเราจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เพราะเขาคิดแบบนั้นหลายๆที่เราจะผสมมั่วเลยนะจะคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นเป็นเพราะเขาเป็นแล้วเราก็ผลักไสแล้วมันก็เกิดการไซเบอร์บูลลี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับวิธีการกระทำให้เกิดไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งในแง่ของการพิมพ์ตำหนิตัวอย่างไปเช่นคนลงรูปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนานาถัดมามันก็จะมีทั้งเรื่องของการถึงขั้นเสียทรัพย์ก็มีนะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยก็มีนะเด็กๆของเราหลายๆคนเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ถูกวิธีการเนี่ยหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าไปถึงความรุนแรงทางร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบที่จะออกมาทำเนี่ยได้แตกต่างต่างๆนานาบางทีออกมาเป็นรูปบางทีออกมาเป็นคลิปล้อเลียนหรือบางทีเป็นแค่ wording หรือเป็นคำพูดบางอย่างซึ่งพิมพ์ไปก็รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคำพูดหรือสิ่งที่คนชอบใช้มาบูลลี่โดยทำให้คนอื่นรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือบางทีถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำแล้วอาจจะไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างมันจะมีคำพูดหรือวิธีการกระทำที่เป็นลักษณะ

ณะของคุณลักษณะภายนอกของคนคนนั้นน่ะเช่นอะไรบ้างรูปร่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเตี้ยเช่นผอมเช่นอ้วนคำพูดแต่ก่อนเลยกุ้งแห้งเลยนะหมูตอนอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตคำพูดเหล่านี้ก็คือคำพูดที่วิจารณ์ถึงรูปร่างลักษณะภายนอกอันถัดมาที่ชอบมีการใช้ในการบูลลี่กันคือเรื่องของเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่าตู๊ดคำว่าทอมสายเหลืองขุดทองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำพูดตัวอย่างของการที่ใช้ในการบูลลี่ซึ่งคนที่โดนไม่ชอบหรอกถัดมาที่ชอบใช้อีกคือเรื่องของเศษสถานะนะครับเช่นเรื่องของความจนความรวยความไม่มีเงินหรือความเปรียบเทียบต่างๆนานาพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบและทัศนคตินี้ก็เป็นคำพูดที่จะมาใช้บูลลี่ได้มากในยุคปัจจุบันด้วยนะเช่นความชอบทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันหรือบางอันเช่นชอบดาราถูกเรียกว่าสาววายถูกเรียกว่าติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำพูดที่คนพูดอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากชวนทุกคนกลับไปคิดครับว่าถ้าเราโดนเองเราจะรู้สึกอะไรไหมถ้าเราถูกพิมพ์เข้ามาแบบนั้นเองถูกโพสต์แบบนั้นเองเราชอบไหมถามตัวเองนะครับตั้งสติแล้วถามตัวเองดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราควรจะทำแบบนั้นกับใครไหมและถ้าเราเป็นผู้พบเห็นเราคิดว่ามีใครที่สมควรที่จะโดนกระทำแบบนั้นไหมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างมันมีผลกระทบก็คือว่าทั้งทางด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับทางด้านร่างกายมีอะไรเพราะบางทีคนบางคนสัญญาณทางกายมาเร็วเวลาที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ถูกคนไปโพสต์ว่าถูกคนกีดกันถูกคนตำหนิในแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักกันหรือบางทีความคิดความเชื่อการเมืองไม่เหมือนกันแล้วถูกตำหนิบางคนออกมาเป็นลักษณะของอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ตัวปวดข้อบ่าไหล่ปวดหัวหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทางเดินอาหารเช่นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะครับหรือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายก็มีเหมือนกันหรือบางคนถึงขั้นผวาเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นแค่สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละก็รู้สึกผวาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันไม่อยากเข้าไปสนใจมันนะครับถัดมาคือผลกระทบที่เกิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวาดกลัวรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้กับฉันผวามากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือระแวงคนนั้นคนนี้หรือเป็นความรู้สึกว่าโทษตัวเองอะว่าฉันควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วฉันเองฉันทำแบบนั้นฉันเลยสมควรแล้วอะไรซึ่งถามว่าจริงแล้วมันสมควรไหมก็ต้องชวนกันคิดต่อหรือบางคนเป็นรู้สึกเศร้าเรื้อรังนะครับหงุดหงิดก็ได้ท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้มองไม่เห็นหนทางรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางรายนะครับการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเรื่องของการทำร้ายตัวเองการกรีดข้อมือการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเหตุการณ์การถูกไซเบอร์บูลลี่ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศรายแรกๆที่ถูกรายงานเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับรายนั้นเขาก็จบชีวิตของเขาไปจากการถูกไซเบอร์บูลลี่นะดังนั้นเนี่ยไซเบอร์บูลลี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันหรือเรื่องรังแกกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พูดไปตรงนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งเขาคิดว่าเขาเองเขา powerless นะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทําจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นผู้กระทำคนอื่นจาก victim กลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆซ้ำๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้ว

แต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่า bystander คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นๆหรือว่าเวลามีคนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followers แต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำให้ตัวเขาเองถูกบูลลี่จาก defender จะกลายเป็น victim ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอยากชวนกันเพื่อให้สร้าง defender ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดนบูลลี่แต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทำสิ่งที่เขาชอบทำหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทำชมรมทำอะไรพวกนี้เริ่มไม่ทำเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อยหรือบางคนพอโดนบูลลี่นะกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำเนี่ยคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วถ้าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปเก็บหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็หมั่นสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกอะครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาแนะนำว่าเวลาพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็ควรใช้เทคนิคการสอนเดียวกันและแถมด้วยกันคือพ่อแม่เน้นย้ำกับเขาว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับหนูพ่อแม่เป็นคนที่จะรับฟังและช่วยเหลือหนูอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เข้ามาพูดคุยและสื่อสารได้นะครับในกรณีที่เราเจอคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สมมติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้าง

อันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็น account ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามาก

0: แล้วถ้าเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter Line อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้ง account นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้า leave มาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อันได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันมักจะตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำอ่ะเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ไอ้ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับอ่ะฉันรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่2นะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นนะเราไปหาคนที่เราไว้วางใจได้ถ้าเป็นเด็กๆ ก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟังแนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ำเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับมันจะทำให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงนี่คือขั้นตอนที่สองส่วนในขั้นตอนที่3เนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจเกิดขึ้นต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปแต่การส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวและทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastตอนนี้และได้รู้ว่าเราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: กับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ีขี้หูใช้ไม้แคะหูจะได้โล่งสบายมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมเรื่องของขี้หูหลายคนคงสงสัยว่าจะเอาออกหรือเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะมีขี้หูใช้ไม้แคะหูทุกวันจะได้โล่งสบายหมอขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม้แคะหูเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะการใช้ไม้แคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายแก้วหูทะลุเลือดออกในรูหูแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุแล้วเนี่ยนะคะจะรักษายากมากเลยค่ะการได้ยินก็จะแย่ลงไปอีกค่ะมาดูความเชื่อถัดมานะคะมีขี้หูใช้คอตตอนบัดปั่นหูออกมาดีกว่าไหมอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะการใช้คอตตอนบัดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขี้หูเนี่ยถูกดันเข้าไปลึกขึ้นอีกค่ะแล้วทำให้เกิดขี้หูตันมากขึ้นได้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเช่นกรณีหลังอาบน้ำเสร็จหรือว่าหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะแนะนำว่าควรที่จะใช้เฉพาะรูหูข้างนอกเท่านั้นค่ะมาดูความเชื่อที่3นะคะมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาขอบอกเลยค่ะว่าไม่ควรทำการใส่น้ำเข้าไปในหูเนี่ยนอกจากทำให้หูอื้อแล้วเนี่ยอาจจะทำให้หูติดเชื้อได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในหูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขี้หูพองตัวเปียกชื้นแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดมีขี้หูมีกลิ่นแล้วก็หูอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะมาดูความเชื่อต่อมานะคะเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมหมอขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเครื่องดูดขี้หูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีอันตรายมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการดูดขี้หูออกมาให้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่ซื้อมาเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแรงดันในการดูดเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแก้วหูหรือว่ากระดูกหูก็เป็นได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะขี้หูที่ผลิตออกมานะคะจะเคลื่อนที่ออกมาได้เองดังนั้นนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยไว้ได้เลยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องแคะหรือว่าเอาขี้หูออกคนที่ควรเอาขี้หูออกคือคนที่มีปัญหาขี้หูอุดตันค่ะหรือว่ามีขี้หูมากเกินไปมักจะมาด้วยอาการหูอื้อการได้ยินลดลงคันหูหรือว่าปวดหูมากค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แนะนำให้แคะหูด้วยตัวเองนะคะควรมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มัยไม่เจอกันนานหนูไม่ได้เจอพี่ตอนเข้าใหม่ๆเลยเป็นไงบ้างคะน้องกอน
1: ก็ตอนนี้ขวบ1เดือนกำลังโซนเลยค่ะน้องตุ๊ก
0: พี่ตาไม่ค้ำเลยอ่ะมันเป็นวัยอดนอนดิ
1: ตอนนี้เริ่มนอนยาวขึ้นหน่อย
0: อ๋อเลี้ยงง่าย
1: เลี้ยงง่ายอยู่เนี่ยค่ะชวนน้องตุ๊กมาเพราะว่าอยากคุยเรื่องลูกๆกับน้องตุ๊กเหมือนกัน
0: อุ๊ยชอบเมาเหมือนกันค่ะถึงว่าลูกจะโตกว่าแต่ก็ชอบแบบหนูแม่นี่คุยเรื่องลูกได้ทั้งวันนะ
1: ใช่น้องบีมเค้าก็อยากมีลูกนะน้องตุ๊ก
0: เออว่าจะถามอยู่กลัวเดี๋ยวทักผิดว่าเค้าแต่งงานสักพักเค้าทําไมยังไม่มีลูกอีกคะ
1: กําลังพยายามอยู่
0: ว้าไอ้ตุ๊กใส่อี
2: กครับผมยืนอยู่ตรงนี้เองฮะได้ยินหมดนะครับเมาเนี่ย
0: พี่หมวยเค้าเมาก็คือแบบไม่มีน้ํายา
1: เฮ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ
0: ดูออกดูสายตา
2: ไหนๆก็ถามนะครับผมย้ำนี้เลยว่าผมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้กินขนมจีนอันนี้ไม่มี
0: แบบนะเราอย่ามาเลยทำไมไม่มีลูกสักทีคะ
2: เออผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน
1: ใหญ่ไปเออน้องตุ๊กว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มี
0: หนูว่าข่าไม่ค่อยทำการบ้าน
1: เลยครับพี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: สวัสดีน้องตุ๊กยังเป็นทางการค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ดีใจจังเลยค่ะได้มารายการนี
1: ้ชวนน้องตุ๊กมาอยากคุยเรื่องลูก
0: ค่ะ
1: ปีนี้น้องแคล10ขวบ
0: 10ค่ะกับ7คนเล็ก
1: เป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงลูก
0: ก็แบบแง่มุมก็ดีก็เหนื่อยก็มีแอบมีมิติของการแบบเฝ้าดูพัฒนาการ
2: งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องตั้งแต่ท้องเลยแล้วก็คลอดเลยดีกว่าครับอันนี้ต้องถามก่อนฮะว่าทั้ง2คนเนี่ยธรรมชาติหรือว่า
0: ธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็
2: คือคลอดเองเลย
0: ใช่พี่ตุ๊กเป็นเหมือนทั้งคลอดเองแล้วก็ท้องเองด้วยคิดว่าจะปล่อยก็ไม่ได้ยากที่สุดเองไม่กี่เดือนอะไรเงี้ย
2: คนอย่างนี้นะฮะมีบุญ
0: ใช่แล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กก็แข็งแรงไม่ได้มีแบบอย่างเงี้ยโรคก็ไม่มีเบาหวานความดันหัวใจคือไม่มีอะไรเลยอ่ะชีวิตแบบเรียบๆอย่างเงี้ย
1: ค่ะตอนท้องต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษ
0: ตุ๊กว่าอะไรที่ไม่ดีเลยคือกินเก่งแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ให้กินเยอะเกินไปคือเดิมอ่ะก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วแล้วก็อ้วนยากพอท้องอ่ะมันก็เลยเหมือนกินเยอะกว่าเดิมเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กพุงอะไรท้องกินซึ่งไม่ดีเพราะว่าคือ22โลแล้วมันก็เหลือที่ตัวจริงๆ
2: 22นี่จริงๆแล้วถือว่าเยอะมั้ยครับ
0: เยอะไปค่ะแล้วก็เยอะมากดีนะว่า
2: ปกติต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: 10ถึง15
2: ถือว่าเยอะ7กิโล
0: เยอะดีว่าเมตาบอลิซึมดีอ่ะลูกคลอดออกไปก็ออกไปเยอะแต่ก็ยังรัวจนท้องคนที่2ยังของเก่ายังไม่หมดเลย
1: ค่ะทีนี้พอคลอดมาเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นหมดนะคะ
0: ราบรื่นนะคะ
1: ค่ะตอนเลี้ยงช่วงขวบปีแรกเป็นยังไงบ้าง
0: คือมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปคืออดนอนนู่นนี่แต่ว่าเทียบกับเฉลี่ยด้วยอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็เป็นฟูลไทม์มัมมันก็ไม่ได้บีซี่อะไรนะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็คือดูให้เขากินนมถูกวิธีนอนหลับแล้วก็ทานอาหารมีประโยชน์
2: มันก็จะมีคำถามนิดนึงครับว่าอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหม
0: ค่ะใช่
2: แล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยมันต่างกับมีคนช่วยเลี้ยงยังไงเราจะสอนลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่างอะต่างแน่ๆแต่ว่าคือเราไม่ได้มานั่งคิดว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างยังไงคือเราแค่ที่พี่หมวยพูดคือดีที่สุดสำหรับทุกเรื่องเลยนะอยู่กับปัจจุบันคือเรามีวิธีเดียวตรงนี้ก็คือทำให้มันเสร็จมันก็จบแต่ถ้าจะมานั่งแคลิฟายว่ามันต่างไม่ต่างเมื่อกี้ยังพูดกับพี่หมวยก่อนเข้ารายการเลยว่าพอดีพี่ชายพี่หมวยกลายเป็นซิงเกิลแดดก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าซิงเกิลแดดหรือซิงเกิลมัมเนี่ยผ่านทุกวันไปด้วยความยากกว่าชีวิตครอบครัวจริงๆแต่การที่เรามีใครในหัวใจมนุษย์อ่ะมันรู้ว่าตอนมีคนนี้อยู่ข้างมันผ่านทุกวันไปอย่างแบบอบอุ่นมีพลังเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนาะมันก็ต่างแต่ว่าถ้าเราไม่หมดแบบตีโพยตีพายหรือพร่ำเพ้อมันก็แค่ทำแต่ละวันให้มันผ่านไปอ่ะแต่ว่านี่ก็พูดในฐานะที่มันผ่านมาสักพักก็ตอนแรกก็จะแบบตายแล้วลูกเป็นเด็กแบบครอบครัวไม่สมบูรณ์นะ
2: เฮ้
0: ยมันต้องไม่ดีแน่ๆคือครอบครัวสมบูรณ์ต้องดีกว่านี้แต่ถ้าคิดอย่างนี้คือแย่แล้วพลังงานแย่ๆของเราก็ส่งไปที่เขาแบบไม่ใช่ว่าส่งแบบนั้นนะมันส่งมันเป็น
2: มันเป็นมวลอากาศเลยมันเป็นแบบว่าความรู้สึกที่มันรอบล้อมบ้านเราหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ที่พี่เคยรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วมันมีความสุขว่าแบบเป็นพี่หมวยอ่ะถ้าเราเป็นคนสบายสบายเขาก็เป็นคนสบายสบาย
1: ได้ตาม IG ของน้องตุ๊กนะคะจะเห็นว่าแล้วน้องภูมิน้องแพรวเนี่ยก็เหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้น้องตุ๊กมีพลังมาก
0: จริงๆ
1: คือน่ารัก

0: มากเขาจะทำนู่นทำงานฝีมือก็เก่งทำอาหารก็เก่งแล้วก็มีเรื่องให้น้องตุ๊กชื่นใจตลอดอย่างน้องแพลวน้องภูมิเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเราต้องสอนเรื่องความแตกต่างทางเพศให้ลูกไหมคะ
1: เรื่องนี้ไม่ค่อยมีความรู้เลยค่ะแล้วก็ตุ๊กไม่ได้ถามตุ๊กไม่รู้ว่าตุ๊กไม่ทำเพราะความเคยชินหรือว่ามันไม่ถึงวัยเพราะว่าจริงๆเราเลี้ยงเหมือนกันแล้วเขาก็แตกต่างในตัวเขาเองก็ยังเริ่มกังวลแล้วเพราะแม่เขาเริ่มอ่านสิบขวบขนาดว่าปรึกษาครูว่าจริงเราก็ไม่ควรอาบน้ำด้วยกันแล้วอะแต่ด้วยความสะดวกมักง่ายแล้วก็เคยชินก็ยังแบบได้ผ้าด้วยกันเลยถ้าจะมาฉันอาบเสร็จเธอไปรอข้างนอกแล้วเธอค่อยเข้ามาโอ้ยไม่ทันแน่
0: ใช
2: ่อย่างน้องแพลวกับน้องภูมิเนี่ยครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเตรียมความพร้อมเวลาเขาจะโตขึ้นเป็นวัยรุ่นยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่ค่อยได้เตรียมเลยพี่หมวยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีติงขึ้นมานะเดือน2เดือนนี้ว่าคิดว่าตัวเองเอาลูกอยู่มาตลอดเลยอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอะเปลี่ยนไปจนเครียดเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเจอแบบคุณแม่ที่เขามีวัยลูกวัยรุ่นแล้วก็จะถามคือจากแอคติ้งแบบแพลวนี่แบบอย่างที่บอกว่าเขาสวีทอะสักขวบกว่าๆที่เขาพูดได้เขาก็จะพูดไม่ได้ช้ามากนะทะเลาะกันอะกอดขาแล้วบอกว่าผิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทะเลาะกันเขาพอขับถึงหน้าโรงเรียนอะเขาเดินลงไปเลยนะคือเขาไม่ได้สะบัดสะบิ้งแต่เขาไม่เคลียร์
2: ก็คือไม่เคลียร์ปล่อย
1: โอ้เป็นบ้าอยู่ในรถเลยแบบเฮ้ย
0: เขาเปลี่ยนไปเลย
1: เขาเปลี่ยนแล้วเขาเริ่มมีความเปลี่ยนก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องทำอะไรยังไงแต่ลึกๆกันทุกอย่างมันก็มาจากเจ็ดขวบปีแรกเราก็ต้องรู้แล้วแหละเราทำอะไรไปมันก็ส่งผลของเรานี่แหละสรุปก็เป็นเรื่องกังวลของที่ตุ๊กกำลังจะนึกถึงมันอะ
2: เรื่องกังวลอย่างนี้หวังครับเพราะว่าวันนี้
0: ค่ะเรามีอาจารย์หมอที่เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมาพูดคุยค่ะ
1: 10ชั่วโมงได้ไหม
2: คะ10ชั่วโมง
0: ค่ะวันนี้เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ค่ะอาจารย์เป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอขอลายเลยได้ไหมคะไม่ต้องไปถามเยอะขอเดียวเลยค่ะลายเดียวเลยค
4: ่
1: ะ
4: เดี๋ยวคุยกันหลัง
1: ไหมขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: เริ่มคำถามนี้ก่อนเลยค่ะเด็กประถมวัยตามนิยามทางวิชาการเนี่ยค่ะคือช่วงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
4: โดยส่วนใหญ่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะเรายังยึดที่แรกเกิดจนกระทั่งถึง5ปีโดยประมาณแต่ว่าคำว่าแรกเกิดเนี่ยหลังๆเราจะพูดว่าตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเรานับตัวเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะว่าในท้องเนี่ยจริงๆเขามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบประสาทสมอง
2: แล้วอย่างการดูแลเด็กนะครับในช่วงปฐมวัยนะครับเราต้องมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
4: ก็หลักการง่ายๆสั้นๆอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเปราะบางนะคะก็มีโรคอะไรนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตได้ง่ายเพราะว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่ตอนคุณแม่ตั้งท้องก็จะค่อยๆลดไปในช่วงครึ่งปีหรือขวบปีแรกภูมิต้านทานของเขาเองก็ค่อยๆสร้างคือระบบทุกอย่างในร่างกายที่เราเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยแต่ระบบในร่างกายมันค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็คือการติดเชื้อแล้วโชคดีว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไม่ได้อันตรายมากเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นเองหายเองแต่ปัญหาของเด็กเล็กก็คือพอเขาเป็นไข้สูงแล้วจะชักได้ในเด็กเล็กค่ะใน5ปีแรกมันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อแม่ก็จะกังวลนิดนึงสิ่งการปลอดภัยอีกเรื่องนึงนะคะนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งที่เราได้ข่าวใช่ไหมคะเด็กตกน้ำจมน้ำตายเยอะในช่วงเล็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านและนอกบ้านที่เด็กมีโอกาสเกิด
0: อยู่รอดปลอดภัยระวังเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องการติดเชื้อเรื่องไข้สูงแล้วก็ดูแลสถานที่ไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างเด็กวัยเรียนล่ะครับอันนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับ
4: ค่ะถ้าเลยไปปลายปฐมวัยแล้วกันนะคะ 5-6 ขวบอะไรเงี้ยเด็กก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นสื่อสารพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องพัฒนาตามลูกนะคะคือเรารักลูกเราก็อยากจะทำให้ลูกเรามีความสุขกับการทำให้ลูกแต่จริงๆพอเด็กค่อยๆเริ่มทำได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองว่าเราจะลดการช่วยเหลือแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของลูก
1: น่ารักจังเลยลดการช่วยเหลือดูละมุนละม่อมมาก
4: เพราะนั้นวัยเรียนเขาถึงมีความพร้อมที่จะไปโรงเรียนเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วเข้าใจโลกภายนอกการสื่อสารสังคมกับคนอื
0: ่
4: น
0: แล้วอย่างเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงต้องเลี้ยงต่างกันไหมคะเดี๋ยวคำถามนี้จะได้ตอบน้องตุ๊กด้วย
4: โอเคค่ะก็จริงๆในทฤษฎีของเรื่องเพศก่อนแล้วกันนะคะในเราเชื่อว่าใน3ปีแรกเนี่ยแรกเกิดถึง3ปีเนี่ยเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจคือเขาเข้าใจแค่ว่าเห็นสมมติเห็นคุณพ่อคุณแม่อะไรที่บ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่เขาก็รู้ว่ามีอะไรที่

0: คือเขามองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ในขวบปีแรกเขาได้ยินเสียงเสียงพ่อกับเสียงแม่ก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วเขาก็สังเกตสมองเด็กจะเชื่อมโยงเองแล้วเขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วพอภาษาเขามาความคิดเขาเริ่มเกิดจากการเชื่อมโยงในสมองเด็กก็จะค่อยๆเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศทีละนิดโดยธรรมชาติแล้วพอถึงวัยหนึ่งที่เหมือนมีหลายคนเล่าเวลาเด็กไปโรงเรียนอนุบาลนะคะคือเด็กเนี่ยจะสังเกตเด็กด้วยกันมากกว่าเป็นพิเศษคือเขาจะสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวเขาอะค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เขาสังเกตได้เราก็อาจจะค่อยๆสอนเขาได้
1: แล้วอย่างตุ๊กเนี่ยครับ
2: ตุ๊กเลยอายุไปเนาะแต่ทุกคนจะเลิกอาบน้ำกันใช่ไหมคะ
0: เคยถามลูกไหมคะลูกอยากอาบน้ำรวมกันไหม
2: เขาไม่เคยถามค่ะแต่ว่าเห็นเขาทำตัวเริ่มที่จะไม่อาบกับน้องภูมิเดี๋ยวรอข้างนอกนะพี่ต่อไปนี้พี่จะอาบให้เสร็จก่อนแล้วก็จะทำอะไรชอบแอบฟังอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่เหมือนว่าเงียบไว้ก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ต้องพูดใช่ไหมคะต้องยังไงดี
0: อันนี้โอเคแสดงคุณตุ๊กคิดว่าลูกสาวกำลังบอกอะไรคะ
2: เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันอะไรที่มันควรเปิดเผยอันไหนมากน้อยตามลำดับ
0: สุดท้ายเราอยากให้ลูกพึ่งตัวเองได้ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คิดเป็นตัดสินใจได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กน่าจะเริ่มลองใช้คำถามกับลูกแทนคือเราไม่ต้องตัดสินใจให้เขาลองถามเขาดูไหม
2: ถามว่าเราอาบน้ำด้วยกัน
0: ยังอยากอาบน้ำ
2: ด้วยกันไหม
0: อย่างนี้คิดว่าควรอาบน้ำกับแม่ด้วยกันไหมแล้วคุณตุ๊กต้องก่อนจะถามคำถามที่คุณตุ๊กต้องคิดก่อนนะคะว่าเราพร้อมที่จะทำตามที่ลูกตัดสินใจถ้าลูกบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยากอาบแล้ว อยากอาบคนเดียว
2: เราต้อง
3: แม่ต้องทำใจได้
1: ใจ
2: ค
1: ือ
2: เราต้องเหมือนไงเราต้อง trust ในคำตอบเขาคือเหมือนว่าต้องทำตามด้วย
0: แปลว่าเขาตัดสินใจใช่เพราะเขาต้องมีความคิดอย่างหนึ่งละใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นส่วนตัว
2: แล้วถ้าเขาบอกว่ายังอยากอาบด้วยกันนะ
0: ก็อาบได้ค่ะไม่เป็น
2: อ๋อโอเคยังได้อยู
0: ่ได้โอเคได้เพราะการที่เขาแยกจากน้องไม่ให้อาบด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มรู้จักความเป็นส่วนตัวแล้วถูกไหมคะอันนี้คือเขารู้แล้วแต่อันนี้มันเป็นความใกล้ชิดของเราแล้วจริงๆลูกสาวอายุขนาดนี้เขาคิดได้เยอะมากเลยนะคะคุณตุ๊กคือหมายถึงว่าความคิดความเข้าใจเนี่ยมีมากกว่าที่เขาพูดให้เราฟัง
1: ผมมีคำถามนิดนึงครับอย่างในกรณีของซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะครับที่เลี้ยงลูกต่างเพศอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงจะเป็นยังไงดีคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ต่างจากคนที่มีพ่อกับแม่อยู่ทั้งครูครบเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ไม่เคยสอนลูกอันนี้พ่อนะแล้วบทพ่อไปทำบทบาทผู้ชายอยู่เราทำกันแบบเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันบางบ้านแม่ไปทำงานนอกบ้านแล้วพ่อเลี้ยงลูกก็ยังมีนะคะในยุคปัจจุบันเคยมีคนใช้ที่มาเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสมองเห็นบ้างอาจจะไม่ต้องเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แต่ในบ้านเรามีคนที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอื่นก็สามารถสอนเด็กได้
1: เป็นโรโมเดลได้
0: ใช่
3: และอย่างกรณีของน้องแพรว10ขวบกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว คุณหมอมีคำแนะนำให้กับน้องตุ๊กยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้แพรว10ขวบ
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วหลายๆอย่างบอกว่าแพรวเริ่มเป็นวัยรุ่นคำว่าเป็นวัยรุ่นคือนอกจากฮอร์โมนร่างกายเปลี่ยนแปลงความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะคะหลายเรื่องเขาคิดได้แล้วคิดเป็นและอาจจะคิดมาพักหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าคุณตุ๊กจะหาเวลาเหมือนเมื่อก่อนเราหาเวลาอ่านนิทานให้ลูกใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะต้องหาเวลาคุยกับลูกให้คุณตุ๊กใช้วิธีตั้งคำถามเวลาเราบอกว่าหาเวลาส่วนตัวคุยกับลูกไม่ได้แปลว่าเราพูดบอกอย่างเดียว
2: เราฟัง
0: ขอให้เป็นการตั้งคำถามแล้วฟังมากขึ้นนะคะวัยรุ่นต้องการมากกว่าวัยรุ่นไม่ต้องการบอกกล่าวบอกเล่าเหมือนเด็กเล็กๆใช้วิธีตั้งคำถามหาโมเมนต์แบบเงียบๆนะคะเราอบอุ่นกันแล้วเราก็คุยแพงมีอะไรอยากถามแม่หรืออยากคุยให้แม่ฟังไหมแล้วอดทนรอลูกจะเป็นคนบอกเราเองคือตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขากลับไปคิดแล้วถ้าเรามีโมเมนต์ที่เราแบบเป็นระยะค่ะพอลูกรู้ว่ามันมีจังหวะแบบนี้เรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเขาพร้อมเขาอาจจะค่อยๆนะคะอันนี้เราจะได้เข้าใจลูกและลูกจะรู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาจริงๆจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้นะคะ
1: สำหรับวัยนี้เนี่ยเรื่องโภชนาการสำคัญขนาดไหนครับ
0: สำคัญมากค่ะสำคัญมากในช่วงปฐมวัยคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้คำว่าอาหารกายอาหารใจนะคะคืออาหารใจเราพูดกันไปเยอะนะคะนี่อันนี้คืออาหารกายอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้คือเด็กๆ เนี่ยมีพัฒนาการเยอะมากในช่วงในท้องแล้วก็ช่วง 3-4-5 ปีแรกเชื้อเพลิงที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตนี่ก็คือสารอาหารคือนมแม่นี่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ในช่วงขวบปี2ขวบปีแรกแล้วแต่บ้านไหนอยากให้ถึง2ปีโดยประมาณแล้วนมแม่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเป็นต้นไปเนี่ยสารอาหารหลายไม่ค่อยพอสำหรับการเจริญเติบโตในเด็กวัยที่เติบโตขึ้นก็ต้องให้อาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารสำหรับทารกค่อยๆเพิ่มขึ้น
4: แต่เขาเหมือนทานยากตอนนี้ค่ะคือถ้าทานผลไม้เนี่ยค่ะทานเก่งแต่ปลานี่แบบทานยากทานข้าวเปล่าเลี้ยงง่ายมากข้าวเปล่า

0: พอใส่หมูไปนิดนึงเนี่ยไปทานละ
1: เด็กบางคนเนี่ยค่ะแปลกเขาจะมีต่อมรับรสหรือความประสาทสัมผัสบางส่วนที่ไวต่อสารอาหารบางชนิดที่ไม่ชอบคือเราเคยเจอเด็กในกลุ่มที่แบบพร้อมที่จะเป็นเจค่ะเด็กบางคนกินผักได้เยอะมากจริงๆหลากหลายชนิด
0: ต้องยังไงคะต้องพยายาม
1: ใช่ค่ะพยายามทีละน้อยก็เรารู้ว่าสารอาหารหลักของเนื้อสัตว์คือโปรตีนใช่ไหมที่ต้องการแล้วก็อาจจะให้โปรตีนผ่านทางช่องทางอื่นบ้างนะคะถั่วเต้าหู้ไข่หลักการสำคัญคือต้องไม่ให้ลูกรู้สึกว่าถูกบังคับนะคะวิธีการถ้ายังอายุประมาณนี้ก็ให้เขามีชามถ้วยเล็กๆของเขา1ใบตอนที่เราป้อนเขาเขาก็มีส่วนในการหยิบจับหยิบกินเองบ้างให้มีความสุขนะคะแล้วเราก็ให้บ้างเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำท่าเหมือนเราลูกทำไมไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยให้ใหม่เอาทีละนิดเขาอาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขายังมีความสุขในการกิน
2: แล้วอย่างเด็กที่โตมาหน่อยครับอย่างลูกพี่ตุ๊กเนี้ยครับต้องดูแลยังไงครับเรื่องโภชนาการ
1: ค่ะหลักการสำคัญอยู่อย่างเดียวค่ะคือเราซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของที่ควรจะกินนะคะ
2: ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าอย่าง
3: หาว่าลูกกินแต่ขนมก็เธอซื้อเข้ามาจริงนี่เจ๋ง
1: โชว์
2: ก็มันอร่อยนะฮะ
1: มันอยู่ในบ้านยังไงเขาก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนโดยอ้อมถูกไหมคะ
3: คุณแม่คุณหมอพูดถูกจริงถ้า0ถึง5 0ถึง7ทำไว้เรียบร้อยแล้ววัยนี้ไม่ใช่ละมันตามการเลี้ยงดูเลย
1: ใช
3: ่จริงค่ะ
1: ที่จะฝากนิดเดียวมีอยู่เรื่องเดียวคือปัจจุบันเรามีเด็กที่น้ำหนักเกินเยอะ
2: ครับ
1: นะคะคือเด็กอ้วนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องสิ่งที่จะทำให้น้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราก็หาความหลากหลายแล้วก็กินให้พอเหมาะสำหรับเด็กวัยเรียนไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
0: เป็นเทคนิคที่ดีมากเดี๋ยวจำไปใช้เลยค่ะตอนที่ลูกแบบอยู่ในวัยเรียนอะไรที่อยากให้ลูกกินก็คือซื้อเข้าบ้าน อะไรที่ไม่อยากให้กินก็ไม่ต้องซื้อยังไม่หมดนะคะเรายังมีคำถามจากท่านชมทางบ้านมาถามคุณหมอในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาพบกับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายเกี่ยวกับสุขภาพจากทางบ้านครับผมไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: จริงไหมครับคุณหมอครับที่เขาบอกว่าใช้ผ้าอ้อมที่เปียกฉี่ลูกแล้วมากวาดลิ้นเนี่ยฝ้ามันจะหาย
0: จริงไหมคะคุณหมอคะใช้ผ้าอ้อมกับฉี่ลูกมากวาดลิ้นแล้วฝ้าขาวจะหายไปโอ้ยเกือบจะทำนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้ทำ
1: ถามว่าจริงไหมนะคะในทางการแพทย์และกันในการทางวิทยาศาสตร์เราไม่มีพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงนะคะคือไม่พบว่าการใช้ปัสสาวะเนี่ยมันไม่มีสารอะไรเฉพาะนะคะก็คิดว่าการที่มันหายไปมันอาจจะโดยบังเอิญที่มันใกล้จะหายอยู่แล้วหรือใช้น้ำเปล่าเช็ดเพราะในปัสสาวะมันก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็คือเช็ดออกไปเพราะฝ้าขาวมันจะมี2ประเภทประเภทนึงคือเป็นคราบนมธรรมดา
0: ะ
1: นะคะคราบอาหารที่ทานอีกประเภทนึงเป็นเชื้อราซึ่งถ้าเป็นเชื้อรานี่ก็คงไม่หายอยู่ดีนะคะ
3: ต้องใช้ยาดี
1: กว่าใช่ค่ะถ้าเป็นเชื้อราอาจจะต้องใช้ยาป้ายเพราะฉะนั้นก็ปัสสาวะไม่ได้ช่วยเป็นพิเศษ
0: จริงๆก็ใช้ผ้าอ้อมแล้วก็น้ำเปล่าน้ำต้มสุกธรรมดาก็ได
1: ้ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นคราบน้ำนม
2: โหดีเลยเนี่ยครับที่ฟังคำตอบจากคุณหมอก่อนครับไม่งั้นพี่หมวยจะทำแล้วไม่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อถามคุณผมก็ไม่แน่เหมือนกันครับคุณแม่ผมอาจจะทำให้ผม
3: เนี่ยจริง
2: แต่ตอนนี้ไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: อยากถามหมอว่ากล้วยตีบดแล้วละอ่อนหินเหมาะสำหรับละอ่อนกระเจ้า
2: คุณหมอครับกล้วยบดที่เห็นเขาบดให้เด็กทานกันเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าคร
1: ับ ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราใช่ไหมคะที่เวลาเด็กทานนมแล้วพอจะเริ่มให้อาหารอื่นที่ไม่เราจะเริ่มด้วยกล้วยบดกล้วยที่สุกๆนิ่มๆแล้วก็ครูดเอาแต่ผิวๆนิดนึงไม่ทราบคุณแม่ทั้งสองเคยไหมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหลักการที่ทำได้เราไม่ได้ขัดขานนะคะเราอยากให้เริ่มสักอายุ6เดือนไปแล้วคือ6เดือนแรกทานนมแม่อย่างเดียวหลักการก็คือเพื่อให้เด็กได้เริ่มลองทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผ่านการดูดผ่านการใส่ช้อนเข้าปากแล้วก็งับยับยับของเขาไปและได้รับสารอาหารที่มันหยาบขึ้นแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่จากน้ำนมถ้าเด็กรับได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กทานกล้วยเป็นมื้อหลักนะคะ
3: แค่ให้รู้จักการกิน
1: ใช่ให้รู้จักทานถ้าทานเป็นก็ถ้าเป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นธัญพืชใช่ไหมคะผสมนมมันก็เป็นเนื้อคล้ายๆกันก็ทานแค่พอว่าพอทานได้เราก็เริ่มให้ข้าวบดแล้วก็ผสมอะไรตามที่คุณหมอแนะนำไป
0: วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะทั้งในช่วงเด็กประถมวัยและไปถึงวัยเรียนอย่างน้องแถวน้องภูมิด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
1: ์
0: ขอบคุณน้องตุ๊กด้วยนะคะ
3: ขอบค
6: ุ
3: ณที
6: ่
3: เชิญมาค่ะขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับแพ้วครับผมเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับผมในช่วงรอบรั้วล่ะเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาพี่หมวยกับพี่บีมนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปธนาคารกันครับ
1: นี่คือหมวดมุกพาไปเที่ยวเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ธนาคาร
0: ธนาคารที่ว่าเนี่ยนะครับไม่คือธนาคารต้นไม้ครับ
1: ธนาคารต้นไม้ไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: พี่หมวยเคยได้ยินไหมครับ
2: ไม่เคยได้ยินอย่าบอกนะว่าธนาคารที่นี่คือเอาต้นไม้ไปฝากแทนที่จะเอาเงินไปฝาก
1: ถอนอย่างเงี้ยครับ
0: อยากรู้ใช่ไหมครับว่าธนาคารต้นไม้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าธนาคารต้นไม้หน้าตาเป็นยังไงครับ

0: พไพโรจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่ไพโรจน์ที่พาโต๊ะจังหวัดชุมพรอากาศดีมากๆเลยนะครับพี่ไพโรจน์ครับอย่างธนาคารต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารต้นไม้คืออะไรครับ
1: คือการเป็นธนาคารต้นไม้หมายความว่าชาวบ้านมาร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ตัวนี้เราจะประเมินค่าของต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ทรัพย์สินอย่างเดียวเราทำต้นไม้ให้มีมูลค่าด้วยในแง่ของทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของมูลค่าต้นไม
0: ้นั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะต้องมีมูลค่าแล้วก็มีดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราฝากเงินในธนาคารถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเราตั้งใจเอาไว้ว่าคนที่ปลูกต้นไม้ระยะเวลา1ปีแรกจนถึง10ปี
0: ครับ
1: เราจะให้มูลค่าต้นไม้ประมาณว่า100บาทต่อต้นปีที่10ก็ 1,000 บาท
0: ครับ
1: หลังจากปีที่10ต้นไม้โตขึ้นเราจะคำนวณตามปริมาตรของต้นไม้
0: อ
1: าจจะเป็นต้น 5,000 ต้น 10,000 ต้น 20,000 ต้น 30,000 ก็ได้แล้วแต่ชนิดของต้นไม้
0: แล้วอย่างนี้ชาวบ้านเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ยังไงบ้างอาจจะต้องมีการตัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือเป้าหมายของการทำต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าไม้โตมาเราต้องตัดเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ได้แต่ในขณะที่ต้นไม้กำลังจะโตเราก็มีพืชแซมต่างๆเช่นของกินของใช้ผลไม้อะไรแซมในกลุ่มของธนาคารต้นไม้เพราะในช่วงเวลา10ปีที่เราไม่ได้ผลผลิตจากไม้เราจะมีของต่างๆมาใช้จ่ายในการบริโภคได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปีที่เราเริ่มปลูก
0: โอ้ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากๆจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ไพโรจน์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับ

0: ป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเข้าน้องบีมคือเราใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทรัพย์สินแล้วดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างสร้างความร่มเย็นให้กับโลกใบนี้ด้วย
1: ใช่ครับคิดดูนะครับถ้าหากว่ามีธนาคารต้นไม้มากๆเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆก็จะกลับคืนมามีป่ามากมีน้ำมากสัตว์ป่าก็จะมาความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: ไม่ต้องพูดแล้วครับผมว่าตอนนี้นะครับผมอยากไปซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาฝากแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินก่อนครับแฮ้ยืมตังค์หน่อยที่จะไปซื้อต้นไม้อันนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่ายืมเลยเราเรียกว่าการลงทุนร่วมกันดีกว่าพี่ชวนแฮ้ยมารวยด้วยกัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าอย่ามายืมตรงยืมตังลงทุนอะไรกันตอนนี้เลยหน้าจอลาท่านชมก่อนดีกว่า
2: ลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อ
0: ทั้งหมดนี้แหละค่ะคือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเรา3คนและรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วกกลับมาเรื่องการลงทุนครั้งนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะครับ

วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

0: การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชื่อได้ว่าตอนเป็นเด็กนั้นทุกๆคนต้องเคยเล่นเกมแต่หากเราเล่นเกมมากไปล่ะจะเป็นอย่างไร
1: มันส่งผลกระทบมากเลยค่ะสำหรับการที่เด็กติดเกมเนี่ยบางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงประตูเสียงดังใช้คำพูดที่หยาบคายเรารักเขานะครับรักอยากจะให้เขามองความแบบนี้ที่เรามีเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็น

0: จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาหาปัจจัยป้องกันเด็กติดเกมในเด็กและวัยรุ่นของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะพบว่าในปีพ.ศ. 2556มีปริมาณเด็กนักเรียนร้อยละ15ที่เข้าข่ายเด็กติดเกมโดยเป็นเด็กนักเรียนชายมากถึง2ใน3ซึ่งถ้าคิดจากจำนวนเด็กนักเรียน18ล้านคนจะมีเด็กที่เข้าข่ายติดเกมมากถึง2ล้าน7แสนคนเลยทีเดียวเด็กติดเกมคืออะไรและเราจะรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร
1: เด็กติดเกมคือเด็กที่หมกมุ่นกับการเล่นเกมมากนะครับจนเขาละเลยหรือหมดความสนใจในกิจกรรมอื่นที่เขาเคยสนใจแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองทำให้เขาเล่นเกมจนลืมเวลาทำให้เขาละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: มันเหมือนกับเป็นการหมกมุ่นเนี่ยคือยังไม่ทันถึงบ้านเขาก็นึกถึงแต่คอมพิวเตอร์แล้วกันบ้านอะไรก็ยังไม่สนใจที่จะทำเขาก็จะแบบเล่นของเขาไปเรื่อยพอเรียกแล้วก็หงุดหงิดบอกว่าภายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวแป๊บอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกแป๊บเดี๋ยวก็เจอแป๊บจนได้หรอก
1: การเรียนตกนะครับพฤติกรรมกับคนรอบข้างเสียไปอาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงก้าวร้าวหงุดหงิดดื้อต่อต้าน
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์แล้วก็บางทีก็จะมีการกระทำที่ว่ารุนแรงแล้วก็บางทีก็ใช้คำพูดที่หยาบคายน้อยใจพูดแล้วน้ำตาไหล
4: ก็เรารักเขาเนาะรักอยากจะให้เขามองความหวังนี้ที่เรามีแต่บางทีเราสื่อให้พวกฟังแบบผิดๆเรายิ่งห้ามมันก็ยิ่งเป็นเหมือนต่างคนต่างแรงอย่างเงี้ยค่ะ
0: จากปัญหาเด็กติดเกมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงให้เงินสนับสนุนการวิจัยแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกมและจากงานวิจัยก็พัฒนาไปสู่การทำเว็บไซต์ healthygamer.net ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม
1: Healthy Gamer เนี่ยมีกำเนิดมาประมาณ3ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความตระหนักในปัญหาเด็กติดเกมตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งเรียนแบบเกมหนึ่งนะครับฆ่าปาดคอแท็กซี่นะครับเราสนใจในการค้นหาสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันนะฮะว่าทำอย่างไรที่เด็กติดเกมจะน้อยลงหลังจากทำวิจัยเสร็จเราได้ข้อมูลมามากมายก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดผลงานวิจัยเนี้ยมันอยู่ในแค่เล่มอยู่ในแค่หนังสือมันก็จะไปอยู่ตามห้องสมุดนะครับโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้เนี่ยคงมีน้อยคงมีไม่มากนะฮะก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำเป็นเว็บไซต์ในการที่

0: จะให้พ่อแม่หรือครูหรือผู้สนใจต่างๆเข้ามาอ่านเข้ามาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมากมายมหาศาลมากกว่าที่จะเป็นแค่รายงานการวิจัยในเว็บเนี่ยเราจะมีเว็บบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาลูกติดเกมเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญมีจิตแพทย์มีนักจิตวิทยาในการช่วยตอบคำถามช่วยแก้ไขช่วยให้คำปรึกษาแนะนำนะฮะหรืออย่างน้อยมีไอเดียมีจุดประกายความคิดให้ไปแก้ไขปัญหาลูกตัวเองในเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเว็บไซต์ของเรายังมีแบบทดสอบนะครับการติดเกมเหมือนกับเป็นการวัดสุขภาพการเล่นเกมของเด็กๆนะครับถ้าเด็กคนไหนกลัวว่าตัวเองจะติดเกมหรือเปล่าหรืออยากรู้ว่าตัวเองติดเกมหรือยังการเล่นของเขาเข้าขั้นอันตรายหรือยังสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยตัวเองนอกจากนี้แล้วในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะมีคลิปข้อมูลมีวิดีโอนะครับหนังสั้นนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดูให้เด็กดูเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมเนี่ยคุณสามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วได้คำตอบหมดทุกอย่าง
1: จากงานวิจัยเรื่องเด็กติดเกมไปสู่เว็บไซต์ Healthy Gamer แค่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะให้พ่อแม่เข้าใจและแก้ไขพฤติกรรมการติดเกมของลูกได้โครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลจึงเกิดขึ้นเพื่อให้พ่อแม่สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ได
2: ้สารเนี่ยในทางจิตวิทยาที่เราบทเรียนกันเนี่ยเราจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะลักษณะแรกเนี่ย I message I คืออะไรตัวเราเนาะจำเป็นอย่างนี้นะคะ You message คุณคือฝ่ายตรงข้าม He ordained message เป็นยังคะเขาคุณป้าคุณตาคุณยายคุณอาคุณนะยกมาหมดเลยแต่จริงๆแล้วสารที่เราจะส่งมันถึงลูกหรือเปล่าถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็น I message มาดูตัวอย่างประโยคแม่รู้สึกเสียใจนะที่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคะเวลาฟังคำพูดพวกนี
3: ้ที่เราพูดคำนี้นะคะจะต้องทำให้เด็กเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความรักความห่วงใยเขาอะค่ะ
2: ประโยคถัดไปนะแม่เป็นห่วงที่ลูกกลับบ้านช้าแม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเอาสถานการณ์ปกติถ้าลูกกลับบ้านช้าพ่อแม่เป็นไงกวนกวายแล้วพอลูกโผล่หน้าไม่เห็นปุ๊บทำอะไรมาฮะบ้านช่องไม่รู้จะกลับโทรมาบอกจะเป็นจะตายไหมเป็นชุดใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับประโยคนี้เป็นไงนุ่มกว่าใช่ไหมคะสังเกตอีกอันหนึ่งไม่อยากให้ลูกลองพยายามอีกครั้งนะฟังแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกอยากทำตามเนาะสังเกตเพราะอะไรถึงต้องทาสีไว้ไอ้เมสเสจใช่ยังไงคะคุณพ่อ
4: คืออยากให้ลูกรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้เขา
2: อืมยังไงคะ
4: ก็โดยที่บอกว่าเรารู้สึกยังไงให้ลูกรับรู
2: ้เยี่ยมมากค่ะคุณพ่อไอ้เมสเสจนะคะเป็นการสื่อสารที่เราจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงคนพูดเป็นคนรับผิดชอบคำพูดของตัวเองจะไม่มีการโทษคนอื่นเห็นไหมเมื่อเทียบกับอีก2แบบ you messageสถานการณ์เดียวกันเลยนะประโยคแรกทำไมลูกถึงมาเพิ่งมาบอกแม่เอาตอนนี้ฮะอันถัดไปแกไปทะเลทลายที่ไหนมาถึงกลับบ้านช้าขนาดนี้เนี่ยฮะบ้านช่องมีไม่รู้จะกลับหรือไงประโยคถัดไปเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมก็ทำไม่ได้คำพูดทำให้ความรู้สึกมันเป็นยังไงลบยังไง
5: ไม่มีกำลังใจ
2: ไม่มีกำลังใจรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถถูกตำหนิเราแย่เราไม่ดีไม่มีคุณค่าใช่แล้วมันจะวนไปเรื่องของการไม่มีคุณค่าในตัวเองประโยคอีกแบบหนึ่งสารอีกแบบหนึ่งนะคะ He ordained message ใครๆเขาก็บอกพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละใครๆเขาอยู่ละคุณยายยังบ่นเลยลูกกลับบ้านดึกละใครๆเขาก็ทำได้กันทั้งนั้นถ้าเราเป็นลูกเจอประโยคพวกนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในหัวคือเออทำไมไม่เอาเขามาเป็นลูกล่ะความรู้สึกก็คือมันงงๆอ่ะไม่รู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรความคิดจะถูกบิดไปอย่างอื่นมันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรืออารมณ์ต่างๆตามมาแต่ละอันนะคะลองมาเทียบดูถ้าอย่างอันเนี้ยลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมเราควรจะใช้อะไร
6: I message
2: ใช่แล้ว เวลาเราพูดถึงการฟังเราฟัง2ประเด็นใช่ไหมเราจะฟังสมมติเราพูดขึ้นมาประโยคนึงวันนี้นะทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยลูกกลับมาถึงบ้านบ่นอย่างนี้ไปที่โรงเรียนนะโดนด่าตลอดเลยสิ่งแรกที่เราจับได้คือวันนี้ลูกโดนดุมาอารมณ์ความรู้สึกของลูกคือเซ็งไม่มีความสุขแต่โดยปกติในชีวิตประจำวันเราจับอะไรได้มากกว่าเราจะเห็นในสถานการณ์ประจำวันเราจะเอาเนื้อหาใส่กันเราจะเอาไอ้สิ่งที่เขาพูดแต่ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อหาคือสิ่งแรกที่เราจะได้ยินเพราะมันมาตรงๆเนี่ยนะโดนด่าอีกละสิ่งแรกที่เราได้ยินคือโดนด่าอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองการตอบสนองโอเคเราอาจจะใช้ iMessage ไปหรือเราอาจจะใช้อีกเทคนิคนึงที่ทำให้เขาเข้าใจคือเทคนิคจับสะท้อนความรู้สึกเราจับความรู้สึกออกมาตัวอย่างแม่มียุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยทีหนูแม่ไม่เห็นซื้อให้ถ้าเป็นเนื้อหาสาระเราจับได้อะไรแม่มียุติธรรมพอเราฟังปุ๊บว่าแม่มียุติธรรมเราเป็นไงคะในฐานะคนเป็นแม่เราปรี๊ดเลยใช่ไหมตรงไหนฉันรักลูกเท่ากันนะแกมาว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือเนื้อหาสาระเมื่อเทียบกับอีกอันหนึ่งถ้าเราจับสะท้อนความรู้สึกแม่มียุติธรรมอ่ะชอบซื้อของให้น้องเรื่อยเลยที่หนูแม่ไม่เห็นซื้อให้น้อยใจอะไรอีกรักน้องมากกว่ารักตัวเองนี่คืออารมณ์อะไรคะอิจฉาสาเหตุก็คือก็แม่ซื้อของให้น้องการที่เขาเห็นแม่ซื้อของให้น้องเนี่ยทำให้เขารู้สึกน้อยใจขึ้นมาถ้าเราจะปรับจับความรู้สึกของลูกขึ้นมาพูดสะท้อนให้เขาฟังจะว่ายังไง
4: แบบเดิมก็บอกว่าพ่อรู้ว่าหนูน้อยใจ
2: ที่
4: พ่อซื้อของให้น้อง
2: คุณพ่อเยี่ยมมากเอาความรู้สึกที่เราจับได้นี่แหละมาสะท้อนให้เขาฟังเทคนิคมันชื่อจับสะท้อนความรู้สึกคือเราจับความรู้สึกแล้วเอาสะท้อนให้ฟังการลงโทษเนี่ยเราใช้เพื่อลดหรือว่าหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราจะใช้เมื่อพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นการลงโทษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอย่างแรกก็คือให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นส่วนใหญ่เราจะให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นให้ไปคัดไถ่ชอบไหมไม่ชอบอีกอันนึงคือถอนสิ่งที่เขาชอบออกถ้าเขาทำตามที่เราตกลงสุดสัปดาห์เขาจะได้ไปกินไอติมกันนะกับเราปรากฏว่างองแงไม่ยอมทำตามสุดสัปดาห์เป็นไงคะอดงดไปเทคนิคการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กนะเราจะเรียนหลักๆเลยเนี่ย5อย่างนะคะหลักที่ยากที่สุดดูแค่ชื่อคุณแม่คุณครูคิดว่าไหนยากที่สุด
6: เพิกเฉย
2: มั่นใจเลยใช่ไหมคะเพราะอะไร
6: ทนไม่ได
2: ้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเทคนิคมันต้องเป็นยังไงนะคะอันแรกทามเอาการหยุดพักกิจกรรมที่ทำชั่วคราวเทคนิคทามเอาเนี่ยเราทำเพื่อให้เด็กฝึกในการสงบอารมณ์ของตัวเองฝึกให้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอารมณ์ขึ้นแล้วนะสิ่งที่ดีของเขาก็คือให้เขาหยุดให้ได้ซึ่ง time out เนี่ยมันจะมาคู่กับ time in คือเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นสมมุติว่าถ้า time in ของเขาเป็นช่วงที่เขากำลังแกล้งเพื่อนเลยแต่เราต้องการให้เขาสงบตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังเข้าแถวกันอยู่แล้วเด็กจะแบบว่ามากรี๊ดมาดึงเพื่อนผลักทึ้งกับเพื่อนถ้าเราใช้ time out ตอนนั้นจะได้ผลเพราะ time in ของเขาคืออะไรเขาสนุกวิธีการนำไปใช้ทำเอาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับเด็กอายุ 2-6 ปี2ขวบส่วนใหญ่เราก็ใช้หลักการว่า2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาทีอย่างนี้นะตามอายุเขา6ขวบ6นาทีโดยปกติกับเด็กอายุช่วงเนี่ยจะใช้ได้ผลเป็นไปได้ให้เด็กไปนั่งที่มุมสงบเองเราจะไม่กระชากถูลูกถูกันลูกกันไปถ้าลูกไม่ไปเป็นไงเริ่มจับกดเวลาเลยตอนนี้แม่จะเริ่มจับเวลาแล้วนะและพอลูกเข้าไปปลุกลูกจะต้องนั่งบวกกับเวลาที่แม่จับไปแต่ถ้าเกิดเด็กเข้าไปนั่งยังงองแงเสียงดังเราจะไม่ไปเมื่อไหร่จะเงียบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย
6: เป็นไงคะมันยิ่งกระตุ้นอารมณ์เขาใช่ไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นให้ใช้เทคนิคเพิกเฉยมุมสงบนี่ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่บอกเลยไม่ใช่สงบไหมคะเนี่ยเราไปนั่งยังไม่สงบเลยใช่ไหมมุมสงบเป็นแบบนี้ไหมไม่ต้องมีอะไรอันนี้น่ากลัวไปใช่ไหมคะมุมสงบคือที่ที่ปลอดภัยพ่อแม่มองเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้มองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกได้ถ้าเห็นว่ามันก้าวร้าวหรือรุนแรงขึ้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปจัดการนะเราจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวอารวาสเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่ไปใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการด้วยวิธีการอื่นมุมสงบก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในมุมใช่ไหมคะเพียงแต่มันต้องเป็นจุดที่ไม่มีการกระตุ้นอารมณ์เขาเพิ่มพ่อแม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วถ้าเกิดออกไปห้างอะห้างไม่มีมุมสงบเลยใช่ไหมคะจะใช้วิธีว่ากอดลูกไว้ให้ลูกหันหลังนะคะเอาหลังแนบตัวเราใช่ไหมแล้วเรากอดไว้แล้วหันหน้าเข้าหามุมเป็นผนังเรียบๆเราก็บอกลูกว่าต่อไปนี้ตรงนี้คือมุมสงบของเราแม่อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ลูกทำได้แล้วแม่จะปล่อยและมุมสงบจะใช้ได้ดีตอนลูกกำลังจะทำพฤติกรรมตอนลูกเริ่มที่จะมีอารมณ์เราจะไม่ใช้ตอนลูกเริ่มตีโพยตีพายอารวาสบ้านแตกตอนนั้นเนี่ยกว่าจะคุมได้มันยากต่อไปการออกคำสั่งเตือนให้หยุดเวลาเตือนเราจะเห็นผู้ใหญ่เมืองไทยหลายๆบ้านเป็นไงคะหยุดระยะประมาณ200เมตรไปหน้าปากซอยนู้นตะโกนบอกลูกหยุดอย่าทำลูกเป็นไงได้แต่อาการชะงักแบบอะไรตื่นตกใจใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเป็นการออกคำสั่งเตือนให้หยุดแบบถูกต้องไหมไม่ใช่นะคะสังเกตในรูปเป็นไงอยู่ใกล้ๆสัมผัสกันนะคะเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลหน่อยนะคะพยายามเข้าไปใกล้แตะตัวเด็กแต่ถ้าเกิดใกล้ไม่ได้ส่งสัญญาณอาจจะเป็นการเรียกชื่อเวลาพูดถึงเด็กไม่สบตาเด็กแบบเฉยเฉยเหมือนเมื่อกี้มองไปทางอื่นให้เรามองตรงไปที่เด็กเสมอนี่คือการเตือนและแม่กำลังจะเอาจริงน้ำเสียงเราต้องใช้คำพูดที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายและเจาะจงพฤติกรรมที่อยากให้เด็กหยุดทำนะมักจะใช้ประโยคว่าถ้าลูกยังไม่หยุดอะไรลูกจะต้องเป็นยังไงตามที่เราตกลงกันไว้นะถ้าเด็กทำได้อย่างที่เตือนเป็นไงคะชมทันทีอีกวิธีหนึ่งนะคะการให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเราเรียกว่า over correction นะคะดูในภาพเป็นยังไงหรือสะกระจายเลยปกติคุณแม่เป็นยังไงคะทนไม่ได้ทำไมไม่รู้จะเก็บแล้วเราก็เก็บหนึ่งชิ้นเข้าตู้ทำไมถึงเป็นเด็กดื้ออย่างนี้เก็บเข้าตู้สุดท้ายลูกยืนกอดอกมองเฉยๆใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารับผิดชอบไหมคะวิธีการนี้เราจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำอะไรเขาต้องได้รับผลจากตรงนั้นถึงลูกเก็บไม่เรียบร้อยเป็นไงแต่ก็คือการวิธีนำไปใช้มักจะใช้สองรูปแบบนะคะก็คือรับผิดชอบต่อความผิดที่ตัวเองกระทำนะเช่นปัดข้าวหกงอแงใช่ไหมเด็กๆไม่ยอมกินข้าวปัดใครเช็ดเขาเช็ดนะคะกินเสร็จใครล้างเขาต้องเก็บล้างหรือให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางครั้งลูกเราเดินปิดประตูปั้งเข้าบ้านกี่ครั้งลูกปิดประตูปั้งปิดเบาๆลูกเดินครั้งที่1ปั้งปิดเบาๆลูกครั้งที่2ปั้งเดินมาปิดประตูใหม่สิปิดยังไงปิดเบาๆใช่แม่ต้องการแบบนี้แม่อยากให้ลูกปิดเบาๆลองปิดเปิดแบบนี้ซ้ำๆสิคะครั้งถัดไปแม่อยากให้ลูกปิดประตูแบบนี้นะและให้เขาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาก็จะจำได้นี่คือ2แบบที่เราเอาไปใช้ได้แล้วมันจะช่วยสอนความรับผิดชอบของเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทำผิดอะไรเขาต้องมีส่วนในสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเขาลอยตัวเหนือปัญหาเทคนิคการเพิกเฉยเราจะใช้กับการก่อกวนเล็กน้อยชักสีหน้าบึ้งตึงแอบกระทืบเท้าหน่อยนึงเป็นการต่อต้านเล็กน้อยเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกิดอันตรายแต่มันกวนใจอ่ะใช่ไหมคะอันนี้ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนสูงมากและสิ่งสำคัญคือมันใช้เวลานานตรงนี้พ่อแม่มักจะพลาดตรงที่ว่าเราความอดทนไม่เท่าลูกการได้แย่เรากับการอดทนให้เขามาแย่เนี่ยม ักจะไม่เท่ากันเรามักจะหมดความอดทนก่อนแล้วเราก็เผลอลงไปสิ่งที่ต้องระ

ฟังมากคือทำครั้งแรกเราอาจจะอดทนได้แล้วลูกอาจจะหยุดเราอดทนระดับที่60แล้วครั้งนี้ลูกหยุดครั้งหน้าเราอดทนที่60ลูกทำถึง60แล้วลูกอาจจะไม่หยุดลูกอาจจะไป70 80

0: ผู้ปกครองจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองให้ดีมีสติเพราะจะทำให้เทคนิคต่างๆที่ได้รับจากการอบรมถูกนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาติดตามดูกันว่าผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุลชีวิตตอนนี้ของพวกเขาเป็นอย่างไร
1: คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมเกมสมดุลชีวิตสมดุลสิ่งที่คุณแม่สนใจเนี่ยเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของเราอะไม่ได้ติดเกมแต่ว่าพี่สาวของเราอะค่ะซึ่งมีลูกโตแล้วประมาณสัก17เขาติดเกมมากติดเกมจนถึงขนาดเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็เลยมีความสนใจจากการอบรมในครั้งนี้เราได้รับความรู้ในการกลับมาเปลี่ยนแปลงในบ้านเราหัวใจหลักๆที่ทางวิทยากรได้สอนนะคะก็มีด้วยกัน3เรื่องก็คือ 3R อันแรกก็คือมีความสัมพันธ์อันที่2ก็คือมีกติกาถ้าความสัมพันธ์ดีกติกาชัดเจนสิ่งที่ได้ก็คือเด็กดีเด็กว่านอนสอนง่ายอีกหนึ่งวิธีที่นำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของลูกเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราเปิดคลิปวิดีโอให้เขาดูอะค่ะซึ่งเราก็ดูตาม YouTube อะมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กติดเกมเราให้ดูก่อนว่าผลกระทบเนี่ย ถ้าวันนี้เราไม่มาเซตกติกาในการเล่นเกมเท่าไหร่แค่ไหนเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะลูกเราสามารถพัฒนาไปถึงจุดนี้ได้เราก็พาเขาไปดูด้วยกันพ่อแม่ลูก4คนนะคะ
2: อยากเล่น
3: เขาหมดเวลาแล้วเขาไม่เลิกใช่ไหมเล่นแล้วเขาไม่ยอมเลิกเห็นป่ะพอไม่เลิกปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราก็จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมเพราะเราสนุกเรามันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลิกตามกติกาเราก็จะไม่รุนแรงไม่ทะเลาะกันแบบนี
1: ้น้องโฟว์พี่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไป
4: เล่นเกม
1: เขาจะอดเล่นเกมเพราะ
4: ไม่ยอมเลิก
1: ไม่ยอมเลิกกฎกติกาเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเรามีการคุยกันทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูก2คนก็คือมีการมาดูว่าเราจะเล่นเกมกันกี่ชั่วโมงเล่นเวลาไหนกันบ้างและเล่นกันยังไงก็เราก็มาทำตารางด้วยกันซึ่งเราต้องแปะไว้ให้ชัดเจนทุกคนในบ้านเห็นก็จะได้เข้าใจไหนเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยไม่เล่นเกมโอเคไหมครับน้องโฟกโอเคนะพี่ฟุกล่ะ
5: คร
1: ับ โอเคนะเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นเกมวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
5: ไปเรียน
1: เพราะเราไปเรียนใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเราจะมึนไปหมดเลยเราจะไม่มีเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือนะครับวันศุกร์เล่นได้ไหมเอ่ยได้ไหมพี่ฟุก
5: ได้
1: นะ30นาทีน้อยไปไหมเยอะไปไหมพอดีโอเครางวัลก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กมีความสุขนะคะบ้านเราก็เลยมีการกำหนดว่าเราจะใช้เรื่องบัตรความดีในการให้กับลูกนะคะโดยที่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะจับถูกมากกว่าจับผิดนะคะจับถูกมากกว่าจับผิดก็หมายความว่าถ้าเขามีพฤติกรรมที่งองแงเล็กน้อยเราก็จะไม่ไปสนใจเราก็จะดูพฤติกรรมที่เราอยากให้เขาเป็นยกตัวอย่างเช่นลูกซ้อมดนตรีนะเราก็จะให้บัตรเขาบัตรตัวเนี้ยเขาก็สะสมไว้แล้วเขาก็จะไปสะสมแลกขนมที่เขาอยากทาน
6: โอ้ย

0: ลูกก็ยังมีการเล่นเกมอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็หากิจกรรมอื่นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวก็คือน้องชอบตีแบดเราก็จะมาเล่นตีแบดกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องก็จะชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณแม่ก็สอน PowerPoint กับ Word ให้เขาไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ย IT เอ่ยหรือคอมพิวเตอร์เอ่ยเนี่ยอีกด้านนึงซึ่งเรามองว่ามันก็
1: เมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากลับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุก

คนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้

0: ลูกก็ยังมีการเล่นเกมอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็หากิจกรรมอื่นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวก็คือน้องชอบตีแบดเราก็จะมาเล่นตีแบดกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องก็จะชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคุณแม่ก็สอน PowerPoint กับ Word ให้เขาไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ย IT เอ่ยหรือคอมพิวเตอร์เอ่ยเนี่ยอีกด้านนึงซึ่งเรามองว่ามันก็
1: เป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ

0: ก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการฟื้นฟูสุขภาพของเรานั่น
1: เคยเดินเหินใช้ชีว
0: ิ
1: ต
0: ใช่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วจากโรคจากอาการ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดบางโรคเนี่ยเขาเกิดรักษาแล้วเขาช่วยตัวเองได้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องมาหาเราละ
1: ไม่ต้องมาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
0: ใช
1: ่หน้าที่ของเราคืออยู่ตรงนี
0: ้
1: จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหม
0: ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญ
1: ครับ
0: แต่มันเป็นพาร์ทสุดท้ายเหมือนเรารับช่วงต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาแล้วได้ดีดังเดิ
1: ม
0: ยังสูญเสียสมรรถภาพอยู
1: ่
0: แล้วก็มาฟื้นฟูให้เขาเวลาคน

0: ทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนั่งรอกันเยอะมากเลยมากันเยอะแบบนี้ทุกวันไหม
1: ค่ะก็คนไข้ก็เยอะนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาก็จะมาพร้อมญาติด้วยนะเราก็เลยจัดกิจกรรมในการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงเช้า 8:30 นะคะเลยประมาณก็15นาทีนะคะก็หวังว่าเขาจะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาการกลุ่มอาการปวดเราจะจัดเป็นซีรีส์ในช่วง3เดือนก็จะเป็นเรื่องปวดจะ
0: มีนักเรื่องอะไรบ้าง
1: เริ่มแรกเราใช้กลุ่มอาการปวดในคำว่ากลุ่มอาการปวดแปลว่าสมมตินักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปวดอย่างนี้เนี่ยเช่นปวดหัวไหล่จะสอนยังไงนะปวดเข่าจะสอนคนไข้ยังไงหรือว่านักกิจกรรมบำบัดเวลาปวดหลังเขาจะทำให้จะยกของจะนั่งยังไงจะเขียนหนังสือจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงกับอาการปวดหลัง
0: ใช้วิธีแบบไหนฮะมายืนเล่าให้ฟังเลยมีภาพประกอบไหมครับ
1: เขาก็จะมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็คำว่าอธิบายเขาจะมีสาธิตหมายความว่าเขาจะมากัน2คนสาธิตท่าทางประกอบการออกกำลังกาย
0: ยกแบบนี้นะ
1: ใช่ใช
0: ่ปวดหลัง
1: บางคนก็จะมีภาพประกอบด้วย
0: หลากหลายวิธี
1: ค่ะ
0: จังหวะการให้ข้อมูลเพื่อเขาจะได้รู้จักตัวเองอ่ะแล้วก็รู้ว่าปวดแบบนี้ต้องไปทำไงอันนี้เรื่องสำคัญมาก
1: จะบอกว่าวิธีการรักษาของทางฟื้นฟูเรานะคะเราไม่เน้นเรื่องยาเราเน้นเรื่องของการที่ไม่ใช้ยาในการไม่ใช้ยาเรามีด้วยกัน 4-5 หมวดนะคะอาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่ใช้การออกกำลังกายใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเช่นพวกสนับทั้งหลายแหล่ที่เราเคยรู้จักอีกอันนึงคือคำแนะนำซึ่งเราคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะเวลาที่คุณดูแลไข้ปวดเรื้อรังไงหรือไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ใช่ปวดจะเป็นคนพิการก็ตามเป็นโรคที่มันไม่ใช่หายมันจะเรื้อรังตลอด
0: แล้วมันก็มันรำคาญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
1: ถ้าเกิดคุณรู้จักดูแลตัวคุณเองคุณก็จะอยู่กับเขาโดยที่มันไม่รบกวนคุณถูกไหมนานๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันรบกวนแล้วคุณต้องมาหาแพทย์ทีนึงเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของแพทย์เราเนี่ยที่เวลาดูแลตัวคนไข้เนี่ยต้องแนะนำการแบบตัวให้ตรงกับโรคที่เขาเป็น
0: โอ้ดีมาก
1: เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะตรวจเร็วๆรีบๆไปอย่างนี้คนไข้ก็จะไม่ได้รับคำแนะนำก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมเพราะไม่ปรับพฤติกรรมอาการเรื้อรังทั้งหลายแหละเขาก็ยังวนเวียนอยู่แล้วความทุกข์ใจที่จะตามมาจากโรคที่เรื้อรังทางกายมันก็จะทับถมถูกไหม
0: แล้วไม่นับว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจะโดนไปด้วย
1: หงุดหงิดจะหนีต่างหาก

0: นี้ก่อนนะฮะกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อและกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยประเภทไหนจะมาที่นี่ครับ
1: ก็กลุ่มตามชื่อเลยนะคะคือกลุ่มที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกข้อต่อต่างๆอาจจะเป็นที่คอที่ไหล่ที่เอวที่เข่าแล้วแต่ดังนั้นเป็นกลุ่มอาการปวดซะส่วนใหญ
0: ่
1: จะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นแหละ
0: ปวดมากแค่ไหนถึงมันหรือปวดธรรมดาทั่วไป
1: ส่วนใหญ่เป็นปวดเรื้อรังค่ะ
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรังนะจะมากจะน้อยเวลาคนปวดเรื้อรังเขาก็อยากจะมาหาหมอแต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกถ้าเกิดเราสามารถจะแนะนำเขาไปตรวจตัวเองที่บ้านได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาทำในตึกนี้คือในกรณีที่คนไข้บางทีเป็นเยอะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไหวต้องการการบำบัดที่รวดเร็วก็คือเราก็จะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยใช้การบำบัดการไกด์บำบัดเนี่ยช่วยร่วมกับการใช้ยา
0: ห
1: รือลดอักเสบลดปวดนะแต่ช่วยกันช่วยกัน
0: คือ
1: ถ้าเกิดเป็นไม่มากนักเราพิจารณาดูแล้วไม่น่าจำเป็นก็จะให้เป็นการบ้านทำที่บ้านแต่ส่วนมากกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่แม้จะมีอาการปวดแต่เขามักจะยืนเดินได้ด้วยตัวเอง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มระบบประสาทที่เราจะไปดูต่อไป
0: กลุ่มนี้คนไข้จะเดินมาเอง
1: เดินมาเองได้
0: หรือถ้าญาติมาก็ด้วยก็ประคองอะไรแบบนั้นหรือไม่ต้องเลยผมนี่คือจะมีอาการปวดครับ
1: จะสบายหรือไม่ขึ้นกับเขาไปตำแหน่งไหนถ้าเขาปวดหัวเข่าปวดข้อส

0: โคกนี่ก็จะเดินมาไม่สบายนักนะคะถ้าเขาปวดไหล่ก็จะเดินได
1: ้แต่อีกกลุ่มนึงนั่นเดินเหินมาแบบนี้ไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: จะเป็น
0: กลุ่มนั้นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
1: ถ้าเราลองไปดูในแต่ละจุดดีไหมฮะว่าเขา
0: อุปกรณ์แตกต่างกัน
1: แบบไหนยังไง
0: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
0: ทางนี้ก็ได้นะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างเราใช้ว่าอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

0: ็นเครื่องลดบวม
1: เครื่องลดบวมเลย
0: ก็คือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมแล้วก็เลาะน้ำเหลืองไปพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปแขนก็จะบวมง่ายพอแขนบวม
1: แขนซ้าย
0: แขนซ้ายพอแขนบวมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสอนการออกกำลังกายการใช้แขนว่าทำไงมันจะไม่บวมไอ้เครื่องนี้จะช่วยเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเหมือนรีดน้ำเหลืองคล้ายๆนี้แต่ไม่ได้รีดออกนะคือให้ไหลย้อนเข้าเพราะการที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปทำให้น้ำเหลืองที่มันไหลมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนปลายก็เลยทำให้แขนบวมบวมก็หนักแล้วก็ทำให้ปวดได
1: ้
0: นะคะ
1: เครื่องนี้ทำงานไงฮะ
2: เครื่องนี้จะทำงานเป็นจังหวะนะคะคือจะมีการออกแรงบีบที่ตรงบริเวณส่วนปลายนะคะคือสังเกต
1: ที่ปองลมอยู่นะ
2: ใช่ค่ะสังเกตว่าจะบีบที่ส่วนปลายแล้วก็ไล่มาตรงถึงส่วนของโคนแขนนะคะเป็นจังหวะค่ะ
1: ครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มา
2: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเหมือนดันให้น้ำเหลืองไหลลง
0: ค่ะ
1: มาเรื่อยๆ
0: เพราะว่าถ้าน้ำเหลืองไปอยู่ส่วนปลายแขนก็จะบวมหนักแล้วก็ปวดและข้อสำคัญคือน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยพอคุณมีแผลปั๊บติดเชื้อง่ายมากอันตราย
1: อย่างนี้พออยู่ในเครื่องนี่รู้สึกบีบรัดแน่นอะไรเงี้ยบีบแน่นใช่ไหมมาบ่อยแค่ไหนแล้ว
3: อาท
1: ิ
3: ตย์ละหนคร
1: ับ
3: อ
1: าทิตย์ละหนครับ
0: ที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีแขนกับมีขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาตัดเต้านมแล้วต่อมน้ำเหลืองที่แขนทำให้แขนบวมแต่กลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นเนื้องอกของปากมดลูกของแถวๆข้างล่างนะคะแล้วสมัยโบราณนี่คืออาจจะใช้แสงอย่างไรเงี้ยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเป็นปัญหาแล้วก็ขาบวมได
1: ้
0: อันนี้เป็นต้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำทั้งแขนทั้งขาไม่ใช
1: ่
0: ขึ้นกับตัวโรคเป็นอะไรตรงไหนมันบวม
1: นี่เขานวดทำไมฮะ
0: ดูแล้วมันเหมือนนวดแต่จริง
1: ๆ
0: มันเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบำบัดนะคะ
1: ค
0: ือเราภาษาเราเรียกแมนนวดเทอราปีซึ่งแมนนวดเทอราปีนี่คือใช้สกิลทักษะของนักบำบัดคือเทอราปิสกายภาพนะคะเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเราเรียกดัดดึงข้อต่อ
1: ดัดดึงข้อต่อ
0: เป็นการยืดกล้ามเนื้อฮะพูดง่ายคือพวกนี้จะเป็นโรคข้ออาจจะข้อในตัวอย่างคนนี้เป็นที่ค
1: อ
0: แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดมันตึงเทคนิคการโมบิลไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยแต่ดูข้างนอกคุณไม่รู้คุณก็นึกว่าเขานวด
1: เทคนิคอะไรฮะใช่ไง
4: ดัดดึงข้อต่ออย่างเช่นตัวแนวของกระดูกเนี่ยค
1: ่
4: ะกระดูกคือกล้ามเนื้อมันยืดติดมากแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเราก็เลยต้องขยับที่ตัวข้อต่อที่ตัวสปายก่อนพอข้อต่อมันคลายตัวได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวแล้วเราก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อแล้วอะไรเป็นสเต็ปถัดไป
1: ไม่เหมือนไปให้หมอนวดแผนโบราณนวดหรือกดจุดอะไรเงี้ยไม่เหมือน
4: จะไม่เหมือนกัน
0: แตกต่าง
1: เทคนิคอันนี้ใช้ยังไง
0: คือถ้านวดไทยนะคะพวกนี้จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เขาเป็น
1: ที่จุดนะ
0: แล้วเขาก็จะคลึงใช้แรงระดับหนึ่งของเขาไปแต่อันนี้เขาคนละอย่างกันเข้าลงไปเหมือนอย่างที่นวดนะเขาจะขยับข้อซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาจะคำว่าดัดดึงข้อต่อเนี่ยยืดกล้ามเนื้อก็คือทำให้ข้อต่อมันขยับได้ให้กล้ามที่มันยึดเอาไว้อยู่เนี่ยให้มันคลายตัวเทคนิคเขาทำคุณต้องสังเกตเขาเอาม
1: ีทั้งกดทั้งดึง
0: ยืดกล้ามเนื้อใช้คำว่ายืดกล้ามเนื้อmobilization
1: รู้ได้นะฮะที่เราทำไหมฮะว่าเนี่ยมันยืดแล้วหรือว่านี่ข้อต่อ
4: กล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆคลายลงแต่ตอนแรกเริ่มที่เราทำอะ
1: ค่
4: ะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความ
0: เวลามือเขาจับเนี่ยมันตึงแค่ไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคลายละมันจะไม่เหมือน
1: คืออย่างเราไม่รู้ว่าถูกแล้วเพราะเรา
0: ไม่มีความรู้พอคุณสัมผัสไปคุณจะรู้ว่าอย่างเงี้ยคือตึงอย่างเงี้ยคือคลาย

0: การทำประกันก็คือการซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเราเองในกรณีที่เราอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้ทรัพย์สินแม้กระทั่งชีวิตแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและตัวเองได้นะคะประกันเพื่อวางแผนเกษียณเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือการทำประกันสะสมทรัพย์ที่เรามักจะรู้จักกันดีอยู่แล้วประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนที่ได้หรือดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่เราได้บนบัญชีฝากประจำของธนาคารแต่ส่วนที่เราได้เพิ่มเติมในการซื้อประกันสะสมทรัพย์ก็คือความคุ้มครองที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าความคุ้มครองเนี่ยหมายถึงว่าคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเช่นเราต้องสูญเสียอวัยวะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หลักของการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเพียงแต่มีเงินก้อนใช้เมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะแต่ว่าเรายังสามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองในการที่มีเงินเก็บในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะส่วนที่2เรียกว่าประกันบำนาญเป็นการซื้อบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณอายุนะคะนั่นแปลว่าการที่เราสะสมเงินในตอนนี้ที่เรายังมีแรงทำงานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้จนกระทั่งเราเกษียณอายุนะคะเช่นบางท่านก็ทำถึงอายุ80ปีบางท่านก็ทำถึงอายุ85ปีเป็นต้นนะคะซึ่งเบี้ยบำนาญตัวนี้ก็จะจ่ายให้เราทุกปีเท่าๆกันข้อดีของการซื้อประกันบำนาญอีกก็คือว่าเบี้ยที่ส่งประกันบำนาญเนี่ยสามารถนำไปรวมกับกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ RMFหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า Provident Fund เนี่ยก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะประกันอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุนั่นก็คือการทำประกันสุขภาพนั่นเองนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันสะสมทรัพย์หรือเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันบำนาญก็ได้นะคะเช่นเราซื้อประกันสุขภาพ20/80นั่นหมายถึงว่าเราส่งเบี้ยประกันเนี่ยอยู่20ปีนะคะแต่คุ้มครองเราถึงอายุ80ปีแต่ว่าเราก็สามารถจะซื้อประกันสุขภาพแยกได้ด้วยเช่นซื้อปีต่อปีซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับว่าความต้องการของเราต้องการให้ประกันสุขภาพตัวนี้คุ้มครองอะไรเราบ้างค่ะการเลือกประกันสุขภาพเนี่ยก็ทำด้วยกันได้3วิธีนะคะที่เรามักจะเห็นก็คือว่าซื้อประกันสุขภาพโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพจ่ายเบี้ยประกันน้อยแน่นอนความคุ้มครองก็ไม่ได้มากตัวถัดมาเป็นการตอบคำถามสุขภาพนะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพการคุ้มครองก็ดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงโดยเขาเชื่อถือคำพูดหรือข้อมูลที่เราเขียนเอาไว้ในแบบสอบถามในกรณีที่เราปิดบังข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มาตรวจเจอทีหลังเนี่ยความคุ้มครองของการจ่ายรักษาพันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรืออาจจะถูกยกเลิกไปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุขภาพโดยละเอียดจากแพทย์ในโรงพยาบาลก่อนซื้อประกันสุขภาพนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าทำให้การคุ้มครองเนี่ยมีความลึกมากขึ้นนะคะดังนั้นเบี้ยที่จะต้องส่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะประกันสุขภาพก็ควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะว่าในวัยที่เรายังมีความแข็งแรงอยู่เนี่ยเบี้ยสุขภาพเนี่ยยังค่อนข้างถูกอยู่นะคะ2ดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะเรากินดื่มเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็จะส่งผลต่อเบี้ยสุขภาพของเราด้วยนะคะ3ก็คือเรื่องของประกันสุขภาพที่หน่วยงานของเรามีให้อยู่แล้วนะคะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่นะคะหรือว่าเราต้องการจะซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมและส่วนสุดท้ายค่ะว่าเรามีความสามารถในการที่จะส่งเบี้ยประกันทุกๆปีได้ไหมนะคะคนที่ไม่มีเงินที่จะทำประกันนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้นะคะเป็นการประกันตนเองนะคะหรือถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยทางรัฐก็ยังมีสวัสดิการของบัตรทองนะคะซึ่งจะสามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้ค่ะ
1: YouTube ช่องไม่โดนแชนแนลคือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องไม่โดนแชนแนลกันนะครับ
2: หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

วิกฤตดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดวิกฤตดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับวิกฤตดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุ

0: ัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมมีสีดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ลิสีดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคลิสีดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอเคจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิสีดวงทวารฝ่อครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นไหนหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรไ
1: อ้สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอะค่ะ
0: เลือดที่ออกจากลิสีดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ลิสีดวงทวารแน่นอนเพราะลิสีดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วแล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีลิสีดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ลิสีดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของลิสีดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิสีดวงทวารฝ่อระยะ3 4เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นลิสีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับแล้วก็ผ่าตัดโดยการตัดลิสีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสีดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสีดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสีดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสีดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
2: ดื่มน้ำ RO ดีต่อสุขภาพน้ำด่างมีประโยชน์ป้องกันมะเร็งเชื่อว่าน้ำมนต์ดื่มได้ไม่อันตราย น้ำที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราทราบไหมครับว่าน้ำแบบไหนดื่มได้น้ำแบบไหนห้ามดื่มเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันครับ

ครับเรามาดูความเชื่อที่1กันนะครับเชื่อว่าดื่มน้ำ RO ดีต่อสุขภาพไม่จริงนะครับตรงนี้มันเป็นเทรนด์ที่คนเขาเชื่อกันนะครับว่าดื่มน้ำ RO เนี่ยมันดีนะฮะแต่จริงๆน้ำ RO คืออะไรน้ำ RO คือน้ำที่ถูกกรองมานะครับนะให้เอาเกลือแร่ส่วนเกินเนี่ยออกไปเยอะๆนะครับแล้วก็เอาพวกแบคทีเรียเนี่ยออกซึ่งวิธีการกรองอื่นๆก็เอาแบคทีเรียออกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าน้ำ RO เนี่ยเอาเกลือแร่ออกจนเกลี้ยงเลยนะแทบจะไม่เหลือเลยซึ่งทำให้การที่เรากินน้ำปกติเราควรจะได้แคลเซียมน้อยๆแมกนีเซียมน้อยๆนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปคนที่เชื่อว่าการดื่มน้ำ RO จะสุขภาพดีกว่าคนอื่นนั้นไม่จริงครับงั้นเรามาดูความเชื่อถัดมากันนะครับเชื่อว่าน้ำด่างมีประโยชน์ป้องกันมะเร็งอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่จริงนะครับจากความเชื่อที่ว่าคนไข้มะเร็งบางท่านเนี่ยเขาไปอ่านมาเนาะก็มีการแชร์กันตามโซเชียลว่าน้ำด่างนี่อาจจะช่วยป้องกันมะเร็งมันเกิดจากการเกลือแร่ไม่สมดุลอะไรเงี้ยไม่จริงครับน้ำด่างคือเป็นน้ำที่เขาเติมเกลือแร่บางอย่างเข้าไปทำให้ค่าความเป็นกรดด่างค่อนเป็นด่างขึ้นมานิดหน่อยนะครับการบริโภคน้ำด่างเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรนะครับไม่ได้ช่วยรักษามะเร็งไม่ได้ช่วยชะลออะไรทั้งนั้นนะครับในการศึกษาทางการแพทย์พบแล้วว่าไม่แตกต่างกับการดื่มน้ำปกติไม่ได้ป้องกันโรคอะไรมีข้อเสียอีกต่างหากก็คือแพงนะครับนะถ้าบริโภคน้ำด่างเยอะๆเป็นโรคซับจางครับครับเรามาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะฮะเชื่อว่าน้ำมนต์ดื่มได้ไม่อันตรายน้ำมนต์ดื่มได้ไม่อันตรายไม่จริงเสมอไปนะครับเหตุผลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมนต์นี่ทำมายังไงใช่ไหมครับเนาะผมยกตัวอย่างเช่นน้ำมนต์บางที่เนี่ย ก็คือน้ำขวดทำความสะอาดตามปกติกรองมาปกติแค่มีการมาตั้งแล้วก็สวดมนต์ตามความเชื่อเฉยๆกับบางที่เนี่ยก็คือเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากดินจากบ่ออะไรเลยหรือว่ามีการแบบไปหยดสารอื่นๆลงไปอย่างเช่นเทียนหรือว่าเศษธูปอย่างเงี้ยนะครับลงไปอันแบบนี้ก็จะมีสารเหล่านี้เข้าไปปนเปื้อนก็ไม่ปลอดภัยที่จะบริโภคส่วนเรื่องความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วแต่วิจารณญาณนะครับน้ำที่ปลอดภัยนะครับต้องใสไม่มีสีกลิ่นต้องไม่มีหรือถ้ามีเป็นกลิ่นคลอรีนตั้งทิ้งไว้หายอย่างนี้ก็โอเคคราวนี้ปริมาณเท่าไหร่ล่ะปริมาณเนี่ยจำง่ายๆ2ลิตรต่อวันสำหรับคนปกติทั่วไปสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจหรือโรคไตนะครับอาจจะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำนะครับนั้นอันนี้อยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำนะครับท่านก็จะได้บอกว่าบริโภคน้ำได้วันหนึ่งประมาณกี่ซีซีหรือกี่ลิตรหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะช่วยให้ท่านดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจนะครับ

0: เวชศาสตร์ฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์เวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมอันนี้เป็นไขขี้ผึ้งพาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็ก
1: ๆมันจะร้อนมากไหม
0: ครับไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
1: ผมลองได้เลยใช่ไหม
0: ได้เนี่ยคุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
1: ลาดเองเลยเหรอ
0: ลาด
1: ใสๆอย่างนี้เหรอ
0: ได้ลาดไปเลย
1: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
1: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นถึงละ50 บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
1: เลย
2: ค่ะเวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ครับเป็นยังไง
2: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลยต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความ

0: ผู้ชมครับนี่คือหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลคุปนิรัตน์ใสคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณแอ
0: ครับคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูจริงๆเราได้ยินมาบ่อยพอสมควรนะฮะเรามองเข้าไปโอ้โหคนก็เยอะแยะเลยที่มาทำการรักษาอยู่แต่ความหมายแท้จริงของคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่คืออะไรครับอาจารย
1: ์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพความสามารถผู้ป่วยซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของแพทย์แพทย์เนี่ยเราเข้าใจเป็นว่ามีแต่การรักษาพยาบาลถูกไหมในความเป็นจริง
0: ป่วยก็ไปหาหมอตรวจต้องจ่ายยา
1: เนี่ยเราทำแค่นั้นไม่พอเราต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ประชาชนนั้นแข็งแรงไม่ป่วยนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งในสี่หน้าที่ของแพทย์แล้วก็เรื่องของพอเราป้องกันโรคแล้วบางครั้งมันป้องกันไม่ได
0: ้
1: ป่วยมาก็ต้องรักษาอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คนทั่วไปมักจะเห็นว่าแพทย์ไปรักษาพยาบาลนี่บางโรคเนี่ยรักษาแล้วก็ไม่หาย คือไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: อันนั้นคือกลุ่มที่สูญเสียสมรรถภาพความสามารถก็คือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของเรานั่น
0: เคยเดินเหินใช้ชีวิต
1: ใช่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วจากโรคจากอาการ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดบางโรคเนี่ยเขาเกิดรักษาแล้วเขาช่วยตัวเองได้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องมาหาเราละ
0: ไม่ต้องมาเวชศาสตร์ฟื้นฟ
1: ูใช
0: ่หน้าที่ของเราคืออยู่ตรงนี
1: ้
0: จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหม
1: ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญ
0: ครับ
1: แต่มันเป็นพาร์ทสุดท้ายเหมือนเรารับช่วงต่อมาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาแล้วได้ดีดังเดิ
0: ม
1: ยังสูญเสียสมรรถภาพอยู
0: ่
1: แล้วก็มาฟื้นฟูให้เขาเวลาคนที่สูญเสียสมรรถภาพหรือคนพิการทั่วๆไปที่เราเข้าใจเนี่ยพอเมื่อร่างกายก็มีความพิการเกิดขึ้นสภาพจิตใจก็มีปัญหานะรวมทั้งบทบาททางสังคมเคยทำงานทำการได้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานเราเนี่ยเวลาฟื้นฟูสภาพจึงไม่ได้ฟื้นฟูแต่ร่างกายเราเรียกเป็นภาษาแพทย์เรียกว่าองค์รวมหมายความว่าดูทั้งกายเข้านะร่างกายก็ต้องแก้ไขยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงแล้วก็บทบาทสังคมกลับไปจะกินจะอยู่จะทำงานทำการอะไรยังไง
0: นี่ดูโดยรวมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ร่างกายจิตใจสภาพสังคมใช่ชีวิต
1: เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยคงไม่สามารถทำได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง
0: อ๋อใช่
1: เราต้องการทีมฟื้นฟูแพทย์คนเดียวทำไม่ได
0: ้ครับใช
1: ่ต้องอาศัยทีมงาน
0: เห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วเข้าใจว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วมีใครบ้างที่จะมาจะได้มาเจออาจารย์มาเจอเจ้าหน้าที่
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้าคนพิการอย่างที่เราเข้าใจก็คือพวกอัมพาตมาพลึกใช่ไหมโรคแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุสมองหรือเส้นเลือดสมองแตกสมองตีบ
0: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยไหมอ
1: ันนี้กลุ่มใหญ่นะคะหรือพวกบาดเจ็บไขสันหลังอักซิเดนแล้วหลังหักเนี้ยก็ไขสันหลังเสียไปก็เดินเหินไม่ได
0: ้
1: หรือว่าแขนขาขาดจะขาดอักซิเดนขาดจากกำเนิดหรือขาดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแขนขาไม่มีอย่างนี้ก็เป็นคนพิการที่เห็นชัดแต่มีคนอีกกลุ่มนึงที่เราที่ไม่ใช่ที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรังเช่นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดมันทุกปวดอ่ะแต่เป็นปวดเรื้อรังนะกลุ่มปวดเรื้อรังเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพความสามารถไห
0: ม
1: ถ้าคุณปวดหลังคุณจะยืนเดินได้เหมือนคนปกติไหมคุณทำงานก็ไม่เหมือนปกติถูกไหม
0: ปวดเข่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มจะปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็ตามเนี่ยที่เรื้อรังเนี่ยเป็นคนไข้ของเราส่วนใหญ่ที่มาตรงนี
0: ้พอผู้ป่วยมาเนี่ยเขาต้องมาจุดนี้ก่อนเลยไหมฮะหรือว่าต้องถูกส่งตัวมาจากแพทย์หรือว่าต้องไปยังไงครับ
1: คือปกติเราจะรับปรึกษานะคะเวลาแพทย์จากOPD ตึกผู้ป่วยนอกชั้นนอกตึกนอกเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไงต้องส่งมาที่ตึกนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นเหมือน OPD นั่นแหละ OPD ก็คือตึกผู้ป่วยนอกนะคะแต่หน่วยตรวจของเราเนี่ยที่ต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดยทั่วไปคนไข้ของเราจะมีการบำบัดอื่นๆร่วมด้วยการฟื้นฟูด้านอื่นๆนะคะเพราะเราอยู่ตรงนี
0: ้
1: นั้นทุกคนที่ส่งตัวเข้ามาก็จะเข้ามาที่ตรงตำแหน่งนี้คือหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกของเราก่อน
0: จุดนี้ก่อน
1: ทุกคน
0: งั้นเดี๋ยวขอไปเดินดู
1: ได้ค่ะ
0: การทำงานภายในนะ
1: ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะ

0: จครับทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนั่งรอเยอะมากเลยมากันเยอะแบบนี้ทุกวัน
1: ค่ะก็คนไข้ก็เยอะนะคะแล้วก็เวลาเข้ามาก็จะมาพร้อมญาติด้วยนะเราก็เลยจัดกิจกรรมในการให้ความรู้กับประชาชนในช่วงเช้า 8:30 นะคะโดยประมาณก็15นาทีนะคะก็หวังว่าเขาจะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาการกลุ่มอาการปวดเราจะจัดเป็นซีรีส์ในช่วง3เดือนก็จะเป็นเรื่องปวด
0: สอนเรื่องอะไรบ้าง
1: เริ่มแรกเราใช้กลุ่มอาการปวดในคำว่ากลุ่มอาการปวดแปลว่าสมมตินักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาคิดว่าถ้าปวดอย่างนี้เนี่ยเช่นปวดหัวไหล่จะสอนยังไงนะปวดเข่าจะสอนคนไข้ยังไงหรือว่านักกิจกรรมบำบัดเวลาปวดหลังจะทำให้จะยกของจะนั่งยังไงจะเขียนหนังสือจะใช้ชีวิตประจำวันยังไงกับอาการปวดหลัง
0: ใช้วิธีแบบไหนฮะมายืนเล่าให้ฟังเลยมีภาพประกอบไหมครับ
1: เขาก็จะมายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อธิบายแล้วก็คำว่าอธิบายเขาจะมีสาธิตหมายความว่าเขาจะมากัน2คนสาธิตท่าทางประกอบการออกกำลังกาย
0: ยกแบบนี้นะ
1: ใช่
0: ถ้าปวดหลัง
1: บางคนก็จะมีภาพประกอบด้วย
0: หลากหลายวิธี
1: ค่ะ
0: จะว่าการให้ข้อมูลเพื่อเขาจะได้รู้จักตัวเองอ่ะแล้วก็รู้ว่าปวดแบบนี้ต้องไปทำไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
1: จะบอกว่าวิธีการรักษาของทางฟื้นฟูเรานะคะเราไม่เน้นเรื่องยาเราเน้นเรื่องของการที่ไม่ใช้ยาในการไม่ใช้ยาเรามีด้วยกัน 4-5 หมวดนะคะอาจจะเป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ทั้งหลายแหล่ใช้การออกกำลังกายใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเช่นพวกสนับทั้งหลายแหล่ที่เราเคยรู้จักอีกอันนึงคือคำแนะนำซึ่งเราคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะเวลาที่คุณดูแลไข้ปวดเรื้อรังเนี่ยหรือไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายแหล่อาจจะไม่ใช่ปวดจะเป็นคนพิการก็ตามเป็นโรคที่มันไม่ใช่หายมันจะเรื้อรังตลอด
0: แล้วมันก็มันรำคาญทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
1: ถ้าเกิดคุณรู้จักดูแลตัวคุณเองคุณก็จะอยู่กับเขาโดยที่มันไม่รบกวนคุณถูกไหมนานๆคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันรบกวนแล้วคุณต้องมาหาแพทย์ทีนึงเพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของแพทย์เราที่เวลาดูแลตัวคนไข้เนี่ยต้องแนะนำการแบบตัวให้ตรงกับโรคที่เขาเป็น
0: โอ้ดีมาก
1: เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะตรวจเร็วๆๆ รีบๆไปอย่างนี้คนไข้ก็จะไม่ได้รับคำแนะนำก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมเพราะไม่ปรับพฤติกรรมอาการเรื้อรังทั้งหลายแหละเขาก็ยังวนเวียนอยู่แล้วความทุกข์ใจที่จะตามมาจากโรคที่เรื้อรังทางกายมันก็จะทับถมถูกไหม
0: แล้วไม่นับว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจะโดนไปด้วย
1: หงุดหงิดจะหนีต่างหาก

0: วนนี้ก่อนนะฮะกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อและกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยประเภทไหนจะมาที่นี่ครับ
1: ก็กลุ่มตามชื่อเลยนะคะคือกลุ่มที่มีอาการปวดกล
0: ้
1: ามเนื้อแล้วก็กระดูกข้อต่อต่างๆอาจจะเป็นที่คอที่ไหล่ที่เอวที่เข่าแล้วแต่ดังนั้นเป็นกลุ่มอาการปวดซะส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: จะเป็นกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นแหละ
0: ปวดมากแค่ไหนถึงมันหรือปวดธรรมดาทั่วไป
1: ส่วนใหญ่เป็นปวดเรื้อรังค่ะ
0: ปวดเรื้อรัง
1: ปวดเรื้อรัง
0: ครับ
1: นะจะมากจะน้อยเวลาคนปวดเรื้อรังเขาก็อยากจะมาหาหมอ
0: ครับ
1: แต่โดยทั่วไปอย่างที่บอกถ้าเกิดเราสามารถจะแนะนำเขาไปตรวจตัวเองที่บ้านได
0: ้
1: ก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: จำต้องมาทำในตึกนี
0: ้
1: คือในกรณีที่คนไข้บางทีเป็นเยอะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไหวต้องการการบำบัดที่รวดเร็วก็คือเราก็จะให้เข้ามาเหมือนกับช่วยใช้การบำบัดการกายบำบัดเนี่ยช่วยร่วมกับการใช้ยา
0: ค
1: ือลดอักเสบลดปวดนะแต่ช่วยกันช่วยกัน
0: คือ
1: ถ้าเกิดเป็นไม่มากนักเราพิจารณาดูแล้วไม่น่าจำเป็นก็จะให้เป็นการบ้านทำที่บ้านแต่ส่วนมากกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่แม้จะมีอาการปวดแต่เขามักจะยืนเดินได้ด้วยตัวเอง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกับกลุ่มระบบประสาทที่เราจะไปดูต่อไป
0: กลุ่มนี้คนไข้จะเดินมาเอง
1: เดินมาเองได
0: ้หรือถ้าญาติมาก็ด้วยก็ประคองอะไรแบบนั้นหรือไม่ต้องเลยกลุ่มนี้คือเดินสบายแต่มีอาการปวดแบบน
1: ั้นจะสบายหรือไม่ขึ้นกับเขาไปตำแหน่งไหนถ้าเขาปวดหัวเข่าปวดข้อสะโพกอย่างนี้เขาอาจจะเดินมาไม่สบายนักนะคะถ้าเขาปวดไหล่ก็จะเดินได้
0: แต่อีกกลุ่มนึงนั่นเดินเหินมาแบบนี้ไม่ได
1: ้ไม่ได้
0: จะเป็น
1: คนน
0: ั้
1: นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบประสาทเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
0: งั้นเราลองไปดูในแต่ละจุดดีไหมฮะว่าเขา
1: อุปกรณ์ต่างๆกัน
0: แบบไหน
1: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ
1: ทางนี้ก็ได้นะคะเรามีอุปกรณ์หลายอย่างเราใช้ว่าอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

0: ป็นเครื่องลดบวม
1: เครื่องลดบวม
0: อ่ะก็คือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื้องอกในเต้านมแล้วก็เลาะน้ำเหลืองไปพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปแขนก็จะบวมง่ายพอแขนบวม
1: แขนซ้าย
0: แขนซ้ายพอแขนบวมเนี่ยเราก็จะต้องมีการสอนกำลังการการใช้แขนว่าทำไงมันจะไม่บวมไอ้เครื่องนี้จะช่วยเหมือนกับว่าพูดง่ายคือเหมือนรีดน้ำน้ำเหลืองคล้ายๆนั้นแต่ไม่ได้รีดออกนะคือให้ไหลย้อนเข้าเพราะการที่เราตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปทำให้น้ำเหลืองที่มันไหลมาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนปลายก็เลยทำให้แขนบวมบวมก็หนักแล้วก็ทำให้ปวดได
1: ้
0: นะคะ
1: ครับเครื่องนี้ทำงานไงฮะ
2: เครื่องนี้จะทำงานเป็นจังหวะนะคะคือจะมีการออกแรงบีบที่ตรงบริเวณส่วนปลายนะคะ
1: คือสังเกตที่ปล่องลมอยู่นะ
2: ใช่ค่ะสังเกตว่าจะบีบที่ส่วนปลายแล้วก็ไล่มาตรงถึงส่วนของโคนแขนนะคะเป็นจังหวะค่ะ
1: ครับค่อยๆไล่มาค่อยๆไล่มา
2: ใช่ค่ะ
1: ที่บอกว่าเหมือนดันให้น้ำเหลือง
0: ไหลตรงเพราะว่าถ้าน้ำเหลืองไปอยู่ส่วนปลายแขนก็จะบวมหนักแล้วก็ปวดและข้อสำคัญคือน้ำเหลืองที่ข้างเนี่ยพอคุณมีแผลปั๊บติดเชื้อง่ายมากอันตราย
1: อย่างนี้พออยู่ในเครื่องนี่รู้สึกบีบรัดแน่นอะไรเงี้ยบีบแน่นใช่ไหมมาบ่อยแค่ไหนแล้วครับ
3: อาทิตย์ละหนค
1: ่
3: ะ
1: อาทิตย์ละหนครับ
0: ที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีแขนกับมีขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาตัดเต้านมแล้วต่อมน้ำเหลืองที่แขนทำให้แขนบวมแต่กลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเรียกเป็นเนื้องอกของปากมดลูกของแถวๆข้างล่างนะคะสมัยโบราณนี่คืออาจจะใช้แสงอย่างไรเงี้ยทำให้ต่อมน้ำเหลืองเป็นปัญหาแล้วก็ขาบวมได
1: ้
0: อันนี้เป็นต้นไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำทั้งแขนทั้งขาไม่ใช
1: ่
0: ขึ้นกับตัวโรคเป็นอะไรตรงไหนมันบวม
1: นี่เขานวดทำไมฮะ
0: ดูแล้วมันเหมือนนวดแต่จริงๆมันเป็นเทคนิคพิเศษของทางกายภาพบัตรนะคะ
1: ค
0: ือเราภาษาเราเรียกแมนนวดเทอราปีซึ่งแมนนวลเทอราปีคือใช้สกิลทักษะของนักบำบัดคือเทอราปิสกายภาพนะคะเทคนิคที่เขาทำเนี่ยเราเรียกดัดดึงข้อต่อ
1: ดัดดึงข้อต่อ
0: เป็นการยืดกล้ามเนื้อฮะพวกง่ายคือพวกนี้จะเป็นโรคข
1: ้
0: ออาจจะข้อในตัวอย่างคนนี้เป็นที่คอแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันยืดมันตึงเทคนิคการโมบิไลซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยแต่ดูข้างนอกคุณไม่รู้คุณก็นึกว่าเขานวด
1: เทคนิคอะไรฮะใช่ไง
3: ดัดดึงข้อต่ออย่างเช่นตัวแนวของกระดูกเนี่ยค่ะกระดูกคือกล้ามเนื้อมันยืดติดมากแล้วก็ทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเราก็เลยต้องขยับที่ตัวข้อต่อที่ตัวสปายก่อนพอข้อต่อมันคลายตัวได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวแล้วเราก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อแล้วเป็นสเต็ปถัดไป
1: ไม่เหมือนไปให้หมอนวดแผนโบราณนวดหรือกดจุดอะไรเงี้ยไม่เหมือน
3: จะไม่เหมือนกัน
0: แตกต่าง
1: เทคนิคอันนี้ใช้ยังไง
0: คือถ้านวดไทยนะคะพวกนี้จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เขาเป็น
1: ที่จุดนะค
0: ะแล้วเขาก็จะคลึงใช้แรงระดับหนึ่งของเขาไปแต่อันนี้เขาคนละอย่างกันเขาไม่ได้กดลงไปเหมือนอย่างที่นวดนะเขาจะขยับข้อซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาจะคำว่าดัดดึงข้อต่อเนี่ยยืดกล้ามเนื้อก็คือทำให้ข้อต่อมันขยับได้ให้กล้ามที่มันยึดเอาไว้อยู่เนี่ยให้มันคลายตัวเทคนิคเขาทำคุณต้องสังเกตเขาเอาม
1: ีทั้งกดทั้งดึง
0: ยืดกล้ามเนื้อไงใช้คำว่ายืดกล้ามเนื้อ mobilization
1: รู้ได้นะฮะที่เราทำไหมฮะว่าเนี่ยมันยืดแล้วหรือว่านี่ข้อต่อ
3: กล้ามเนื้อก็จะค่อยๆคลายลงแต่ตอนแรกเริ่มที่เราทำอะ
1: ค่
3: ะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีความ
0: เวลามือเขาจับมันตึงแค่ไหนเนี่ยเขาจะรู้ว่าเนี่ยคลายละมันจะไม่เหมือน
1: คืออย่างเราไม่รู้ว่าถูกแล้วเพราะเรา
0: เพราะมือคุณไม่ได้สัมผัสพอคุณสัมผัสไปคุณจะรู้ว่าอย่างเงี้ยคือตึงอย่างเงี้ยคือคลาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

สำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

สร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

สวัสดีครับพบกับหมอกฤษฎ์ สกิทาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสำหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

เป็นไงบ้างครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊าแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่มีโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

0: เคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
0: ซึ่งอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
1: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
2: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
1: เป็นมากี่วันแล้วครับ
2: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
1: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
1: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
2: เป็นบางครั้งอะค่ะ
1: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
2: ไม่มีอะค่ะ
1: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
2: ยังไม่เคยอะค่ะ
1: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
1: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
2: ับ ค่ะ
1: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
2: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
1: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมคร
2: ับ
1: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
0: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกัน

0: ยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
1: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
2: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
1: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
0: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
1: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
1: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
1: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบมีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
0: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Healthy Friday อีกครั้งครับรายการเกี่ยวกับสาระของโภชนาการอาหารและการออกกำลังกายในที่เดียวกันครับผมเชฟก้องครับผม
1: หมอฝนค่ะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับเรายังอยู่ในการตามรอยวัตถุดิบจากไร่ของพ่อนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีวัตถุดิบน่าสนใจอะไรให้เราไปติดตามชมกันบ้างครับ
2: พอดีเดินมาแล้วจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยพืชผักที่เป็นผักเมืองหนาวนี่เยอะมากจะรบกวนพี่สออยากวันนี้อยากจะไปดูเป็นผักชนิดนึงที่ผมอยากจะเอามาใส่ในจานสลัดนะครับก็คือราดิชโชไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม
3: อ๋อมีครับเพราะว่าตัวราดิชโชนี่เรามีผลิตตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูในแปลงพืชผักเมืองหนาวก็คือเป็นของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งท่านก็เสด็จมาแล้วก็เห็นชาวเขาที่อยู่บนดอยนะครับซึ่งตัวผมเองพ่อแม่ก็เคยปลูกฝิ่นนะครับท่านก็ได้เอาพืชผักเมืองหนาวมาแทนกับปลูกฝิ่นนะครับ
2: คร
3: ับ ก็ทุกวันนี้จากที่เราเคยปลูกฝิ่น
2: เป็นอาชีพหลักเลย
3: ใช่ครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาตัว
2: พืชเมืองหนาวมา
3: พืชเมืองหนาวมาทดแทน
4: พืชเจตจำ

0: องค์ของพระองค์ท่านเนี่ยคือที่จะหาอาชีพหาพันธุ์พืชอะไรต่ออะไรเนี่ยไปส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกทดแทนพืชเสพติดนะครับก็เลยตั้งสถานีเริ่มต้นก็ตั้งสถานีเกษตรอ่างขางขึ้นมา
1: เป็นที่แรก
0: เป็นหน้าที่ก็คือเรื่องของงานวิจัย
1: ครับ
0: ทดสอบพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะต้องเอาแอปเปิลมาปลูก
1: ครับ
0: เอาลูกพีชมาปลูกเนี่ยได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือจะเอาผักมาปลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นของการตั้งสถานี
1: อันนี้คือต้นกล้าของเนติชิโอเริ่มมีเขาออกมาแล้ว
2: ครับใช่ครับคือถ้าเป็นระยะต้นกล้านี้เรายังดูเป็นสีเขียวอยู่
1: ขอดูนิดนึงหยิบออกมาได้เลย
2: ใช่ครับ
1: ก็เนติชิโอจะเป็นพืชที่มีรสขมนะครับแล้วก็ส่วนมากแล้วเราจะเห็นในจานสลัดนะครับอยู่เพื่อแต่งสีของจานสลัดให้สวยงามนะครับพี่สอเป็นคนเพาะกล้าให้แล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็จะมารับกล้าตรงนี้ไป
2: ใช่ครับคือเกษตรกรที่จะมารับกล้าคือเราจะมีการผลิตในแต่ละปีครับว่าปีนี้เกษตรกรรายไหนที่มาขึ้นทะเบียนกับเรา
1: ครับ
2: เราถึงจะให้ต้นกล้าเขาแล้วก็เขาต้องมาอบรมกับเราเพราะว่าของเราผลิตในระบบของ GAP ครับเราเป็นเหมือนว่าเราเอาต้นกล้าไปให้เขาแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็รับซื้อผลผลิตขึ้นมาต่อ
1: ครับพี่สอครับตอนนี้เราอยู่แปลงเป็นแปลงของเนติชิโอเหมือนกัน
2: อันนี้เราย้ายมันได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับยังไม่ถึงเดือนรุ่นนี้เสร็จปุ๊บอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นฝั่งรุ่นต่อ
1: โอเคร
2: ุ่นนี้ก็อายุประมาณ2เดือนแล้วครับ
1: อ๋อนี่ประมาณ2เดือนแล้ว
2: ใช่ครับเป็นระยะที่เริ่มเข้าหัวแล้วลักษณะการห่อก็จะเหมือนกระหล่ำปลีนะครับ
1: ครับ
2: การเข้าหัวก็จะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นระยะ3เดือนที่มันเป็นระยะที่เข้าใช่ครับที่เราส่งให้กับลูกค้าแล้วครับ
1: ที่เราเช็คก็คือเวลาเราบีบปุ๊บเนี่ยอ
2: ัน
1: นี้มันแข็ง
2: ใช่ครับเวลาเราจ
1: ับ ห่อแล้วแน่นแล้ว
2: ใช่พอดีของมัน
1: แต่ว่าตัวนี
2: ้มันอ่อนอยู่
1: มันยังอ่อนอยู่มันยังไม่หุ้มหมด
2: ใช่ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูครับหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ครับก็คือโคนสีขาวนะครับแล้วก็ใบสีแดงอันนี้คือหน้าตาของเนติชิโอที่เราจะไปใช้ในสลัดครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยม
2: ัน
1: จะมีผักอยู่ชนิดนึงที่มีสีเยอะๆๆๆๆแล้วก็ปลูกไว้เหมือนเป็นไม้ประดับแต่หลายๆคนไม่รู้ว่ากินได้เขามีชื่อว่าอะไรครับ
2: เป็นตั้งชื่อว่าเป็นสวิชชัดนะครับ ก็จะมีสวิชชัดครับสีก็จะมีหลายสีปะปนกันนะคร
1: ับ
2: สายพันธุ์นึงก็จะเป็นสวิชชัดก้างขาว
1: สีขาวอย่างเดียว
2: ใช่ครับแปลงถ้าเราเข้าไปในแปลงก็จะมีแต่สีขาวคือถ้าอย่างนี้ก็คือระยะเวลาเข้าประมาณ2เดือนละต้นจะแก่แล้วพอแก่ปุ๊บนี่เราก็คือปล่อยเอาไว้เป็นแปลงโชว์
1: ปกติแล้วสวิชชัดเนี่ยคนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นไม้ประดับแต่จริงแล้วทานได้
2: ใช่ครับ
1: ผมถามนิดนึงอย่างเวลาผมทำอาหารส่วนมากแล้วเนี่ยใบเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ทางศูนย์เองเวลาทำนี่คือจะใช้อันไหนบ้าง
2: ส่วนใหญ่ของถ้าเป็นของสถานีเราก็จะใช้ใบด้วยแต่ว่าเราเลือกใบที่อ่อนครับ
1: อย่างนี้
2: ใช่ครับใบอ่อน
1: ใบอ่อนจะเป็นใบอย่างนี
2: ้ครับ
1: ถ้าใบแก่ก็จะเป็นใบอย่างนี
2: ้ส่วนใหญ่อยู่ในจานสลัดครับแต่ว่าเราต้องใช้ตัวก้านค่อนข้างอ่อน
1: แบบนี
2: ้ใบนี้ครับเพราะว่าเป็นสวิชชัด5สีนะครับ
1: โอเค
2: ใช่ตัวนี
1: ้มันมีความคล้ายๆผักโขมอยู่แต่ว่ามันหวานกว่าทำสุกก็ได้ทำดิบก็ได้ส่วนมากเขาจะของผมเนี่ยส่วนมากจะเน้นใช้ก้านวันนี้เราก็ได้ความรู้นะครับเรื่องพืชผักเมืองหนาวที่คนไทยส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันก็คือสวิตชาร์ดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สองมากๆครับที่ให้ข้อมูลครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วัตถุดิบนะครับที่เราใช้เป็นอย่างแรกวันนี้ก็คือเรติชิโอนี่นะครับผมคุณหมอ
3: เป็นผักที่ปลูกในโครงการพระราชดำริใช่ไหม
1: ครับ
3: จริงๆมันก็หน้าตาคล้ายๆกะหล่ำม่วง
1: ใช่ไหมครับคล้ายกันมาก
3: แต่ว่าจริงๆตัวรสชาติมันจะต่างกัน
1: ต่างกันมากครับ
3: มันก็จะมีความกรอบที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกขมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทานตัดกับอย่างอื่นนะคะ
1: ครับ
3: และความที่มันเนี่ยไอตัวผักที่มันมีหลายๆสีเงี้ยจะเห็นว่าวันนี้วัตถุดิบของเราก็จะประกอบด้วยผักหลายๆตัวนะคะซึ่งตัวเรติชิโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นผักซึ่งมีสีม่วงมันก็จะมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีองค์ประกอบที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแล้วก็ทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆของร่างกายนี่เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าวันนี้เชฟจะเอาเรติชิโอเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบเมนูอะไรเอ่ย
1: ครับจริงๆแล้วเรติชิโอเนี่ยส่วนมากก็คือทานเป็นสลัดนะครับ

0: วันนี้เราก็จะเอามาใช้ทำเป็นสลัดนะครับที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือดึงใบแก่ที่ค่อนข้างแก่เนี่ยออกเราจะใช้เฉพาะหัวอ่อนข้างในวันนี้เราเลือกใช้แอปเปิ้ลลูกสีแดงลูกใหญ่เน้นรสหวานอย่างอื่นก็จะเป็นอารูกูล่านะครับไวร็อกเก็ตนะบางคนเรียกเป็นร็อกเก็ตป่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็หอมแดงนะครับ
1: ซอยจริงๆวันนี้เมนูที่เราทำเนี่ยก็จะเน้นเป็นผักหลายสีนะคะซึ่งโดยคอนเซ็ปต์ของการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะบอกกันเสมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยคุณจะให้จานของเราเนี่ยมีสีสวยก็คือเรียกว่ามีผักผลไม้หลากสีหรือว่าให้จานของเราดูเป็นสีรุ้งก็คือเป็น Rainbow Dish นะคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นให้คุณหมอก่อนนะครับ
1: องค์ประกอบแรกนะคะก็คือตัวหอมแดงซอย
0: ใช่ครับ
1: อันที่2ที่เราใส่คือตัวมัสตาร์ดซึ่งเป็นแบบเป็นเกรนเลยเป็นเม็ดนะคะ
0: ใช่เป็น
1: ซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าการที่เราใส่มัสตาร์ดที่เป็นโฮเกรนเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุชนิดนึงซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะก็คือตัวเซเลเนียม
0: เ
1: ซเลเนียมนี่จะมีประโยชน์เราต้องการนิดเดียวเพราะเป็นแร่ธาตุที่เราใช้ไม่เยอะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยเป็นปกติ
0: เซเลเนียมนะครับ
1: ใช่ถ้าขาดไปเนี่ยหัวใจจะทำงานไม่ปกตินะคะต่อไปก็คืออย่างที่เชฟบอกใช่ไหมคะตัว extra virgin olive oil
0: ครับเพราะวันนี้เราไม่โดนร้อนเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับ
1: 3ช้อนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะใช้อัตราส่วนคือ3ต่อ1ก็คือ3น้ำมัน1กรดนะครับกรดในวันนี้เราใช้เป็นน้ำส้มสายชูลายขาวนะครับ
1: ก็เนื่องจากว่าเราทำเป็นน้ำมันสลัดนะคะการที่เราใช้ extra virgin olive oil เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากพวกสารที่มีประโยชน์จากพืชคือตัวไฟโตเคมีคอลครบถ้วนเพราะว่าตัวนี้มันจะสกัดมาจากตัวมะกอกโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ extra virgin คือเป็นน้ำมันแรกที่สกัดได้จากตัวมะกอกเนี่ยก็จะมีพวกองค์ประกอบที่มีประโยชน์สูงสุดนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำส้มขออนุญาตตักแล้วกันนะคะสามช้อน
0: เอาสัก5ก็ได้ครับหมอเพิ่มสักนิดนึงเพราะวันนี้มันจะมีรสขมค่อนข้างมากนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งครับ
1: ช่วยให้ตัดรสหวาน
0: ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปอันนี้เป็นใบทามสดนะครับใบทามสดก็จะให้กลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็เพิ่มอารม่านะครับ
1: ตีเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมอตีได้เลยครับ
1: ซึ่งการที่เราใส่มัสตาร์ดเป็นเมล็ดนี่ก็ดีเนาะมาเวลาที่เรารับประทานมันจะมีความกรุบนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมจะเริ่มสไลด์แอปเปิ้ลนะครับจะบางนิดนึงเอาครันช์นะครับแล้วก็รสชาติหวานประมาณนี้
1: น้ำสลัดพร้อมแล้ว
0: โอเคน้ำสลัดเดี๋ยวให้คุณหมอชิมดูก่อนครับว่าเป็นในทิศทางไหนอย่างไรบ้าง
1: อร่อยแล้วค่ะ
0: เหมือนซื้อทานไหมครับคล้ายๆกันเลย
1: ง่ายมาก
0: แล้วมันทำแบบใช้ความรวดเร็วมากทำจริงแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะเพิ่มทำนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทำสลัดเลยนะครับราดิชิโอนะครับหลักๆวิธีการทำก็ง่ายมากหักออกมานะครับหรือเราจะตัดโคนเพราะว่าโคนเขาจะเหนียวนะครับแล้วก็น็อกในน้ำเย็นนะครับอันเนี้ยมันเพิ่งออกมาจากตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากอยู่ละ
1: จะได้กรอบเนาะ
0: จะได้กรอบครับเราฉีกออกมาเป็นชั้นประมาณนี้นะครับแล้วคุณหมอก็ใส่นี้ได้เลยนะครับ
1: เด็ด
0: ครับร็อกเก็ตเนี่ยตัวนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราล้างมาเสร็จหมดแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้เด็ดนะครับหั่นโคนทิ้งแล้วใช้ทั้งใบเลย
1: โอเคค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำสลัดนะครับแล้วคนพลาดก็คือเราไม่ซีซั่นผักด้วยเกลือพริกไทย
1: โอเค
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเลยนะคร
1: ับ ซึ่งจริงๆง่ายมากเลยเนาะ
0: ใช่ครับเกลือนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็มือเลยครับคุณหมอโอเคน้ำสลัดคุณหมอสวยมากนะคร
1: ับ สวยมากอร่อยมากค่ะ
0: คุณหมอก็ตักแล้วก็คลุกได้เลยนะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใส่น้ำสลัดผมขอแบ่งนี้ใส่สักหน่อยนะครับ
1: ให้มันคลุกทั่วๆแล้วค่อยโรยหน้าเพิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งละอยู่ข้าง
1: ๆ
0: โอเคค่ะโอเคคุณหมอใส่เลยครับเท่าที่ต้องการเลยตามแต่ใจปรารถนาครับคลุกเลย
1: สีสวยมากเลยเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยชีสจนจบ
0: ใช่ครับชีสนะครับวันนี้เราเป็นพาร์เมซานสับทามสดนิดนึงโรยข้างหน้านิดนึง
1: ก็สำหรับอาหารจานนี้นะคะก็ประกอบด้วยสารอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบเต็มที่เลยนะคะ
0: ครับค่อนข้างครบ
1: ครบถ้วนเลยสำหรับจานนี้ที่เป็นออเดอร์

0: ครับคุณหมอเมนูแรกนะครับจากราติชูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นสลัดแบบง่ายๆเลยจริงๆแล้วออกมาก็ดูมีราคา
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคให้คุณหมอลองชิมดูเลยครับ
1: ต้องให้รสชาติมันเข้ากันทั้งหมด
0: ใช่ต้องโดนอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดนะครับก็จะมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็ราติชูร็อกเก็ตนิดนึงชีสหน่อยหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับเลยจากอาหารจานนี้ก่อนที่จะรู้ทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปว่าทำสลัดเนี่ยอย่าลืมใส่เกลือพริกไทยลงไปในผักด้วยคุณหมอจะได้ความเค็มของตัวผักที่มันจะไม่ออกขมเกินไปนะ
1: ครับอร่อยค่ะ
0: ก็
1: โดยเฉพาะชีสที่ตัดกับรสชาติของผักเนี่ยโอเคเลย
0: แอปเปิ้ลนะครับ
1: เข้ากันมากค่ะ
0: นะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นเมนูแรกนะครับเป็นราติชิโอกับช่วงหน้าครับเป็นสวิสชาร์ตเราจะทำเมนูรายติดตามชมกันในช่วงหน้าครับครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะครับเรามีอีก1เมนูนะครับแล้วก็อีก1วัตถุดิบนั่นก็คือสวิสชาร์ตนะครับซึ่งวัตถุดิบสวิสชาร์ตวันนี้ส่วนมากแล้วคนจะเอามาทำเป็นสลัดแล้วกินสดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้เยอะมากๆอาหารที่ทำได้เยอะมากเลยวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็จะเป็นสวิสชาร์ตนะครับผัดกระเทียมทานคู่กับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็เป็นซอสการ์ลิค

0: ครับผมเดี๋ยวเราก็จัดการซอสนะครับก็เจียวกระเทียมก่อนครับเจียวทั้งลูก
1: ก็คือกระเทียมมันก็เป็นพืชที่คู่ครัวไทยเนาะฝรั่งด้วยเพราะว่ามันช่วยเพิ่ม
2: ใช่ทุกชาติเลย
1: เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีแบบองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มันจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดเรื่องของไขมันในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นอกจากอร่อยยังมีประโยชน์ต่างหาก
0: ใช่ครับอันนี้เราให้กลิ่นหอมขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปต้มนะครับต้มต่อก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนั้นให้ตัว
1: นมเดือด
0: ครับมันเดือดแล้วก็ดึงความเผ็ดร้อนของกระเทียมออกมา
1: ะ
0: นะครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นรวมกันครับ
1: สำหรับปลาที่วันนี้เชฟเลือกมาก็จะเป็นปลากระพงขาวนะคะซึ่งก็เป็นปลาเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเชฟจะเอามาทอดใช่ไหมเอ่ย
0: วันนี้
1: เอามาจีกระทะ
0: ใช่ครับเป็นแพนเซีย
1: แพนเซียก็คือจีกระทะใช้ความร้อนไม่ได้สูงมาก
0: ใช่ครับอันนี้ผมจะเตรียมกระเทียมนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นน้ำกระทะนะครับแล้วก็น้ำมันนิดหน่อย okay. นะครับแค่พอประมาณใส่กระเทียม
1: อันนี้ผัดผักแบบฝรั่งเราก็จะผัดกระเทียมให้แบบว่าไม่ได้กรอบมากใช่ไหมคะแค่ร้อนๆ
0: ใช่ครับ
1: okay. ให้พอกลิ่นออกนิดนึง
0: กระเทียมลงนะครับพอร้อน
1: นี่เริ่มหอมแล้วกระเทียมของเรา
0: แล้วก็สวิชชาร์ดนะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวมันจะยุบไปเองนะครับ
1: พอร้อนน้องใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แค่พอร้อน
0: วายขาวเล็กน้อยนะครับที่ไม่หั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจัดการเนี่ยอันนี้จะสวยกว่าไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเป็นปลากระพงของเรานะครับแล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราท

0: ครับส่วนตัวปลาครับคุณหมอถ้าเราเห็นปุ๊บตรงเนี้ยดูเนื้อปลาตรงนี้จะมี
1: เห็น
0: ไหม
1: ฮะ
0: มีน้ำออกมาเลยพวกนี้คือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมันทำหน้าที่คือดึงความชื้นออกเพราะฉะนั้นเราดึงความชื้นออกมาทีนี้เมื่อกี้คุณหมอถามว่าอย่างนี้เราทอดเราต้องทอดด้านหนังสิแล้วทอดด้านนี้ก็ไม่
1: ไม่
0: ใช่หลักการอีกอย่างนึงของห้ามเด็ดขาดสำหรับปลาก็คือปลาสดนะห้ามโดนน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะล้างครับล้างเลยนะครับคราวนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยบนด้านหนังเท่านั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราล้างออกหมดแล้วเนาะ
0: ใช่เมื่อกี้เราล้างออกแล้วครับเกลือบนด้านหนังเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดครัสต์หรือความกรอบนะครับที่เราต้องการนะครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปลาคือเมื่อยังไม่ถึงเวลาอย่าพยายามพลิกเขา
1: ต้องใจแข็งนิดนึง
0: ใช่ครับทนได้ทนไปเลย
1: โอเค
0: เราวนอย่างเงี้ยเพื่อให้ตอนแรกเลยก็คือเพื่อให้มันไม่ติดนั่นแหละครับ
1: ก็คือวิธีการทอดแบบนี้เรียกว่าแพนเซีย
0: แพนเซียครับ
1: ซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นการจี่ได้ไหมคะ
0: จี่กระทะครับ
1: เชฟมีวิธีการดูไงคะว่าเนื้อปลามันสุกถึงข้างในแล้ว
0: เราดูขอบนะครับตรงขอบถ้าสมมุติว่าตรงฐานด้านล่างเลยเนี่ยเกิดสีทองขึ้นที่ขอบผิดด้านได้
1: โอเค
0: แต่นี้เราจะค่อยๆไปเพราะว่าสังเกตดูก็ได้วันนี้ผมใช้ไฟอ่อนมากคือใช้ไฟตัวอ่อนสุดเลยเพราะว่าเราอยากให้หนังกรอบมากๆส่วนเนื้อที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเราเอาน้ำเขาออกแล้วถ้าเราทอดด้วยเร็วไปเนี่ยมันจะกระจัดกระด้างเกิดน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆ นะครับค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับอันนี้ใกล้ได้พริกแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ด้านหนึ่งสุกนะครับเราปิดไฟเลย
1: พอพริกปุ๊บเทคนิคเชฟคือปิดไฟละใช้ความร้อนจากเทฟลอนเลย
0: ก็วางไว้ข้างนอกเลยเสร็จละครับอันนี้เราจะย่างสวิสชาร์ดของเรานะครับอย่าลืมว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ปรุงด้วย
1: เกลือพริกไทย
0: ใช่ครับตรงนี้สามารถปรุงได้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวตอนนี้หมอช่วยปั่นซอสเลยแล้วกันนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็เอากระเทียมที่ค่อนข้างเกรียมๆขึ้นมาทั้งหมดแต่ไม่ต้องใส่นมเยอะเนาะ
0: ครับโอเคกำลังดีครับแล้วก็เนยนิดหน่อยครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับผม
1: ตัดเลยนะคะคิดว่าเนื้อเนียนเข้ากันแล้วล่ะค่ะ
0: โอเคครับ
1: ก็หอมนะหอมเนยหอมกลิ่นกระเทียมมากๆเลย
0: คุณหมอต้องปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือพริกไทย
1: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะหอมมาก
0: สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะขึ้นเสิร์ฟนะครับเราเปิดไฟแรงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เนยนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยมันกรอบนะครับ
1: ก็จะทั้งหอมแล้วก็สีสวยด้วย
0: สีสวยด้วยหอมเนยด้วยนะครับ
1: กรอบอร่อย
0: ปกติจะใช้

0: ค
1: ก็
0: จะประมาณนี้
1: เป็นเมนูที่ได้วัตถุดิบจากโครงการในพระราชดำรินะคะแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารอาหารเลยเรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาไขมันดีโอเมก้า3วิตามินดีจากปลารวมถึงใยอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆจากผักด้วยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียว
0: ครับก็เรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่าย
1: พร้อมเสิร์ฟ

0: นูที่2ของเรานะครับเป็นซีบาสนะครับแล้วก็ซอสกระเทียมนะครับกับสวิสชาร์ดก็เป็นวัตถุดิบสวิสชาร์ดจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังไงรบกวนคุณหมอลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอเคค่ะนี่เราต้องชอบตรงที่มันเป็นกรอบ
0: ๆต้องกินหนังติดหนังนิดนึงครับถึงจะอร่อย
1: ขอชิมซอสด้วยนะคะ
0: ครับ
1: อร่อยมากค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันจะกรอบที่หนังพอดีแล้วเนื้อปลาก็จะนุ่มข้างในแบบสุกพอดีอ่ะนะคะส่วนซอสนี่ก็จะมีกลิ่นหอมๆของกระเทียมแล้วก็เนยเรียกว่าเข้ากันมากเลยค่ะ

0: ตัวสวิสชาร์ดนะครับเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากก็คือเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับของรสชาตินะครับในเมื่อตัวปลาเนี่ยมันมีความ
1: นุ่ม
0: นุ่มอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวซอสมันมีความหอมนวลอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
0: ครับก็วันนี้เราเสนอ2เมนูคุณหมอบอกว่าเมนูแรกเป็นสลัดเมนูที่2เป็นโปรตีนพอดีเลยกินเป็นคอร์สได้เลยนะครับโอเคขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่ถ่ายทำและวัตถุดิบดีๆให้เรามาได้ปรุงอาหารสุขภาพกันในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงหน้าอาจารย์ต้นกับพี่บัวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากกันจะ

0: นาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
1: ้ครับ
0: หลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอตหุ่นเอลคอตถ้าเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาศัพท์เรียกว่า
1: ในการแอบโดมินอลกับออฟลีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: วันนี้ครับโจทย์ในการออกกำลังกาย
0: ครับ
1: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: แต่แน่น
1: นั่นก็คือ
0: นาฬิกาตา
1: เฮ้ยนาฬิกาตาย
2: เฮ้ย
1: นาฬิกายาย
2: เฮ้ย
1: นาฬิกาทราย
2: เฮ้ย
0: ใช่แล้ว
1: เฮ้ยถูกแล้วขอบคุณมากครับพี่ต้นครับที่มาร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
0: โอเคครับ
1: นั่นคือนาฬิกาตายเฮ้ยนาฬิกาทราย
0: อ๋อพอแล้วใช่มั้ย
1: นี่คือนาฬิกาทรายครับวันนี้โจทย์ของเราเกี่ยวกับสิ่งนี
0: ้
1: เพราะอะไรครับหลายๆคนสนใจที่อยากจะมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนเว้าส่วนโค้งไม่อยากตรงมาแบบนี้เลยส่วนเว้าส่วนโค้งมันอยู่คือตามแบบนี้คือมีสวดทรง
0: ส่วนเว้าจริงมันเป็นโครงสร้างใช
1: ่
0: ไหมอกสะโพกเนี่ยมันควรต้องกว้างกว่าเอวใช
1: ่
0: ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราจะหายากไงบางทีมันก็ค่อนข้างเท่ากันไปหมดเลย
1: ถ้าหุ่นนาฬิกาทรายเขาเรียกหุ่นเอลคอดหุ่นเอลคอดถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กีฬาศัพท์เรียกว่า
0: เลกัสแอลโดมินอลกับอะไรออฟลีกใช่ไหม
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่พี่ต้นเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อออฟลีกไหมครับหรือว่าด้านข้างให้เอลคอดไหมครับ
0: ส่วนใหญ่จะออกกำลังกายแบบหน้าท้องใช่ไหมเลกัสแอลโดมินอลนะตัวนั้น
1: เขาจะเน้นซิกแพคเลย
0: ใช่เพราะเขามองว่ามันเห็นชัดไงแต่บางทีด้านข้างเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นชัดเอ้ยแล้วทำไมเราต้องไปทำด้านข้างนะเราก็ขึ้นตรงนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่มันเน้นตรงที่คนส่วนใหญ่สนใจมากกว่า
1: วันนี้จะรู้หมดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายให้เอลคอดหรือว่าด้านข้างของเราเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญทำให้เอลเราคอดขึ้นเป็นหุ่นนาฬิกาทรายเหมือนกับอาสาสมัครของเราวันนี้ครับปีนี้เธอกำลังย่างก้าวเข้าสู่วัยหลักสี่ครับอยากจะมีหุ่นแบบเอลคอดแบบนาฬิกาทรายแบบนี้ดูซิว่าการออกกำลังกายของเราจะแก้โจทย์ให้เธอได้หรือไม่พบกับเธอเลยครับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับผม
3: ค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม
3: สิริวัลนะคะสุเมดมนะคะชื่อเล่นชื่อสีค่ะ
1: คุณสีปัจจุบันนี้อายุ
3: เข้าหลักสี่ค่ะ
1: 39ปีจริงๆใช่ไหมครับ
3: ใช่
1: แล้วก็มีความใฝ่ฝันที่หุ่นอยากจะเป็นแบบนาฬิกายาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
3: เฮ้ย
1: นาฬิกาตาย
3: ถูกแล้วค่ะ
1: โอ้โหดีซ้อมกันมาคิดว่าตอนนี้เราหุ่นเป็นยังไงครับตอนนี
3: ้หุ่นนะคะเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอดเหมือนหมอนข้างน้อยๆที่หน้ากอด
1: ว้าวงั้นจงเป็นแบบนี้ต่อไป
3: ไม่เอาอยากเป็นแบบนาฬิกาทรายค่ะอ
1: ยากเป็นจริงๆใช่ป่ะ
3: ใช่ๆ
1: มีความใฝ่ฝันมั้ยครับ
3: แหมเป็นธรรมดาของสาวทุกคนนะคะนะนิดนึง
1: แล้วตอนนี้มีขนาดเอวเท่าไหร่ครับ
3: วิถามอย่างนี้อายเลยนะคะปกติไม่เคยบอกเอวใครเพราะไม่ได้วัดมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับกางเกงที่ใส่อยู่ณปัจจุบันก็น่าจะเข้า36เกือบ37แล้วค่ะ
1: เอวหนากว่าผมอีกนะ
3: ก็
1: ผม33อ่ะ
3: เอวนำอกนิดนึงค่ะ
1: ได้มีวิธีการทำอะไรบ้างเกี่ยวกับทำให้ตัวเองเอวคอดบ้างครับทำยังไงทำยังไงบ้าง
3: ส่วนใหญ่ก็จะมีบิดไปบิดมาเล็กน้อย
1: บิดยังไงทำให้พี่ต้นดูจะบิดคอได้ลองดู1 2 3
3: ก็บิดอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเอวน่าจะคอดนะคะเพราะมันบิดไงคะบิดไงคะ
1: ผมว่าอย่างอื่นน่าจะคลอดมากกว่าเพราะลำไส้เราเริ่มทำงานใครที่มีความเชื่อแบบคุณสีมีหลายคนอ่ะอย่างเงี้ยบิดอย่างเดียวเอวคลอดได้ไหมครับพี่ต้น
0: ในเรื่องของการบิดตัวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะงั้นแต่มันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยนะเพิ่มเติมโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการมากๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีเพิ่มเติมบิดอย่างเดียวก็คงต้องเป็นหลากหลายลักษณะของการบิดอาจจะต้องมีงอมีพับด้วยบิดอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลาเสร็จมากหน่อยนานไปหน่อย
1: แสดงว่าบิดอย่างเดียวไม่เพียงพอ
0: ไม่เพียงพอ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆใครที่อยากจะมีเอวคลอดแบบนาฬิกาทรายนะครับถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายกันเลย
0: เมื่อสักครู่คุณสีบอกทำท่าอะไรนะบ
3: ิ
0: ดต
3: ั
0: วใช่ไหมครับถามว่าจริงๆแล้วลักษณะของการบิดตัวนั่นคือหนึ่งหน้าที่แต่เราสามารถที่เพิ่มความหนักได้ถ้าอย่างลักษณะของที่คุณสีบิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นค่าเราปวดเมื่อยอ่ะแล้วเราต้องการ
1: ยืดเหยียดฟังคำพูดพี่ต้นนะครับเราปวดเมื่อยแล้วเรายืดเหยียดนะครับแสดงว่ามันไม่หนักพอที่จะสร้างกล้ามเนื้อได
0: ้
1: โอเค
0: นะครับตรงจุดก็จะเริ่มจากตัวนี้เพราะนั่นถูกละหน้าที่ก็คือเรื่องการบิดคราวนี้เราให้คุณสีนิดนึงนะครับคุณสีบีบไปทางไหนลองเหยียดแขนไปด้วยเริ่มเป็นไงบ้างครับ
3: โอ้หนักขึ้นค่ะ
0: นะครับบีบ
1: มันหนักขึ้นจากอะไรครับพี่ต้น
0: ลักษณะตัวนี้มันมี

0: พื้นที่หรือว่าวงการทำงานของกล้ามเนื้อมันน้อยใช่ไหมแต่พอเราเหยียดไปยืดไปเนี่ยมันมีการทำงานที่ออกมามากขึ้น
1: คือเราเพิ่มอันระยะไป
0: เพิ่มระยะเข้าไปนะครับใช่ไหมอันนี้บิดไปนะครับ
2: บิดเยอะไหมคะ
0: ทีนี้ลักษณะของตัวนี้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยมันจะมีทั้งเฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นมันจะเป็นทั้งด้านนอกด้านในเพราะเวลาที่เราทำถ้าเราบิดอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นภาพรวมนะฮะเป็นภาพรวมไอ้ทั้งสองส่วนนี้ทำนะครับแต่ถ้าเราต้องการเน้นเฉพาะเราก็ให้มีเฉียงลงนะลองเฉ
1: ีย
0: งลง
1: ทำตามลายกล้ามเนื้อนะครับ
0: ลายเฉียงลงมือดันรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
1: คุณสี่หายใจหอบแล้วนะครับใช่ป่ะ
2: ใช่ๆรู้สึกหนักขึ้นเลยค่ะ
1: ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปกติแล้ว
2: ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ออก
1: ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากมีหุ่นแบบเอลคอร์ดีมากครับดีมากครับดีมาก
2: ปกติก็ออกค่ะทางปาก
1: อ๋อดีมากครับทำต่อไปครับคุณสี่ครับเอาเริ่มเลยครับมาคุณสี่มาอยู่น
0: ะคุณสี่พยายามดันฮะดันลงนะครับดันลงเหยียดยืดไปพักถ้าคุณสี่นึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยฮะเด็กมากๆเลยใช่ไหมเราจะมีท่าการบริหารอยู่ก็คืออะไรท่าแตะสลับนะหินแตะสลับมันคือพื้นฐานของตัวนี้เลยนะเนี่ยเราแตะสลับ
1: แตะสลับก็ได้ใช่ไหมพี่ต้นเอาเลยคุณสี่ลองเลยครับ
0: ลอง
2: สลับจะถึงไหมคะเนี่ย
0: แตะน่านั่นละ
1: เท่าที่ได้ครับ
2: ลืมเลยนะคะเนี่ยท่านี
0: ้ใช่ไหมแล้วเราลองแตะแล้วเราแตะไปแตะแล้วแขนที่อยู่ด้านบนนี่ไหนปุ๊บเราหันทางนั้นครับแตะเหยียดยืดแตะเหยียดยืดแขนสุดแตะคล้ายกันไหมครับ
2: โอ้โหคล้ายค่ะแต่นี้รู้สึก
1: บิดเลยนะครับอันนี้มันบิดเลย
0: ครับแต่
1: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับพี่ต้น
0: ถ้าใหม่ๆก็คือประมาณ10ถึง12ครั้งนะครับก็ขวาซ้ายเรานับหนึ่งนะเพราะนี่มันมีขวาซ้ายใช่ไหมครับ
2: หนึ่งใช่ไหมครับ
1: ลองดูเลยไหมผมทำนับให้
2: ได้ค่ะได
0: ้เอาท่านแต่
2: เอ้ยยังค่ะ
1: หนึ่ง
0: มองตามข้างบน
2: สอง
0: มองตามข้างบน
2: สามสี
1: ่
2: สี่แล้วค่ะห้าพร้อมไหมคะ
1: 10ทีครับ
2: หก
1: อันน
2: ี้6แล้วค่ะอ่ะ9
1: สิบคุณสี่เป็นไงบ้าง
2: อู้หน่วยค่ะเหนื่อยท่านี้หน่วยไม่น่าเชื่อ
0: แต่ทีนี้ในบางครั้งที่คุณสี่เห็นว่าพอคนโตปุ๊บเขาไม่ค่อยแตะสลับเพราะอะไรเพราะบางทีพอเราโตแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีในเรื่องของตัวความดันหรืออะไรต่างๆพอเราเปลี่ยนอะไรทิศทางอะไรมากๆเราจะมีอาการรู้สึกหน้ามืดเราก้มหน้าลงเราจะหน้ามืด
2: มืดเลยค่ะ
0: งั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนเด็กๆเราทำมันง่ายแต่ตอนนี้เราอาจจะทำไม่ได้แล้วก็เลยถึงต้องเป็น
2: ที่
0: บอกว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยน
2: อันนี้ดีกว่าเยอะเลยค
0: ่
2: ะ
1: ต่อไปครับขอพัฒนามากยิ่งขึ้นไปต้น
0: โอเคเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเน้นใช่ไหมเราจะบล็อกไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่กับที่แต่มันจะเคลื่อนที่แค่ส่วนบนส่วนไอ้ตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เราจะเอามาผสมผสานกันเคยเต้นแอโรบิกไหม
2: เคยค
0: ่ะแอโรบิกมันต้องมีท่ายกเข่ายกเข่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ถ้าวันนี้ของเราต้องการให้เอวคลอดเพราะงั้นเราต้องอาจจะต้องเน้นด้านข้างด้านข้างคือง่ายๆเลยแทนที่เราจะขึ้นตรงๆเราก็ขึ้นเฉียงนะครับขึ้นเฉียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่รู้สึกเราก็ต้องงอเข้าหากันก็คือใช้แขนเข้ามาลองเข่าซะนะครับตรงข้ามศอกนะฮะไล่แตะมา
1: ต้นนี้นะ
0: แตะมาใช่ใช่ได้สลับแบบไว้เลยก็ได้นะเราไล่สลับนะศอกหาเข่าบิดศอกหาเข่ายกเข่าเฉียงขึ้นบิดมาบิดมา
1: โอเคไปแต่ว่าแต่ใช้ป้ายบีดเสียบีดเสียบีดหน้าปกติเวลาเราทำมือยี่สิบสี่ที่ทำเมื่อกี้ท่ามันง่ายไงมันเพราะมือไม
2: ่
1: ถ้าเกิดเราทำมืออย่างนี
0: ้เราทิ้งตัวได
1: ้เราเอา
0: บีดสลับ
1: เราเอามือแตะไว้เพื่อล็อกมุมไว้เพราะมันจะได
0: ้
1: มันจะไม่ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนอื่นมันจะใช้ด้านข้างมากยิ่งขึ้นในการล็อกปึ๊บนี
2: ่โอ้หนักขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย
1: ลองดูครับหนึ่งสองยี่สิบทีครับ
0: แล้วแถมสามเราต้องพยายามประคองตัวให้สมดุลอีก
1: 5
2: ใช่ค่ะ
1: 6มาเน้นไม่ต้องรีบ
2: 14
1: ดีมากครับ
2: 15
1: ดีมากครับ
2: 16
1: เน้นแบบนี้ดีมากครับ
2: 19โอ้ยเกือบถึงแล้ว20
1: ลักษณะเหมือนเราทรมานเด็กเนาะเป็นไงบ้างครับ
2: อุ๊ยหนักค่ะถ้าที่คุณบวยบอกหนักเหมือนกันจากตอนแรกยังรู้สึกชิวๆพอตอนนี้ปุ๊บ
0: เราล็อก
2: โอ้โหมันแต่มันรู้สึกเหมือนได
1: ้ได้มั้ย
2: ได้เยอะเนาะได้กว่าท่าเมื่อกี้อีกอ่ะแต่ถามว่าใหม่ๆเหมือนจะไปไม่ถึงแต่หลังๆเริ่ม20ก็เริ่มแตะได้
1: ทำได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ชินพอไม่
2: ช
1: ินแต่พอเราล็อกปุ๊บมันจะได้ทำงานได้เสียเวลาแล้วอ่ะขอให้มันได้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆใช่ไหม
0: เมื่อสักครู่นี้นี่คือมันระยะมันอาจจะสั้นไปนิดนึงคราวนี้เราให้มันยาวมากขึ้น

0: นะครับเรายาวมากขึ้นนะครับไล่สลับนะสลับไปด้านข้างนะด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างเข้าหาการดึงกลับเข้าหาการดึงกลับงานดึงกลับ
1: โอ้
0: ดึงงานดึงกล
2: ับเน้นช้าไม่ได้เหวี่ยงไปต้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ปุ๊บมานะครับให้มันเฉียงไป
2: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านข้างข้างที่เราเหวี่ยงใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ใช่
2: ยิ่งทรงตัวเราต้องควบคุมทรงตัวพี่ต้นบอกเสมอว่ามันจะเพิ่มให้ความหนักมากยิ่งขึ้น
0: เท้าที่ยืนคุณสิพยายามให้เท้าชี้ตรงนะครับส่วนขาที่เตะเนี่ยเราพยายามเฉียงตัดผ่านขาที่
2: ขาที่ยืนปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า
0: ใช่นะครับได
2: ้มาทำให้เพื่อนคุณสินะครับมา2 3 4 5 10
0: ลองสลับข้างลองสลับข้างยืนนั่งท้องเฉียงไปด้านข้างเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้างเฉียงด้านข้าง
2: สี
1: ่งงเลย
2: ห้าง
0: ง
2: สิบ
0: เฉียงไปทางบ้วยโอเค
2: ท่านี้เหมือนท่าเตะฟุตบอลของนักกีฬาร
1: ู้สึกดีเลยค่ะ
2: รู้สึกดีไหมครับ
1: ท่าที่ถูกต้องกลับไปใช
2: ้นี่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ
1: โอ้ดีจังเลย
0: ก่อนที่เราจะไปใช้ในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเราใบสักท่าหนึ่งนะครับเราใช้เหยียดเหมือนเราเตะเท้านะครับแต่เราแตะสลับด้วย
1: แตะ
0: สลับด้วยงอขึ้นแตะนะครับพยายามเหยียดยืดสลับข้างนะครับขวาซ้ายแตะสลับกันนะขวาซ้ายแตะสลับนะครับขวาซ้ายแตะสลับ
2: แต่สี่โหตลอดเลยนะครับเยี่ยมมากเลย
0: นะครับแตะสลับ
1: แสดงว่าโดน
0: แตะถึงนิดนึงแตะถึงนิดนึงเหยียดยืดไปดีฮึบแตะนิดนึงแตะนิดนึง
1: โอ้โหเซเหมือนกันเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้หนึ่งนั่นละโอเคพอพักก่อน
2: เพื่อให้คุณผู้ชมทำตามได้โดยใช้หลักการที่ถูกต้องถ้าจริงๆเราควรจะมีหลักคิดยังไง
0: โอเคง่ายๆมันเหมือนกับเราพยายามบิดตัวเพื่อที่จะเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามใช่ไหมครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามนะครับบิดตัวเหยียดมือไปหาเท้าด้านตรงข้ามบิดเหยียดบิดเหยียดบิดเหยียด
2: โอเค
0: บิดเหยียด
2: ท่าพื้นฐานก็คืออย่างนี้ที่เราทำเมื่อกี
0: ้เหมือนกัน
2: แล้วก็สังเกตว่าท่าพื้นฐานลำตัวเราตั้งตรงบิดเพราะฉะนั้นท่าที่เราทำให้มันหนักลำตัวก็ต้อง
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรงใช
1: ่อุ้ยได้ไหมคะ
0: พยายามเหยียดเหยียดเตะพร้อมเหยียด
2: เหยียดครับเหยียดไปเหยียดไปไม่ใช่บิดเหยียดครับ
0: เหยียดไปหาเท้าด้านนอก
2: เหยียดครับ
0: หาเท้าด้านนอก
1: เท้า
0: ด
1: ้
0: านน
1: อ
0: ก
2: เหยียด
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เหยียดครับกลับมาเหยียดอีกแล้วเหยียดครับ
0: เท้าด้านนอกเท้าด้านนอก
2: ลองดู
0: เท้าด้านนอก
2: เหยียดปุ๊บท่านี้เหยียดด้วยครับ
0: เท้าด้านนอก
1: อย่างนี้ป่ะคะ
2: เ
0: ท้าด้านนอก
2: หนักกว่าไหมครับลองดูเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยียดทุกครั้งเหยียดเอาเหยียดเอาเหยียดเอา
1: เหยียดเอาน้อยหน่อย
2: เอาเหยียด
1: โอ้ท่านี้หนักมากเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะหนักขึ้น
1: น
0: ะเพราะมันใช้ทั้งสองส่วน
2: เอาใจช่วยหรือว่าเป็นตัวแทนของ
0: ลองดูลองดู
1: นับหนึ่งเหรอคะ
2: สองสามเอาเยอะ
1: หนึ่งสองสาม
2: สี่
0: ใช่มา
2: หก
0: มา
1: เจ็ดสิบสี
0: ่ใช่สลับออกขึ้นเอามา
1: สิบหก
0: เอาหน่อย
1: สิบเจ็ด
0: นิดเดียว
1: สิบเก้ายี่สิบค่ะเย้

0: ื่อให้คุณศรีนะครับมีความมันในอารมณ์มากยิ่งขึ้นเราจะเพิ่มน้ำหนักเวลาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายในฟิตเนสจะมีดัมเบลอยู่เห็นคนทำเนี่ยคนส่วนใหญ่ด้านข้างเขาจะทำแบบนี้พี่ต้น
1: ครับ
0: อย่างนี้ถูกต้องอย่างไรครับ
1: แล้วบวยเป็นยังไงบ้างรู้สึก
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเหมือนมันบาลานซ์ดีครับ
1: ใช่ถามว่าจริงๆอ่ะท่าที่เขาทำถูกแต่โดยหลักอ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้แค่ข้างเดียว
0: เล่นทีละข้างเน
1: าะทีละข้างใช่ไหมเราใช้งอเหยียดยืดลงนะครับหาเข่าหาเท้างอแล้วก็ดึงกลับนะครับงอดึงกลับเพราะว่าถ้าเกิดบวยไปทำสองข้างหรือว่าหลายคนที่ทำสองข้างเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นพยายามรักษาสมดุลอ่ะไอ้นี่ลงไอ้นี่ขึ้นเมื่อค้างกันอยู่ดึงกันอยู่ไปมาแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันทำให้ไอ้ส่วนของลำตัวด้านข้างมีการทำงานนะฮะโดยหลักแล้วมันคือทำงานมันก็คืองอนะอีกข้างมันต้องเหยียดอยู่แล้วต้องปล่อยให้เหยียดไม่ให้มันมีถ่วงนะครับงออีกข้างก็เหยียดนะครับดึงกลับ
0: ในการทำงานนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทำก็คือ ทิ้งลงไป
1: ตามสบายเลย
0: เอาแนวแรงตรงเป็นเส้นตรง
1: แนวตรง
0: กับตั้งฉากเพื่อค่อยช้าๆขึ้นมา
1: อันนี้จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวหน้าท้องก็คือเรางอออกด้านข้างใช่ไหมงอเหยียดไปด้านข้างซึ่งถ้าเวลาเรานอนมันก็ได้เหมือนกันแต่เรายืนปุ๊บมันก็จะเป็นท่าเนี้ย
0: เราจะออกแรงตอนที่เรายืดขึ้นมา
1: ถ้าส่วนของกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยไอ้ตอนที่เรางอเนี่ยงอฝั่งนี้จะทำงานแต่ฝั่งนี้จะเหยียดนะครับแล้วก็ตัวแขนกับมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับให้ตัวหน้าท้องมันทำงานจากตรงนี้นะครับให้เหมือนกับมีงานงอ
0: เราจะทำงานด้านที่เราถือดัมเบลนะคร
1: ับ ใช่ให้งอฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการเหยียดเพราะงั้นอย่างบางคนเราทำมาปุ๊บโอ้รู้สึกข้างนี้เลยข้างนี้มันโดนยืดอยู
2: ่
1: แต่ข้างนี้ทำงานคือข้างที่ง
0: อลองดูเลยครับ
1: โอเค
2: ม
0: าโอเคมาลองดู
1: ยืนเท้ากว้างมันช่วงสะโพกนะครับลองเหยียดยืดไปเหมือนกับเราจะเอามือเหยียดยืดไปแตะเข่าเราอะข้างเข่าเรา
2: ถูกไหมคะ
1: นะครับดีไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบนะครับช้าช้าช้านิดนึง
0: โอเคตอนนี้คุณศรีกำลังทำงานคือใช้ไหล่ดึงอยู่มันจะไม่หนักมากเวลาใช้ไหล่ดึงมันจะทั้งวันนะครับดึงได้ทั้งวันจะเห็นผมจะเห็นเสมอเลยพี่เด็กคือคนน้ำหนักเยอะบ้างใช้อย่างนี้ไม่ตึงเลยนี่เฉพาะใช้ไหล่ดึงสังเกตใช้ไหล่ดึงเพราะไหล่นำ
1: ใช้อย่างงอ
0: คือไหล่ล็อกไว้เลยครับแขนตึง
1: งอตัว
0: งอเฉพาะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดพับจุดหมุนของเราที่ผมแตะนะครับลองดูจุดหมุนบ้างเลยอ่ะงอไปขึ้นที่เริ่มทำงานแล้วครับ
2: โหอันนี้หนัก
0: ต่างกันเยอะไหม
2: ต่างเยอะต่างเยอะเมื่อกี้เลย
0: ต่างเยอะไหมแต่เมื่อกี้เบาเลยใช่ไหม
2: ใช่อันนี้จะแบบโอ้โห
0: ลองดูครับเอ๊บลงอีกครับลงอีก
1: มันสิก็เหมือนเนี้ยถ้าเป็นตัวเปล่าเราก็เหมือนครับเนี้ยฮะเราอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเหยียดอะงอ
0: ช้าก่อนนี้ลงไปลงไปแช่ค้างไว
2: ้อันนี้แท
0: บลงไปแช่ไว้แล้วเกงตรงนี้โอเคลงไปค้างไว้ก่อนหยุดค้างดึงขึ้นมาโอเคลงไปค้างไว้อ
1: ันนี้คือทำงาน
0: ลงไปค้างไว้ขึ้น
1: ลองสลับข้างไหม
0: สลับข้างครับสลับข้าง
2: ขอพักหายใจแป๊บ
0: เชิญครับผมถือให้มาเลย
2: ไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าเลยโอเคได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สมาธิอยู่ตรงนี้นะปึ๊บขึ้น
2: ตึงมากเลยค่ะ
0: เอาตรงเอวเป็นจุดหมุนนะครับแล้วขึ้นมาปึ๊บแล้วขึ้นมาเป็นไงครับ
2: ตึงได้ดีค่ะท่านี้รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาท่านี้แบบสุดยอด
0: โดนที่สุดไหม
1: ใช่เพราะมีน้ำหนักเข้ามา
2: ใช่
0: คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยในท่าเดียวกันถ้าดูธรรมดาไม่แตกต่างกันเลยแต่ความรู้สึกแตกต่างกัน
2: ต่างมาก
0: มันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้ทีแรกนะครับผมจะทำให้เห็นว่าเขาทำอย่างนี้ครับเปิบขึ้นมา
1: พยายามยกขึ้นมา
0: เปิบ
1: แต่เราต้องใช้จากตัว
0: ดูไหล่ผมนะครับดูไหล่ผมนะครับที่ดูไหล่ผมนะครับ
1: เรากลัวว่ามันหนักกล
0: ั
1: วว่าไม่ไหวเราก็เลยพยายามใช้ส่วนอื่น
0: นี่ยกได้ทั้งวัน
1: จริงเราต้องใช้จากลำตัวด้านข้าง
0: แต่ถ้าเกิดทำจริงปุ๊บถ้าถูกต้องเอาสมาธิเราไปอยู่ที่จุดงอง
1: อแล้วก็เหยียดขึ้นเหยียดยืดแขนจับเหมือนเดิมครับเหยียดยืดงอเหยียดยืด
0: ผมไม่เอาไหล่ขึ้นเลยนะหนู

0: ่อไปเราจะเพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนอนครับใช่ไหมต้น
1: ใช่บางทีแล้วลักษณะของการยืนเนี่ยบางครั้งมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเยอะแต่ถ้าเรานอนเนี่ยจะบังคับให้ตัวกล้ามเนื้อของหน้าท้องมันมีการทำงานมากขึ้นนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูก่อนนะคร
0: ับ
1: นอนเท้าวางใช่ไหมครับปกติเรามักจะออกกำลังกายด้วยท่าครั้นเนี่ยมันก็คือการเขม่างอยกไหล่ขึ้น
0: อย่างเราทำท่าครั้นพี่ต้นมันได้กล้ามเนื้อด้านข้างด้วยไหมครับ
1: ได้ถ้าบวยลองจับด้านข้างนะเวลาที่ทุกครั้งที่เรางอขึ้น
0: มันหดด้วย
1: ส่วนนี้มันมีการหดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนของไอ้ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องตรงกลางเข้ามาช่วยด้วยฮะเพราะงั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกตรงนี้มากกว่าเพราะตัวนี้มันเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวหลักที่ทำงานนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ต้องทำงานหนักแต่ท่าที่เราทำในแต่ละท่านี้มันเฉพาะเจาะจงไงพยายามให้ตัวกล้ามเนื้อหลักตรงหน้าท้องตรงนี้เล็กด้านนี้เป็นตัวช่วยและไอ้ตัวนี้เป็นตัวทำงานหลักม
0: ัน
1: ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้หนักขึ้น
0: แสดงว่าเราก็ต้อง
1: เปลี่ยนหน้าที่สลับกัน
0: ใช่ให้เป็นท่าออฟลีกหรือว่ากล้ามท้องด้านข้างเอวคอดเน้นๆเชิญครับพี่ต้น
1: ใช่โอเคมาเริ่มจากมือนะครับแต่ได้ทอยอีกขั้นนึงครับเหยียดยืดนะครับงอตัวแตะข้อเท้าตัวเองนะครับพยายามเหยียดยืดงอนะครับเหยียดยืดแขนงอตัวแตะกับเหยียดยืดแขนงอตัวเหยียดกับนะลองดู
0: อย่างนี้ได้ไหมต้นเกิดคนทำ
1: พยายามทำทีละข้างก็ดีนะครับ
0: เพราะว่าจะได้เน้น
1: ใช่ได
0: ้
1: เน้นมาลองดูครับลองเริ่มข้างขวาก่อนแล้วกันนะ
2: คร
1: ับวางนอนราบลงนะครับโอเคมือซ้ายแตะท้ายทอยมือขวาเหยียดยืดไปนะครับ
2: ขวาเหยียดยืด
1: งอตัวขึ้นยกตัวขึ้นงอแตะ
2: นี้ป่ะคะ
1: ครับขึ้นตรงๆนะขึ้นงอแตะใช่ขึ้นงอแตะช้าๆนิดนึงขึ้นงอแตะลงขึ้นงอแตะ
2: ขึ้นงอแตะใช้ได้เลยนะคะ
0: พี่ก็โหแล้วอ่ะ
1: ขึ้นงอแตะลง
2: ต้องฝึกอีกสักพัก
1: ขึ้นงอแตะลงรู้สึกว่าด้านข้างทำงานไหม
2: โอ้รู้สึกเยอะเลยค่ะ
1: ใช่นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยอย่างลักษณะการทำเงี้ยแล้วก็ในท่าลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับอย่างของคุณสี่ตรงเนี้ยคุณสี่

0: าจจะมีความรู้สึกว่าเวลาหนักแล้วแต่อย่างของบวยบวยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถที่ทำได้อีกนะครับเราก็สามารถที่เพิ่มได้อีกนะครับอย่างของบวยเราก็สามารถที่งอเข่ายกเท้าขึ้นเหยียดยืดมาแตะเท้างอมาแตะใช่ไหมใช่ไหมมันคือท่าเดียวกันนะครับท่าเดียวกันแต่มันก็คือเพิ่มในเรื่องของตัว
1: น้ำหนัก
0: ให
1: ้
0: หนักขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงดังท่าเดิมอยู่ถามว่าคือท่าคันไหมก็คือท่าคันแต่เรามาเน้นตอนนี้เราไปเน้นด้านข้างแล้วนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาที่คนเล่นหน้าท้องเนี่ยเรามักจะปล่อยปากกับในเรื่องของการบังคับขาเข
2: ่
0: าถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณศิษย์ก็คือขาเนี่ยบางทีเรามีการแยกเนี่ยน
2: ะ
0: เราพยายามให้เหมือนกับเรายืนนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับเราจะออกแรงลองออกแรงบีบเข่าเข้าหาเนี่ยเข้าหากันอย่างเงี้ยนะให้มันอยู่ลักษณะแบบเนี้ยนะครับให้มันอยู่ลักษณะเนี้ยเพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะนะเราจะไม่ค่อยมีการออกแรงช่วยเพราะงั้นเราพยายามให้ออกแรงช่วยประคองเพื่อให้ส่วนของหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้น
1: ผมลองดู
0: นะฮะเหมือนเรายืนใช่ไหมเราพยายามจะบีบเข่าแต่เราไม่ได้ให้เข่าชิดกันนะให้รู้สึกนะฮะนั่นละ
1: อ๋อมันดีขึ้น
0: ใช่เพราะมันจะบังคับในส่วนของตัวนี้ให้ออกแรงมากขึ้น
2: ถ้าเรารู้สึกเมื่อยคอนี้ผิดท่าไหมคะ
0: ไอ้นี่ถามว่าจริงๆมันผิดท่าไหมมันอาจจะไม่ได้ผิดท่าแต่เนื่องจากว่าความพร้อมของไอ้ตัวหน้าท้องเราอะถ้ากล้ามเนื้อเราหน้าท้องยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะพยายามพึ่งพากล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยนะพอหน้าท้องไม่แข็งแรงปุ๊บเราก็จะพยายามยังไงละพยายามโยกเข้ามาช่วยเกร็งคอเข้ามาช่วยเพื่อที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะมันก็เลยทำให้เป็นส่วนของในการเมื่อยคอปวดคอตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเลือกแค่2ท่า3ท่านั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทำในแต่ท่าก็ประมาณ 1-2 เที่ยวนะครับ 1-2 เที่ยวเนี่ยในแต่ละเที่ยวก็คือทำประมาณ 10-12 ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ 12-15 นะครับไล่กัน
3: ใครต้องการเรื่องของการกระ
0: ชับ
3: เอวคอดให้พักระหว่างเซตน้อยเซตละ1นาทีหรือนาทีครึ่งพอแล้วผมว่าโอเค
0: เต็มที
1: ่เรียบร้อยนะครับวันนี
2: ้
1: คุณสี่แฮปปี้นะครับ
2: สุดๆค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผม
3: แล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คืออุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการเราในวันนี้รวมถึงคุณผู้ชมครับสามารถดูเทปนี้ย้อนหลังแชร์กับคนที่คุณรักแชร์ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำมาเพื่อให้ต้องการแชร์อยู่แล้วเพื่อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีหลายช่องทางด้วยกันครับทาง www.mahidolchannel หรือว่าทาง Facebook สามารถถามคำถามได้ใน Facebook เราตอบทุกคำถามนะครับก็คือ Mahidol Channel รวมทั้ง YouTube ครับ Mahidol Channel วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับน
0: ั
3: ่นก็คือ
0: ในกาตา
3: เฮ
0: ้ยยายตาย
3: 5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
0: โอ้นั่นก็ตาย
3: เดี๋ยวดิเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ5 4 3 2เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับนั่นก็คือ
0: นาฬิกาตาย
3: เฮ้ยนาฬิกายาย
0: เฮ้ย
3: นาฬิกาทราย
0: เฮ้ย
3: ถูกแล้วขอบคุณมากครับที
0: ่
3: ร่วมเล่นมุก5บาท10บาทกับผม
0: ครับ
4: งูสวัสดรอบตัวแล้วตายเนี่ยอาจจะถึงกับเสียชีวิตถ้าภูมิต้านทานเราต่ำอัตราการเกิดโรคงูสวัสดนะคะพบได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันค่ะก็คือประมาณ11คนใน 1,000 คนถ้าเป็นงูสวัสดที่บริเวณแถวหน้าผากซึ่งมันจะเป็นเส้นที่มีเส้นประสาทไปเลี้ยงที่กระจกตาข้างหน้าได้ด้วยถ้าเราไม่รักษามันอาจจะเข้าไปที่กระจกตาและทำให้ตาบอดได้สวัสดรอบตัวแล้วตายเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้นะคะแต่โดยปกติถ้าภูมิต้านทานปกติเนี่ยเส้นประสาทมันมาเลี้ยงข้างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงูสวัสดแค่ข้างเดียวแต่ในคนที่ภูมิต้านทานผิดปกติเช่นกินยากดภูมิหรือเป็นเอสบางครั้งเป็นงูสวัสดชนิดแพร่กระจายเป็นทั้งตัวซึ่งอันนี้ก็ตายได้จริงค่ะโรคงูสวัสดเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังเกิดจากเชื้อวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสเชื้อตัวนี้ตอนติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นอิสุกอิสัยจะเป็นไข้มีตุ่มใสๆขึ้นเมื่อหายจากอิสุกอิสัยเชื้อตัวนี้ก็จะไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งเมื่อร่างกายอ่อนแออายุมากเข้าหรือว่ากินยากดภูมิหรือเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็จะเป็นงูสวัสดออกมาที่เส้นประสาทเส้นที่เชื้อไวรัสนั้นซ่อนอยู่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
4: วันนี้เป็นยังไงมาคะพี่
5: พี่มีอาการผื่นขึ้นที่หลังค่ะมันรู้สึกเจ็บจนนอนไม่หลับ2 คืน2 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปหา

0: คุณหมอ
1: สำหรับอาการของโรคงูสวัดเนี่ยเริ่มต้นก็อาจจะมีอาการปวดมันจะปวดค่อนข้างมากปวดมากชนิดทนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยส่วนมากเนื่องจากมันเป็นปวดเส้นประสาทมันก็จะเป็นแป๊บแป๊บเหมือนไฟฟ้าช็อตหลังจากอาการปวดอาจจะมีกลุ่มของตุ่มสีแดงๆขึ้นมาก่อนจากนั้นตุ่มสีแดงๆเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นตุ่มใสขึ้นนะคะแล้วก็ตกสะเก็ดหลุดออกไปเป็นแผลเหมือนเวลาเราเป็นอิสุอิสัยอะค่ะแต่ว่าตุ่มที่เป็นน่ะแทนที่จะเป็นทั้งตัวจะเป็นตามแนวเส้นประสาทเท่านั้นหมอขอดูนิดนึง
2: ได้ค่ะได
1: ้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ยังมีผื่นอยู่เลยค่ะได้ค่ะ
2: ก็มาข้างหน้า
1: เ
2: น
1: ี่ยๆๆแต่ตอนนี้ผื่นมันยุบไปหมดแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: การวินิจฉัยโรคขึ้นกับอาการทางคลินิกเราจะเห็นอาการชัดเลยค่ะคนไข้มาจะบอกเลยว่าปวดบริเวณตามแนวเส้นประสาทตุ่มที่เห็นก็จะเป็นตุ่มน้ำพองใสขึ้นมาตามแนวเส้นประสาทที่คนไข้บอกการรักษาอาจจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็คือเป็นรักษาตรงบริเวณผื่นโดยการใช้ยาทาหรือใช้การรักษาแบบเฉพาะเลยคือฆ่าเชื้อไวรัสนะใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสกินหรือรักษาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะต้องรักษาตามอาการก็จะมียาระงับการปวดเส้นประสาทหรือยาแก้ปวดงูสวัดของพี่เนี่ยจริงๆเชื้อมันหมดตั้งแต่พี่กินยาฆ่าเชื้อแล้วเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันคืนช้าอาจจะปวดอีกประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนหลังจากนั้นก็ได้อาการปวดเส้นประสาทเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยอาจจะปวดรุนแรงมากปวดนานมากปวดถี่มากเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือนจะปวดน้อยลงเรื่อยๆและหายไปในที่สุดในเมืองไทยเนี่ยเราเคยทำวิจัยพบว่า 19% นะคะสามารถจะปวดยาวปวดไปเรื่อยๆเกิน3เดือนซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นโรคปวดเส้นประสาทเรื้อรังได
2: ้มันจะมีโอกาสเป็นขึ้นอีกไหม
1: อ๋อกลัวมันจะมาเป็นใหม่
3: ใช่ค่ะ
1: เส้นประสาทเนี่ยพอมันฟื้นตัวแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นใหม่แล้วค่ะการป้องกันโรคนะคะถ้าเราแข็งแรงออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอภูมิต้านทานเราจะดีก็ไม่เป็นโรคกับอีกอย่างนึงตอนนี้เรามีวัคซีนซึ่งแนะนำให้ฉีดได้ในคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่ถ้าเราเป็นโรคอะไรที่มีภูมิต้านทานต่ำจะไม่ให้ฉีดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะฉีดได้ในกลุ่มคนที่เป็นคนปกติเท่านั้นการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันโรคได้ 100% ป้องกันโรคได้แค่ 50% เท่านั้นนะคะแต่ว่าทำไมเรายังฉีดวัคซีนอยู่ก็เพราะว่าวัคซีนเนี่ยสามารถลดความรุนแรงของโรคได้เกือบ 70% เพราะฉะนั้นคนที่มาฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ก็หวังว่าเวลาเขาเป็นถ้าเขาจะเป็นงูสวัดเขาจะเป็นแล้วรุนแรงน้อยไม่ค่อยปวดไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ถ้าเป็นควรจะหยุดทำงานหยุดไปโรงเรียนเพราะว่าเราสามารถเอาเชื้อไปแพร่ให้คนที่ยังไม่เคยเป็นได้แต่คนที่ยังไม่เคยเป็นจะเป็นอิสุอิสัยไม่ใช่เป็นงูสวัดค่ะคำแนะนำคือเวลาเราเป็นผื่นหรือว่ามีอาการปวดเป็นแนวตามแนวเส้นประสาทขอให้มาพบแพทย์การรักษาเบื้องต้นรวดเร็วจะทำให้หายไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
4: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
5: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะ

การที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในสังคมไทยนะครับปัจจุบันผู้ป่วยหลายรายก็หาข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีทั้งส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นส่วนที่เข้าใจผิดปะปนกันมา

ความเชื่อที่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคแพ้อาหารแล้วก็พยายามทดลองกินอาหารเพื่อหวังจะชนะโรคนี้นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่เราเจอได้บ่อยนะครับการลองรับประทานอาหารเองโดยลองชิมอาหารที่แพ้ทีละน้อยเนี่ยผมไม่แนะนำเนื่องจากการทำดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้มีเคสที่คนไข้คนหนึ่งเขาก็แพ้กุ้งเขาก็อยากจะลองกินกุ้งแต่ละชนิดดูว่าเขาแพ้อะไรบ้างอาการคนไข้หลังจากกินกุ้งเข้าไปก็มีอาการหน้าบวมมีผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็แน่นหน้าอกเกือบเสียชีวิตเพราะว่าต้องไปนอนที่ห้อง ICU อยู่2คืนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเนื่องจากความเข้าใจผิดความเชื่อที่ว่าโรคภูมิแพ้นั้นสามารถหายขาดได้หรือไม่เนี่ยอย่างโรคภูมิแพ้ในเด็กเช่นการแพ้อาหารบางโรคก็หายขาดได้เมื่อโตขึ้นมาอย่างเช่นการแพ้นมการแพ้ไข่แต่สำหรับในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป็นโรคชนิดไหนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วโรคภูมิแพ้ที่เจอในผู้ใหญ่มักจะเป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีอาการที่กำเริบเป็นช่วงๆตามแต่ฤดูกาลบ้างตามการเจ็บป่วยตามการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้หรือมลภาวะทางอากาศนะครับมีคนไข้ภูมิแพ้หลายรายนะครับป่วยเป็นโรคภูมิแพ้แล้วอยากจะขอหยุดยาแล้วก็ไปใช้วิธีธรรมชาติไปออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ในโรคภูมิแพ้บางโรคนั้นอาจจะต้องรักษาให้ดีก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนื่องจากอาจจะทำให้อาการของตัวโรคแย่ลงโดยเฉพาะอย่างเช่นโรคหืดนะครับคนไข้ที่เป็นโรคหืดที่ยังควบคุมอาการไม่ดีเราไม่ได้ใช้ยาแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้เพราะการออกกำลังกายในตอนที่หืดยังไม่ดีนั้นบางรายมีอาการหลอดลมไวแล้วก็มีหลอดลมตีบในช่วง

การออกกำลังกายอาจทำให้อาการคนไข้กำเริบและอาจจะแย่ลงได้นะครับหมอก็แนะนำให้คนไข้รักษาด้วยการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งอาการดีขึ้นถึงจุดหนึ่งก่อนจากนั้นถึงตามด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแต่ต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมอาการของโรคภูมิแพ้ได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับความเชื่อที่ว่าคนไข้ไม่อยากใช้ยาในระยะยาวเนื่องจากกลัวยาไปสะสมในตับบ้างในไตบ้างยาในปัจจุบันเรามีประสิทธิภาพสูงและในขณะที่ผลข้างเคียงก็ต่ำลงเมื่อเทียบกับยุคก่อนหากเราไม่ใช้ยาในขณะที่เราเป็นโรคภูมิแพ้ที่ยังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นโรคหืดแบบนี้ย่อมส่งผลต่ออาการที่รุนแรงขึ้นของโรคหืดอาจจะมีการกำเริบมีหลอดลมตีบอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยสามารถใช้ยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่ายาจะไปสะสมที่ตับที่ไตจนกระทั่งเราละเลยในการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็มีคนเข้ามาถามหมอเรื่องอาหารเสริมเพื่อป้องกันหรือเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลจำกัดและยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้อาหารเสริมชนิดใดเป็นพิเศษเพื่อรักษาหรือเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับปัจจุบันหมอก็แนะนำให้คนไข้ดูแลสุขอนามัยของร่างกายเช่นการทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่ออาการภูมิแพ้ควบคุมได้ดีแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเรื่องความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับด้านภูมิแพ้ไม่ว่าจะค้นมาจากแหล่งไหนก็ตามหมอเองก็แนะนำว่าถ้ามีความเชื่อไหนที่ยังไม่แน่ใจก็ควรมาปรึกษาแพทย์ที่ดูเรื่องโรคภูมิแพ้โดยตรงเพื่อจะได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: นี่แหละครับอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดนี้วันนี้ครับ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าเขาคือสุดยอดเบื้องหลังกับสตันแมนโอ้โห
1: เบื้องหลังฉากต่อสู้ที่ดุเดือดหรือฉากที่เสี่ยงอันตรายมากๆบางครั้งฉากเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแสดงแทนที่มีความถนัดเฉพาะด้านอย่างสตันแมนมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังในละครหลายๆเรื่องครับเพราะเวลาที่เข้าฉากเล่นเสี่ยงอันตรายทั้งระเบิดยิงปืนฟันดาบการแสดงโลดโผนเตะต่อยล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการต่อสู้หรือต้องมีศิลปะในการป้องกันตัวสูงครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากนักแสดงได้ง่ายๆเลยนะครับ
2: ถ้าพูดถึงคิวเสี่ยงต่างๆถามว่ามีเจ็บบ้างไหมมันแน่นอนครับมันมีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดให้
3: เจ็บน้อยที่สุด
2: เกิดใช่ครับให้เจ็บน้อยที่สุดครับผม
3: ถ้าถามว่าได้รับบาดเจ็บไหมก็มีค่ะแต่มีไม่มากมีนิดนึงค่ะจะถลอกอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: อาชีพสตันแมนถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาพร้อมกับโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการเทรนการฝึกฝนเป็นเวลานานมากนะครับกว่าจะได้มีโอกาสในการแสดงฝีมือสักฉากหนึ่งครับแต่ปัจจุบันนี้อาชีพสตันแมนในเมืองไทยนี่ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ระดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในหนังฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องครับที่มีสตันแมนคนไทยไปเล่นหนังฮอลลีวูดกันนั่นเองแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาชีพดังกล่าวนี้ต้องผ่านการฝึกฝนและต้องผ่านความอันตรายในการเสี่ยงตายแต่ละฉากเป็นอย่างยิ่งวันนี้จะมาคุยกับเจ้าของอาชีพนี้กันดูนะ

0: ครับกับพี่ชูฮะพี่ชูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอตัวนิดนึงนะครับมาคุยก่อนเลยคุยก่อนเลยถามพี่ชูก่อนอยู่ในวงการนี้กี่ปีแล้วพี
1: ่ผมเข้าวงการพ.ศ. 2528
0: โอ้โห
1: ปีนี้เป็นปีที่32ครับผม
0: ผมยังตัวเด็กๆเล็กๆอยู่เลย
1: แต่ว่าผมเริ่มฝึกสตาร์ทปี30
0: ฝึกมาเป็นเวลา20ปี30ปีเป็นอย่างต่ำ
1: ใช่
0: ฝึกตั้งแต่เล่นบทอะไรพี
1: ่ทีแรกเลยเสิร์ฟน้ำแล้วก็เล่นเป็นผีมั่ง
0: เล่นเป็นผี
1: เป็นผี
0: คนไม่รู้หรอกว่าเป็นเราแต่เล่น
1: แล้วก็จนไปเจอพี่ธงตอนปี33เนี่ย
0: ครับ
1: เจอพี่ธงก็เสิร์ฟน้ำอยู่พี่ธงก็บอกถามไปเถอะพี่เนี่ย11ปีกว่าจะมาอยู่วันนี้
0: ไปลงไปเรียนด้วยนะพี่ธงนะกว่าจะแบบว่าขึ้นมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมฮะ
1: พี่ธงเขาก็เลยว่าเล่นหนังไหมเอาแบบมีบทบาทเลยเอามีบทพูดเลยผมว่าโอ้ยผู้กำกับเขาจะให้เหร
0: อ
1: พี่ธงแกก็เลยไปคุยผู้กำกับก
0: ็
1: เล่นเรื่องพันผีปอบภาคหนึ่งคือพันผีปอบ34ผมเล่นเป็นผู้ชง
0: ครับ
1: ในฉากมีเดล็อกเติมเติมเติมออกมาคนจำได้เลยพี่ธงเป็นคนนั่น
0: คุณธงชัยประสบความสำเร็จนะ
1: ใช่ก็เริ่มจากเราก็เป็นด้วยความเราได้ทางด้านแอคชั่นหัวใจเราได้สักครั้งจะไม่ลืมพระคุณแม่ฮะการจะไหว้ความขนาด
0: ผมถามนิดนึงอันนั้นคือบทบาทที่ทุกคนได้รับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายๆคนดูผ่านหน้าจอก็จะมองว่าโหมันเท่เหมือนที่ตอนพี่ชูเป็นเด็ก
1: ๆ
0: อยากเป็นดาราแต่ว่ากว่าจะมาถึงนี้ได้มันต้องฝึกต้องซ้อม
1: ครับ
0: เขาบอกว่าต้องมีระเบียบวินัย
1: ใช่ครับ
0: ยังไงพี
1: ่ยังจะมีอย่างช่วงเช้
0: า
1: เหมือนคือว่างเมื่อก่อนถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฝึกทั้งเช้าทั้งเย็น
0: หมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยสตันสมมตินะ30คน
1: ครับ
0: ทีมสมมติพี่พันนาบ้าง
1: อย่างผมอยู่อย่างพวกผมก็อย่าง8คน
0: 8คน
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: เวลาเรียกก็ไปเรื่องนึงก็ไปหมดเลย
1: เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งเหมือนนักมวยฮะ
0: เฮ้ย
1: วิ่ง
0: กี่โมงพี่
1: เช้าครับตื่นเช้ามาก่อนกินข้าว
0: 6โมงเช้าสมมติตีห้า
1: ครับ6โมงประมาณนั้น
0: วิ่งเสร็จวอร์มร่างกาย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วกลับมาตอนสายๆซ้อมยังไงพี
1: ่ก็ช่วงเย็นสามโมงเย็นหรือ4โมงเย็นเนี่ยกระโดดเชือกก่อน
0: แปลว่าช่วงสายช่วงกลางวันถ้าใครมีงานไปทำ
1: ครับ
0: บ่ายกลับมา
1: ครับผม
0: โดดเชือก
1: เย็นโดดเชือก
0: กี่ที
1: โดดเชือก
0: พันที2,000ที
1: ไม่ก็ไม่ได้นับแล้วแต่คือจับเวลาครึ่งชั่วโมง
0: พร้อมๆกัน
1: ก็แล้วแต่พอหยุดเนี่ยหยุดแต่ต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงพอหลังจากนั้นก็ซิทอัพเล่นออกกำลังวอร์มธรรมดา
0: เตรียมร่างกายให้พร้อม
1: เตรียมร่างกาย
0: เขาบอกว่ามันต้องพร้อมทุกส่วนจริงๆ
1: ครับแล้วก็เหมือนที่น้องๆทำก็จะเริ่มมีม้วนหน้
0: า
1: ม้วนหลังอะไรพวกนี
0: ้ออ
1: กกำลังกายไปแล้วก็เริ่มฝึกท่าลงยังไม่เข้าคิวนะท่าลงก่อน
0: ลงก็คือล้มยังไงให้ไม่เจ็บ
1: ครับผม
0: หรือล้มยังไงให้เจ็บน้อยสุด
1: ใช่แล้วก็จะมีเริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างร้อยกบร้อยเสียบร้อยร้อยลาบสับหน้
0: า
1: บิดสับอะไรอย่างนี
2: ้รู้หรือไม่ว่ากล่องกระดาษที่นำมาใช้ในภาพยนตร์ไม่ได้มีไว้ประกอบฉากเพื่อความสมจริงเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเซฟตี้ป้องกันการตกกระแทกพื้นจากที่สูงที่มีราคาประหยัดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าสตันแมนนั่นเองครับ
0: แน่นอนครับพูดถึงสตันแมนโดยเฉพาะสตันแมนเมืองไทยไม่ใช่อุปกรณ์เซฟตี้จะมีมาครบ
1: ใช่ไ
0: หมก่อนนี
1: ่ไม่มี
0: ตัวใครตัวมัน
1: ครับ
0: ฉากไหนที่เสี่ยงอันตรายและฉากไหนที่เกือบที่จะฝากชีวิตเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับอาชีพนี้ครับสตันแมนฮะ

0: เทคนิคในการต่อสู้ของสตันก็คือร่างกายกับจิตใจแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ที่มันพร้อมซัพพอร์ตร่างกายของพวกเรานะฮะ
1: บั้นปลายของสุขภาพเนี่ยในตอนนั้นเราไม่ค่อยคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นภายในสิ่งที่เรากระทำอยู่แต่ว่าเราก็พยายามรักษาสุขภาพเพื่อให้เราแข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายบ้างแล้วก็เช็คสุขภาพอะไรต่างๆนานาซึ่งเราก็มีประกันส่วนตัวอยู่ในการที่จะเช็คสุขภาพพวกนี้ส่วนที่ว่าถ้าเราบอกว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมเราจะไม่เล่นเราจะรู้ตัวเราเองไม่ใช่ว่าฝืนแล้วทำให้ร่างกายมันบอบช้ำมากขึ้น
2: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับอาชีพสตันแมนนะครับนาย Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีครับกับพี่ชูเมื่อกี้พี่ชูบอกเอาไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้มันต่างกัน
3: ครับผมใช่ครับ
2: สมัยก่อนถ้าเรื่องความปลอดภัยพี่ชูเอาอะไรมาป้องกันนะพี
3: ่สมัยก่อนรองเท้าแตะครับรองเท้าฟองน้ำอ่ะ
2: เอาง่ายๆสมมติ
3: โทษนะ
2: โทษนะอันนี้เลยนะ
3: นี่
2: เราให้ดูกันแบบตรงๆนะ
3: แล้วก็เอาไอ้หูนี่มันออกไป
2: เอาออกไปมันก็เหลือเป็นแค่ยาง
3: ใช่เหลือแค่แผ่นยางนี้เราก็ไปเอาผ้าใบจากร้านทำเบาะหรือผ้าใบพวกเบาะโรงหนัง
2: อ
3: ะเก่าๆอะแล้วก็มาหุ้มแล้วก็เย็บขอบแล้วก็เอาอีกข้างนึงก็มาหุ้มแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก
2: ็คล้องได้
3: เป็นเชือกออกไปแล้วก็เวลานั้นก็มาผูก
2: หลังเหรอ
3: ผูกไว้กันตรงนี้ครับเวลาเราลอยเราล้มเวลาอะไร
2: นี่คือตรงเอว
3: ครับเป็นเซฟตี้ที่ดีอย่างหนึ่ง
2: สมมุติที่บอกเมื่อกี้เขามีคำพูดของสตันว่าลอยลอยคือการปล่อยลอยอย่างนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลงมาอย่างนี
3: ้ครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอตรงนี้ปุ๊บลงไปกล็อกนี่แย่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เดินไม่ได้เลยนะพี
3: ่ใช่ครับ
2: สมัยก่อนใช้
3: รองเท้าแตะ
2: โอ้โห
3: บางที่ก็เป็นยางประเก็นรถ
2: อ๋อ
3: ยางหนา
2: ๆยางหนาๆยางในอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
3: มาซ้อนไว้หน่อย
2: มันเปื่อยๆหน่อยก็เอามาใช้ได้
3: เอามาซ้อนไว้หน่อย
2: โอ้โห
3: ยางประเก็นไอ้ที่เป็นแผ่นนั้นน่ะ
2: แล้วมันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยอ่ะพี่แล้วทำไมพี่ชูในยุคนั้นยอมอ่ะ
3: คือ
2: มันสนุกหรือมัน
3: สนุก
2: มันมีเสน่ห์ยังไง
3: เราคือชอบไปเห็นเฮ้ยพอแอคชั่นได้แล้วมันสวยดูอย่างพี่พนา
2: เตะปั๊บลอย
3: ใช่คือแบบมันไม่เคยมีหนังไทยที่มาบู๊แบบเกิดมาลุยที่แบบเจ็บจริงเล่นจริงเห็นกันจะ
2: โดดข้ามรถ10ล้ออย่างง
3: ี้เห็นปั๊บเฮ้ยชอบว่ะชอบจะอยากอย่างงี้แล้วค่อยๆศึกษาม
2: า
3: ครับผม
2: สำหรับคนที่ไม่เคยสมมุติว่าอยากที่จะมาเป็นสตันแมนมันต้องมีการฝึกไหมพี่เบื้องต้น
3: ต้องฝึกครับอย่างหลักของยิมหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราเรียนอะยืดหยุ่นเราต้องมีม้วนหน้าม้วนหลัง

0: ือจริงๆเนี่ยสตันเนี่ย คือกลึงเสมือนจริงแต่เราใช้ของจริงมาอย่างมวยทุกคนต้องฝึกมวยมาก่อนนะมาฝึกอ่ะฝ
1: ึ
0: กในเบสิกในท่ามวยแล้วเอามวยอ่ะมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ทำยังไงให้เกิดการเซฟตี
1: ้ที่สุด
0: ใช่แต่คุณต้องเตะแบบนั้นแต่ทำไงให้เซฟตี้ลง
1: แล้วในยุคปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนอุปกรณ์ป้องกันมันน้อย
0: ใช่
1: ยุคนี้มันมีไหมพี
0: ่ยุคนี้ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้บอกหลังเนี่ย
0: ยุคนี้เมื่อก่อนใช้ไอ้นั่นที่ผมบอกไป
1: เอาผ้าใบ
0: ยุคนี้เขาจะมีกระดูกงู
1: เหมือนกระดูกคนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมกระดูกงูอันนี้ใส่ข้างหลังให้ล้มไปเถอะ
1: อ๋ออันนี้คือที่ลงมาถึงแบบคล้ายๆบั้นท้ายนะ
0: ครับผม
1: ใส่สมมติขอโทษนะฮะอย่างนี้เลย
0: ครับผมแล้วก็เซฟตั้งแต่หลังลงไปเลย
1: พอลงไปปั๊บมันก็ช่วยรับ
0: ใช่แล้วก็ใส่ข้างหน้าก็ได้เวลารับเตะรับถีบสมัยก่อนถีบเนี่ยถ้าคนถีบดีก็ดีถีบไม่เป็นส้น
2: ปักเข้าไปในซี่โครง
0: ถ้าเกิดไปกดบายแต่เดี๋ยวนี้ถีบมาเหอะใส่เงี้ยแล้วถีบยันไปเลยเนี่ยแล้วเคาะเองยังเจ็บ
1: เราเจ็บเองนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีพวกเซฟสอ
1: ครับผม
0: เซฟเข่าเซฟเนี่ยฮะสนับแข้ง
1: ก็ช่วยได้เยอะสิครับ
0: ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมีสนับแข้งเตะบางคนหน้าแข้งแข็งๆกระดูกถึงเตะเบาๆโดนบ่อยๆก็ช้ำเดี๋ยวนี้ก็มีสนับแข้งให
1: ้ช่วยได้
0: ช่วยได
1: ้นี่คนกางเกงเขียวนี่แต่ก่อนจริงๆแล้วผอมนะฮะนี่ใส่เขาเรียกว่าเซฟตี้เข้าไปใช่ไหมอาไทยใส่เซฟตี้ใช่ไหมใส่เซฟตี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: พุงนี่คือเซฟตี้นี่ตรงนี้ก็แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะเขาก็เล่นนงเล่นหนังกันนี่คือปัจจุบันนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องหาวิธีในการป้องกันตัวเองก่อนเลย
0: ใช่แล้วก็คือหนึ่งอย่างที่พี่พนาสอนรุ่นน้องมาตลอดอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะบอกสอนทุกคนก็คือทำสิ่งที่อันตรายที่สุดให้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้เซฟตี้ที่สุด
1: ไม่ใช่เพื่อใคร
0: ใช่เพื่อตัวเราเนี่ย
4: การทำงานทุกๆอาชีพนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อร่าง

0: กายพร้อมเราก็จะลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งครับเพราะเบื้องหลังของฉากผาดโผนประเภทกระโดดตึกลุยไฟขับรถข้ามสิ่งกีดขวางนั้นสตันแมนนอกจากจะมีฝีมือและความใจกล้าบ้าบิ่นแล้วยังต้องคำนวณระยะทางแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดต่างๆอย่างละเอียดครับหากร่างกายไม่พร้อมพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตครับ
1: บางทีเราไปเจอคิวเสี่ยงคิวอะไรที่มันอันตรายเราก็ต้องแบบว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่ไหวเราไม่เล่นแต่ด้วยความที่เราเป็นสตันแมนสปิริตการฟิตซ้อมของเราทุกวันทุกวันเราต้องพร้อมใจเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่จะเล่นครับผม
2: หัวใจของสตันแมนเลยคือความปลอดภัยอันนี้หัวใจหลักๆเลยครับสตันแมนที่ดีต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตี้ตัวเองได้เซฟตี้ทีมงานได้

0: ผมว่าอาชีพสตันแมนกับอาชีพของนักแสดงนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่านักแสดงบางคนเนี่ยก็ต้องสวมบทบาทในแต่ละซีนให้มีทั้งจิตวิญญาณและความเสี่ยงชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักแสดงชั้นนำระดับฮอลลีวูดนะครับอย่างทอมครูซในหนังเรื่อง Mission Impossible นะครับหรือจะเป็นเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์กับซีนที่เขาเกือบจะสำลักควันจนเกือบเสียชีวิตใน The Hunger Game ครับยังรวมไปถึงลินดาแฮมมิงตันครับในหนังเรื่อง The Terminator 2ถ้ายังจำกันได้นะครับหรืออย่างบูธวิลลิสครับที่มีอาการหูดับอย่างถาวรจากการยิงปืนในหนังเรื่อง Die Hard ซึ่งเราดูอยู่ทางบ้านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับว่านักแสดงเหล่านี้ต้องเสี่ยงอันตรายขนาดไหนครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรสำคัญที่สุดครับและในช่วงนี้ครับมาคุยกับคุณหมอนะครับอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณอามครับ
0: คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อครับก็เป็นอาชีพจริงๆคือสตันแมนเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความอันตรายแล้วก็ทั้งทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยที่ไม่มีสถิติข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้เลยครับแล้วก็เท่าที่ได้ผมไปได้ศึกษามาเนี่ยในฮอลลีวูดเองก็มีปัญหาตรงนี้เยอะมากซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสตันแมนอย่างเดียวแต่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงก็มีปัญหาแล้วก็ทุพพลภาพไปหลายคนแล้ว
0: คุณหมอพอบอกได้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนักแสดงหรือว่าสตันแมนที่สวมบทบาทคิวบูเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตปีนึงนี่กี่รายครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องขององค์กรที่ดูแลโรคจากการประกอบอาชีพระดับโลกไม่เคยมีการเก็บสถิติหรือกฎหมายที่ชัดเจนนะครับ
0: สถิตินี่ประมาณไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับก็ประมาณคนที่เสียชีวิตนะครับประมาณ 4,500 คนต่อปี
0: โอ้โห
1: ครับซึ่งถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนี่ถือว่าเป็นอาชีพที
0: ่
1: บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะมาก
0: ครับ
1: อันนี้คือตัวเลขของคนที่เสียชีวิตนะครับแต่คนที่บาดเจ็บต่อปีเนี่ยก็ตกประมาณ 300,000 รายต่อปีเช่นกัน
0: เด้อๆๆๆไม่ใช่แค่ 4,000 กว่าคนนี่คือเสียชีวิตต่อปี
1: ใช่ครับ
0: 10ปีก็ 40,000 กว่าคน
1: ใช
0: ่แต่ใน1ปีเนี่ยบาดเจ็บประมาณ
1: ครับ
0: เกือบ 300,000 คน
1: ครับ
0: ทั้งที่เขามีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
1: ใช่
0: ฝึกทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่
0: คุณหมอถามนิดนึงครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคุณหมอมองว่าสตันแมนเหล่านี
1: ้
0: นักแสดงเหล่านี้เขาเล่นด้วยใจจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
1: คืออย่างที่คุณอามบอกนะครับเขาพยายามที่จะฝึกฝนพยายามที่จะซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังมีการพลาดอยู
0: ่คร
1: ับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ
0: ์
1: การป้องกันตัวเองซึ่งอาจจะไม่พร้อมไม
0: ่
1: เพียงพอนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ตลอดทุกวินาทีแล้วก็เรื่องของความประมาทนะครับมั่นใจว่าตัวเองเชี่ยวชาญซ้อมบ่อยแล้วซ้อมเยอะแล้วไม่น่าจะมีการพลาดแต่ประเด็นตรงนี้นี่แหละครับที่หลายๆครั้งก็พึ่งความโชคดีแต่ความโชคดีมันไม่ได้เกิดเสมอไปครับมันก็มีการพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ
0: ที่ผ่านมาคุณหมอครับแต่ว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้นักแสดงกับสตันแมนมาหาคุณหมอเรามักจะเจอว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บหรือไม่สบายจากโรคใดได้บ้างฮะ
1: หลักๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่เกิดจากตัวการทำอาชีพของเข
0: าน
1: ะฮะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนะครับซึ่งปัญหาที่น่าสนใจอันนึงก็คือถ้าเกิดเป็นบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็จะหายได้ภายในเวลานั้น
0: ครับผม
1: ในหลายๆครั้งบางทีก็อาจจะไม่ต้องมาหาหมอนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเก็บใหญ่เลยครับครับแต่ในหลายครั้งก็บาดเจ็บรุนแรงถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือพิการ
0: ครับผม
1: คนที่บาดเจ็บรุนแรงบางครั้งหลังจากที่มาหาหมอแล้วเนื่องจากงานเขายุ่งหรือว่าเขาคิดว่าดูแลตัวเองได้เขาบางทีก็ไปซื้อยาเองใช้ยาเองยาแก้ปวดหลายตัวก็มีผลในเรื่องของการติดยา
0: ครับผม
1: ครับซึ่งหลายครั้งเองเนี่ยก็มีนักแสดงทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยที่ใช้ยาเองแล้วก็ยาแก้ปวดนั้นก็มีฤทธิ์ในเรื่องของทั้งง่วงนอนแล้วก็ติดยาครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทางทีมหมอทั้งโรงพยาบาลก็เป็นห่วงในกลุ่มของนั้นของเขาที่การใช้ยาเองโดยที่อาจจะไม่ได้มาปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเป็นห่วงครับ
0: คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสตันแมนหรือกำลังจะคิดว่าก้าวเข้าไปสู่อาชีพนี
1: ้ ครับ
0: คือมันมีเสน่ห์นะค
1: ือ
0: ไม่ใช่ว่าเราพูดกันเพื่อจะไม่ให้เขาไปทำกันไปทำได้แต่จะต้องป้องกันอย่างไรกันบ้างครับ
1: ครับคือจริงๆในเรื่องของสตันแมนเองเนี่ยความรับผิดชอบในชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยากให้เป็นแค่เฉพาะในชีวิตของ ตัวของเขาคนเดียว อยากจะให้เป็นทั้งทีมงานนะครับเพราะเราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วนะฮะทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับสตันเองเนี่ยจริงๆเขามีส่วนที่รับรู
0: ้
1: ในเรื่องของทั้งเชิงระบบอยู่แล้วนะฮะว่าในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้
0: าง
1: มีไฟเกิดขึ้นในช่วงไหนมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นในช่วงไหนใช้ปืนในฉากไหนนะครับมีโอกาสที่จะต้องล้มตกจากที่สูงนะตรงฉากไหน
0: ล้มลงมาเป็นยังไง
1: ฮะ
0: ตรงไหน
1: ในจังหวัดไหนฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะกำจัดตรงนี้ได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดกำจัดไม่ได้เขาใช้เทคนิคช่วยได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าเป็นเรื่องของการตัดต่
0: อ
1: นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บณฉากนั้นๆได้ครับส่วนหนึ่งถ้าจัดการทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีนะครับ
0: เป็นห่วงทุกคนจริงๆ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณอามครับ
2: โลตาโลกันทาวสปีดแอคชั่น
0: โอ้โหคุยกับพี่ชูอีกสักนิดนึงดีกว่า
3: ครับผม
0: สิ่งที่ทำให้พี่ๆสตันแมน
3: ครับ
0: ยังอยู่กับอาชีพนี้ที่มันทั้งเสี่ยงทั้งอันตรายถามหน่อยเพราะอะไรครับหรือเป็นเพราะว่าเสี้ยววินาทีที่เราได้เห็นหนังมันออกมา
3: เพราะพอเห็นหนังแล้วปลื้มใจนะ
0: หนึ่งแล้วปลื้มละ
3: แต่สองคือด้วยใจรักและเรากำหนดว่าเราจะมาเป็นตรงนี้แล้วเพราะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวงการหมายความว่าเมื่อคุณเรียนจบอะไรมาคุณอยากเป็นบางคนเรียนยิมมาแล้วเรียนพละมาแล้วคุณก็มาเป็นสตันได้แต่ถ้าจะไม่รักทางนี
0: ้
3: อ้าวก็อาจจะไปเป็นตำรวจไปแล้วไปเป็นทหารไปแล้วไปเป็นคุณหมอ
0: ก็เหมือนกับมาฝึกร่างกาย
3: อย่างนักมวยเขาก็ไปเป็นนักมวยเราก็เหมือนกึ่งหนึ่งแบบนั้น
0: มีขอบคุณพี่ชูขอบคุณครับ
3: ครับแอคชั่น
4: การดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับอาชีพสตันแมนทักษะดีแล้วจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความอดทนที่สำคัญต้องใจกล้าไม่กลัวตายเรื่องการเซฟตี้ต่างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับกล่องกระดาษแอร์แบ็กที่ใช้รองรับการกระแทกในฉากตกตึกต้องสามารถรับน้ำหนักได้ดีชุดเซฟตี้ป้องกันการบาดเจ็บจากคิวบูเข่าศอกกระดูกงูลวดสลิงที่ใช้โรยตัวและอื่นๆอีกมากมายต้องพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาครับรวมถึงการเรียนรู้การฝึกฝนและสมาธิในขณะแสดงก็เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะลดการผิดพลาดอันจะส่งผลให้เราได้รับบาดเจ็บได้ดีที่สุดครับ
0: แล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับต้องลาไปก่อนดูท่าอยู่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับ

ัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเอง

เสร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโควิดผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันนึงในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษฎ์สกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: คุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะเสพนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: เออเพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเยอะมาก
0: เยอะมากแล้วก็จริงๆผู้สูงวัยเป็นวัยที่รับข้อมูลข่าวสารได้
1: เยอะมาก
0: กว่า
1: จริงเยอะจริงเพราะ
0: ใช่
1: เพราะแต่ละวันเขาบางทีเขาอยู่บ้านไงเขาก็จะดูละดูเฮ้ยแล้วพอดูอะไรอ่ะอันนี้มันก็ชอบเด้งไป
0: บางคนเนี่ยถือ TikTok มาถามเลยนะคะว่าแบบอาจารย์พีทเขาบอกอย่างเงี้ยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบเออ
1: คือบางทีเนี่ยเราก็ไปเชื่อเพราะปัจจุบันเนี่ยจะมีโค้ชเยอะ
0: ค่ะ
1: มีกูรูเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์อะไรมาแล้วหรือเปล่าบางทีคนส่วนใหญ่พอเสพแบบนั้นเนี่ยก็เลือกเชื่อแบบนั้น
0: ใช่หรือการแม้ทั้งการใช้สมุนไพรเนี่ยค่ะพีทก็มาจะบอกว่างั้นพีทขอใช้ร่วมกันกับการรักษาปัจจุบันได้ไหม
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็พีทขอดูชนิดของสมุนไพรพีทจะให้เภสัชกรช่วยเช็คให้เสมอว่ามันไม่ตีกับยาปัจจุบันเพราะจริงสมุนไพรก็คือพืชที่มีฤทธิ์ทางยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเขาก็คือมียาอยู่ในนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันจะตีกับยาปัจจุบันไหมพันส่วนใหญ่ในพิษจะไม่ค่อยห้ามแต่พิษจะบอกว่าก่อนกินขอหมอดูก่อนนะเอามาถามหมอก่อนนะหมอไม่ว่าถ้ากินได้หมอจะให้กินก็จะต้องส่งพืชเหล่านี้ไปให้เภสัชกรซึ่งเภสัชกรก็เก่งมากก็จะหามาว่า
1: อ๋อ
0: ตัวนี้มีฤทธิ์ทางยาคืออะไรตีกับยาอันนี้ไหมคือบางอันเนี่ยมันไปลดผลในการรักษาของยาปัจจุบันมันก็ทำให้ยาสมมติยาฮอร์โมนหรือยาเคมีมันไม่เกิดผลมันก็มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับขึ้นมาไม่อย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพิษจะไม่ดุและจะไม่ห้ามแต่จะเชียร์ว่าถ้าอยากทำบอก
1: บ
0: อกเลยถามได้ทุกเรื่องบอกได้ทุกเรื่อง
1: ฮะสุดท้ายฮะคุณหมอพีทฮะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังป่วยกำลังต่อสู้หรือว่ามีญาติที่กำลังสู้กับโรคมะเร็งอยู่ฮะ
0: มันเป็นเรื่องยากนะคะในการที่เรามีโรคมะเร็งแล้วจะต่อสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์คิดว่านอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะหรือคนในสังคมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีโรคมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคบางโรคอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ
1: นะฮะคนยังไม่เป็นดูแลสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: เป็นแล้วอย่าท้อค่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งเป้าหมายตั้งสติให้ดีค่ะนึกว่าจริงๆแล้วเราเหลืออะไรที่เรายังต้องทำบ้างแล้วก็พยายามจัดการกับตรงนั้นให้ดี
1: ค่
0: ะคุยกับทีมที่ให้การรักษาดูแลค่ะเขาจะได้ช่วยกันวางแผนในเรื่องของการรักษาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็องค์รวม
1: นี่แหละฮะท่านผู้ชมท่านนี่คือทั้งหมดของหัวข้อของเราวันนี้ในรายการพบหมอรามานะฮะการดูแลผู้สูงวัยที่เป็นมะเร็งวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิษนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
2: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่ม1ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนตรงนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่า1คือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอล
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืนด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
2: เราทำได้
1: เราทำได
2: ้ครับ
1: อย่างแรกเราไปทำกันบ้าน2การพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมี2บทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทั้งซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนภาคหลักเขาจะภาคเกมเลยส่วนอีกปากหนึ่งคนภาคปากสองหรือว่าคนภาครองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
2: ม
1: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปโอ้ลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเข้าเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
2: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปาก1ปาก2ต้องมีความซิงกันพอสมควร
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
2: ครับ
1: เรื่องสัปปะตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้ว

0: เบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางตัวรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึงแต่ว่าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์ไงครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าเฮ้ยคนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนนี้บางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเข
1: า
0: เฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองที่เป็นฝรั่งบางคน
1: ก็จะชัดเจน
0: บางคนสีหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพากเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้ฟอร์เดนเดใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอ่ะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยอะถ้าตัดเสียงภาคอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเทวเพียวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโอ้โหนัตติงนี่เทพมากเลยนัตติงอาจารย์สุวัฒน์กินเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเนอร์ขึ้นมาโชกสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปภาคมวยปั้มโอ้โหอันเดอร์เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอะตึงอันเดอร์เทเกอร์อะตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงก็ทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสกว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้ามฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้ใส่เพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี้พายุทะลุฟ้ากิ้งหลุนๆหมุนเข้าไปตรงตาข่ายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะแต
1: ่
0: ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลฮะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบลูกเล่นมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจะโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลองพูด
0: ใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้คนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคฝึกไป
1: หาได้
0: เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่างอ่ะ

0: ฝึก
1: บอกว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ําเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนําทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริคแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทําแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทําความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทําได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคําศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
2: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจําไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบ
1: ครับ
2: ดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ท่าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่ไหมคร
2: ับ จ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สำหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2เห็นไหม
1: แต่เราไม่ต้องหมายถึงพูดหมายเลขทุกคนถูกไหม
2: แล้วแต่ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
2: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะปราสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างปราสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปพอพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่แล้วให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหมพี่ก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทําเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทําฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจําใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความ
1: เข้าใจ
2: ในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยอ่านเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
2: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
2: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
2: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
2: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งครับค่อยๆส่งขึ้นไป
2: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลําเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคําพวกนี้ที่มันเป็นชุดคําที่ใช้ในการภาคฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาภาคบอลสิ่งที่สําคัญก็คือจําเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนําหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
2: ด
1: เควินอิงเกโซ่เปิดไปเตะ
2: เนี่ยจังหวะเนี้ยเราต้องใช้คําว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากําลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงแล
1: ้
2: ว
1: ยิง
2: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราไปภาคบอลได้เลยหรอก
1: เข้าใจ
2: สักมุดมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ย พี่จะให้อัดทดลองไปพากบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทําอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ครับใช่อย่างแรกต้องด
2: ูไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทํางานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทํากันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยพากบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปพากบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: ที่ผมปฏิเสธไปแล้ว
2: เราก็ต้องสู
1: ้เฮ้ยเราจะได้แบบลองดูลองดู
2: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองพากันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกไปแล้ว
1: พอเราไม่ได้ดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันเนี้ยคือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัตรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์ไหประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทำไงต่อ
2: ต่อไปเลย
1: ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาร์นาร์โดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาโดครับการท่าเรือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินภาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริภราศิวกรจาก
2: อุปสาท
1: ดาวิดโลเชล่าเควินดีลมลำนี่นิพงศ์เสนานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
2: กับทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงสมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสำรองของทั้ง2ทีมครับ
1: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุภชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัตรสลายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองปกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
2: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโนกับทางด้านของ
1: การท่าเรือนะครับ
2: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
1: โค้ชอู๊ดนะครับหรือสลาวุฒิตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
2: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
1: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
2: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
1: แปลว่าอะไร
2: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งอ่ะหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้นโอ้โห ข้าไปแล้วครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์1ประตูต่อ0ครับ
1: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี้
2: เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเฟเบอร์ตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
1: โอ้โห
2: เส้นบอลครับการเข้าขามองตางรู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
1: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
2: ในนาทีที่23
1: ในนาทีที่23นะครับ
2: ตูเจสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหมงลูกนี้เอาแล้วครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
1: โดนมือรัตนัย
2: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
1: นาทีที่92นะครับ
2: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหแต่ว่าติดเซฟศิวรักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวรักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวรักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
1: เบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
2: เอาศิวรักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโนจับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
1: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
2: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาพากย์เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจดเท่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบอ่านลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจำนักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทำให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับพี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล้วคร
2: ับ ไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
2: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้ครับ
2: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
2: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดี นี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยาย

0: มันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
1: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะว
0: ิ
1: ทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
0: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากย์บอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
1: อ
0: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
1: มนุษย์เราอะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะแต่จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
0: ัน
1: เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนน
0: ี
1: ้ก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
0: ่
1: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
0: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่สองคือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากย์ว่าวิธีการพากย์ของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะหนึ่งอย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยดินามิกของเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากย์ของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากย์ในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลาอยู่กับสิ่งนี้ก็น่าจะพากย์ฟุตบอลได้

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ตาอวัยวะเล็กๆในร่างกายเล็กมากแต่ก็สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อดวงตาผิดปกติหรือมองไม่เห็นเราจะไว้ใจใครที่จะช่วยให้เรากลับมามองเห็นได้เหมือนปกติคนที่มีความสำคัญไม่แพ้ดวงตาหมอตา
1: ผู้ชมครับตอนนี้ผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์ครับจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสวัสดีครับอาจารย์คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับทำไมถึงนัดมาที่หอผู้ป่วยเป็นจุดแรกที่จะต้องมาคุยกันก่อนที่นี่ทำไมฮะ
2: ครับเพราะว่าทุกๆเช้าเนี่ยจักษุแพทย์เนี่ยจะเริ่มงานที่หอผู้ป่วยก่อนนะครับก็คือคนไข้นี่ก็จะพักค้างคืนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาดูเพื่อดูว่าเอ๊ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักษาคนไข้แล้วคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: มาสวัสดีกันก่อนทักทายเช้าเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: กี่โมงครับมา
2: ก็สักเจ็ดโมงเช้าฮะพวกนักศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ต้องมาก่อนนะครับเพื่อมาตรวจเช็คดูเขาเรียกว่าดูแลบต่างๆก่อนเสร็จแล้วก่อนมาตรวจดูคนไข้นะครับเพื่อได้จะดูว่าเอ๊ะคนไข้ดีขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อันนี้เนี่ยที่ศรีราษฎร์เราเป็นโรงเรียนแพทย
1: ์ครับ
2: คนไข้ทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในตึกเนี่ยจะเป็นคนไข้ของอาจารย
1: ์
2: แต่ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมาเรียนรู้โดยการช่วยอาจารย์ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนแพทย์ประจำบ้านหนึ่งท่านเนี่ยก็จะต้องดูคนไข้หลายๆคนเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งดูคนเดียวเนี่ยปีหนึ่งสงสัยจะความรู้จะไม่พอ
1: ก็จะได้แค่นั้นแหละได้แค่ความรู้แค่รายเดียวใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับ
1: ถ้าดูได้ทั่วได้เยอะยิ่งขยันยิ่งใฝ่เรียนรู้ก็จะได้ความรู้เยอะเลย
2: ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แต่ว่าจะมีคนไข้ของแพทย์ประจำบ้านเองก็มีเหมือนกันเช่นที่เขาได้ทำผ่าตัดไปนะครับหรือว่าเขาสนใจนะครับเขาก็จะมาดูเป็นพิเศษเพื่อจะได้เรียนรู้
1: ฮะ
2: ถ้าเกิดว่ามีคนไข้ยากๆเนี่ยโอ้หลายคนยิ่งอยากจะเรียนรู้ก็จะเข้ามาดูกันใหญ่เลย
1: คุยถึงตรงนี้ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ถือว่าเล็กมากเลยอาจจะมีสองข้างซ้ายขวาแต่ส่วนอื่นก็โอ้โหอวัยวะอีกเยอะเลยแต่เราต้องมีหมอเฉพาะด้านทางดวงตาโดยเฉพาะจักษุแพทย์โดยเฉพาะดวงตาเราสำคัญยังไงฮะ
2: ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยไม่ได้สำคัญกับการดำรงอยู่หรือว่าการมีชีวิตนะครับ
1: คือไม่มีตาก็อยู่ได
2: ้ไม่มีตาอยู่ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลยนะ
2: ใช่ครับไม่เหมือนกับส่วนของแพทย์เฉพาะทางอื่นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าหัวใจไม่เต้นเนี่ยตายทันทีใช่ไหมครับโรคมะเร็งการผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าภาวะจักษุหรือว่าโรคตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
1: เราต้องนึกถึงคนที่ถ้าเกิดมาพร้อมกับความพิการทางตาเนี่ยเขาปรับตัวแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคนที่มาเกิดมามองเห็นแล้วตอนหลังมามองไม่เห็นนิ้วหูลำบากที่ปรับตัว
2: ใช่ครับเพราะนั้นหมอตาก็เลยเข้ามาทำหน้าที่ตัวนี้ฮะก็คือว่าจะทำให้ถ้าเกิดว่าคนไข้สามารถมองเห็นนะครับหรือมองเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยอยู่ได้ดีขึ้น
1: โรคเกี่ยวตาการเกี่ยวตานี่มีเยอะไหม
2: หัวเยอะมากครับ
1: เยอะมากนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เราอาจจะ

0: รู้คุ้นเคยอยู่ไม่กี่โรคใช่ไหมต
1: ่
0: อม
1: ี
0: ต่อกระจกหรือว่าจะอะไรกระจกตาอะไรเงี้ยแต่จริงยังมีเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้กันจากจุดนี้ครับพอนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจำบ้านมาตรวจดูเสร็จแล้วทุกเช้าอาจารย์หมอก็มาดูเขาไปไหนกันต่อฮะ
1: เพื่อความแน่ใจว่าเขาได้ดูแลคนไข้ได้ดีฮะนะครับก็จะนำเคสคนไข้เนี่ยที่ได้ตรวจหรือว่าได้ศึกษามาเนี่ยเอาไปรายงานฮะให้อาจารย์ฟังนะครับเพื่อดูว่าเขารักษาได้ดีไหมมีอะไรต้องเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นห้องเชือดคร
0: ับ ห้องเชือดเลยนะ
1: เพราะถ้าทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็
0: จะหนาวเยือกมาก
1: ใช่ครับ
0: ขอไปดูบรรยากาศห้องเชือดได้ไหม
1: ใช่ครับเชิญเลยครับ
0: เชิญครับ

0: คนนี้ในห้องนี้เนี่ยอาจารย์ครับหลายๆคนก็จะมานั่งนะครับแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะแต่ละคนไข้ที่เขาดูเนี่ยเขาตรวจเจออะไรบ้างมีปัญหาอะไรแล้วรักษาอะไรไปแล้วบ้างอะไรนะฮะถ้าเกิดว่ารักษาถูกหรือผิดยังไงเนี่ยอันเนี้ยแพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะถูกลุมตรงนี้ละ
1: ลุมเลยเหรอ
0: ใช่
1: แสดงว่าจะมีอาจารย์หลายๆคนมาคอยฟัง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรกัน
0: ใช่ครับ
1: นำเสนออาจารย์ว่าตรวจยังไงรักษายังไงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นลักษณะของการคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ว่าคนไข้มาประวัติอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยครับก็คือว่าอาจารย์ก็จะมาดูว่าลักษณะของการดูแลคนไข้ก็จะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างการส่งเลเซอร์จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อทำให้ขั้นตอนในการส่งตรวจหรือการรักษาเนี่ยเกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุดคร
1: ับ
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็คือทุกคนจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะเป็นมาตรฐาน
0: ที
1: ่ดีอย่างงี้
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกำลังนั่งเรียนปกติเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเครียดมากนะครับ
1: เราขอเข้าไปดู
0: ใช่ครับลองแอบเข้าไปได้คร
1: ับเบาๆหน่อยนะฮะ

0: อนนี้อาจารย์กำลังพูดถึงอะไรอยู
1: ่ครับก็คือว่าเวลาที่คนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมารับการรักษากับเราเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเน้นว่าจะต้องมีตามขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องเพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นวิธีการเรียนแพทย์นะครับต้องเรียนจากคนไข
0: ้ที่เห็นนั่งอยู่นี่จบแล้วเป็นหมอแล้ว
1: ใช่ครับความจริงเป็นหมอแล้ว
0: คือเป็นคุณหมอแล้วแต่ยังมานั่งต้องเรียนรู้ต่อ
1: เรียนเพื่อเป็นจักษุแพทย์นะครับอันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนนักเรียนนะครับแต่จริงเนี่ยเขาเป็นแพทย์แล้วทำงานในต่างจังหวัดมาแล้วนะครับบางคนไปพึ่งอาการด้วย
0: แล้ว
1: แต่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
0: มาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาพบกับอาจารย์แล้วก็นะครับเคสต่างๆถ้ามีปัญหาต้องมา
1: ไป
0: หร
1: ือ
0: มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามอาจารย์ก็ต้องมาดูทุกเช้า
1: ส่วนใหญ่เคสที่น่าสนใจเราเรียกว่า interesting case นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเคสยากๆนะครับเป็นเคสที่ไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะคนไข้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดิสคัสกันเพื่อเป็นการเรียนรู้
0: อ๋อเพื่อความรู้ก็จะถ่ายทอดไปถึงทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ครับ
0: พอออกจากห้องเชือดนะครับอาจารย์พามาที่นี่ซึ่งเป็นแผนกผู้ป่วยนอก
1: ใช่ครับก็คือทุกๆคนนะครับหลังจากที่มีการรายงานคนไข้แล้วก็โดนเชือดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเช็ดเลือด
0: สดเรียบร้อยเช็ดเลือดมาเช็ดเลือด
1: ใช่ครับก็จะมาเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าตึกผู้ป่วยนอก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานหลักอันนึงของจักษุแพทย์เพราะว่าคนไข้ที่จะมารับการรักษาเนี่ยต้องมาเริ่มต้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยมาตรวจว่าสายตามีอะไรผิดปกติไหมจะไม่ต้องรักษาอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจก่อนว่าคนไข้มองเห็นดีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ครับก็จะรู้เลยว่าคนนี้สั้นยาวเอียง
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นชัดแค่ไหนยังไง
1: ใช่ครับ
0: งั้นขอเลยได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ผมขอเป็นคนไข้หนึ่งวันตรวจเลยได้ไหมฮะ
1: อ๋อได้เลยครับอ
0: ยากรู้ว่าสายตาตัวเองเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้มันเริ่มเบลอ
1: นะครับเชิญได้เลยครับ

0: ห้องนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับห้องนี้คือห้องตรวจตาครับนะครับก็จะเป็นห้องที่คนไข้หลังจากที่ผ่านการวัดสายตาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เพื่อมาพบจักษุแพทย
0: ์ถ้าสมมุติอย่างวัดแล้วยาวสั้นเอียงปกติไปตัดแว่นได้กลับบ้านได
1: ้ครับ
0: ก็อย่างนั้นกลับบ้านได้เลยไหมหรือ
1: ก็ยังฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาว่าสายตาอาจจะคันเคืองนะครับหรือว่าสายตามัวอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะมาดูให้แน่ใจว่า คนไข้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ
0: ไม่ใช่แค่มีถ้าอย่างนั้นไปร้านตัดแว่นก็ได้ใช
1: ่ไห
0: มถ้าสายตาเฉย
1: ๆใช่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร้านแว่นกับโรงพยาบาล
0: อันนี้จะมีอาการอื่นๆแล้วก็มา
1: ใช่ครับอย่างเช่นคนไข้คนนี้ก็มีอาการมัวครับนะครับมัวประมาณสัก 2-3 ปีละ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นไม่ชัดครับแล้วเห็นเป็นเส้นประสาทเนี่ยฮะเห็นเส้นประสาทตานะครับนะครับเราก็จะดูหมดเลยเส้นประสาทตาก็จะดูว่าเป็นต้อหินหรือเปล่านะครับจอตาปกติไหมมีจอตาเสื่อมหรือเปล่า
0: เครื่องนี้เนี่ยบอกได้หลายอย่าง
1: บอกได้หลายอย่างครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือหากินของหมอตานะครับเช่นว่าหมอตาเราจะไม่พกสเตรท
0: ครับ
1: เพราะเราจะไม่ฟังปอดคนไข้แต่เราเนี่ยต้องใช้เครื่องอันนี้ฮะคือกล้องขยายเพื่อดูว่าตาแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่คนไข้นะครับได้รับการตรวจนะครับว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็จะต้องทำการรักษาอื่นๆต่อไปนะครับถือว่าการตรวจที่ตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเป็นบทบาทอันนึง
0: ครั้
1: งแรกเลยของการเป็นจักษุแพทย์เดี๋ยวเราไปดูบทบาทอื่นกันต่อครับว่าจักษุแพทย์เราเนี่ยหลังจากตรวจที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอย่างอื่นด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นบทที่สำคัญเหมือนกัน
0: ครับครับ
1: เราไปดูกันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับนี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังยิงเลเซอร์ครับ
0: ยิงเลเซอร
1: ์ใช่ครับ
0: ยิงเลเซอร์ไปที่ดวงตา
1: ใช่ครับคุณแอนตกใจใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเราคิดว่านะครับการยิงเลเซอร์เนี่ยจะต้องแบบคล้ายๆในหนังนะฮะที่เป็นแสงเลเซอร์แล้วเวลาโดนแล้วแบบแขนขาขาดนะครับ
0: เครื่องใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบ
1: ใช่ฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องเลเซอร์เล็กมาก
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเอาเครื่องเลเซอร์เนี้ยไปยิงเลเซอร์ที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการยิงเลเซอร์ในลูกตา
0: ครับ
1: เพื่อรักษาเกี่ยวกับเนี่ยดวงตา
0: คือดูเหมือนกำลังวัดสายตาหรือเปล่าตรวจความผิดปกติไหมจริงๆคือกำลังรักษาอยู่เลย
1: ใช่ฮะ
0: ใช้เลเซอร์นี่รักษาอาการอะไรได้บ้างของดวงตา
1: โอ้เยอะแยะมากครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่หลังผ่าตัดต้อกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ถุงหุ้มเลนตามีความขุ่นไงฮะเราก็สามารถ
0: ถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ที่เคยได้ยิน
1: เนี่ยครับนะครับก็เลยต้องเป็นหมอตายครับก็มายิงเลเซอร์เพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้อ๋อเหรอฮะถ้าไม่ยิงเนี่ยจะเป็นยังไงฮะ
1: เขาจะยังตามัวอยู
0: ่ยังมัวอยู
1: ่ใช่
0: พอยิงเลเซอร์ไปทำไมถึงเห็นชัดขึ้นได
1: ้ก็ถุงหุ้มเลนตาที่ขุ่นเนี่ยฮะเราก็ใช้เลเซอร์เนี่ยไปยิงกำจัดความขุ่น
0: เหมือนทำความสะอาด
1: ใช่ครับใช่
0: ถ้าเป็นกระจกเป็นอะไรยังเอาอะไรไปล้างไปเช็ดได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือใช้เลเซอร์ยิง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากที่กำลังยิงถุงหุ้มเลนตา
1: ใช่
0: ครับเป็นคำใหม่มากของผมท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันยังรักษาอาการอะไรได้อีกบ้าง
1: จะเป็นรักษาต้อหินก็ได
0: ้ต้อหินนะ
1: ต้อหินเฉียบพลันนะครับต้อหินเรื้อรังก็ได้
0: หมายถึงไม่ต้องผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดที่แต่ก่อนเราคุ้นเคยนี้ใช้เลเซอร์ยิงเลย
1: ใช่ในบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าบางกรณีถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปผ่าตัดที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีเลเซอร์สำหรับรักษาต้อหินได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรักษาเบาหวานที่จอตาจอตาฉีกขาดจอตาลอกตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะที่กำลังดังอยู่นะครับก
0: ็คือ
1: ที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นที่เขาเรียกว่าเลสิก
0: อ๋อดีครับเพราะเลสิกเนี่ยหลายคนก็ได้ยินแต่ยังกล้าๆกลัวๆงั้นฉันขอดูคนที่ทำมาก่อนสัก5ปี10ปีเขาจะมีผลมีอะไรไหมอย่างนี้นะฮะนี่เราจะไปดูวิธีการเลยเห็นชัดเจน
1: ใช่ครับแล้วที่ศรีราชนี่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด
0: นะครับ
1: ใช่ครับใช้เลเซอร์ทุกๆขั้นตอนฮะ
0: ซึ่
1: งพอไปดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: ดิมเนี่ยการทำเลสิกฮะขั้นตอนจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับเพื่อเริ่มต้นในการทำผ่าตัด
1: เปิดก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่บอกว่าการใช้ใบมีดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียบางประการนะครับ
1: บางไปเฉือนหนาไป
0: บางไปบางทีเฉือนแล้วหลุดออกมาก็มีนะครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยมากแต่ว่าเพื่อทำให้การทำเลสิกเนี่ยนะครับได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการใช้เอาเลเซอร์เนี่ยมาใช้ทุกๆขั้นตอนของการทำเลสิก
1: รวมถึงการเฉือนในตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้เลเซอร์
0: ใช่ครับศิลาเป็นที่แรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็เลยต้องบอกว่าเคยเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเรายังใช้เทคโนโลยีนี้อยู
1: ่แต่ก็ยังถือว่าทันสมัยที่สุดใช่ไหม
0: ยังทันสมัย
1: การใช้เลเซอร์ที่จะบอกว่าทุกขั้นตอน
0: ใช่
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
0: ใช่ครับ
1: จริงๆการทำเลสิกเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง
0: ก็ได้หมดแล้วฮะก็เรียกว่าเป็นของเราเนี่ยใช้คำว่าสูตรแก้ไขสายตาผิดปกตินะครับก็มีทั้งสั้นยาวเอียงนะครับแก้ได้หมดเลย
1: เลสิกได้หมดเลย
0: ใช้ได้หมดเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าสั้นได้นะแต่ยาวเนี่ยยาวไม่แน่ใจได้เปล่า
0: ได
1: ้เอียงเนี่ยไม่ได้อะไรเงี้ย
0: เอียงก็ได้
1: จริงๆได
0: ้
1: ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยแต่ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าสายตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นมากๆยาวมากๆหรือเอียงมากๆการใช้เลสิกเนี่ยอาจจะแก้ไขได้ไม่หมด
1: ก็ยังอาจจะมีเอียงยังเหลืออยู่บ้างสั้นเหลืออยู่บ้าง
0: ใช่ครับอ
1: ย่างเงี้ยแหละ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆ
1: ถ้าเป็นเยอะๆต้องเยอะแค่ไหนถึงจะอาจจะได้ไม่หมดนี่มีประมาณ
0: ก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าสายตาสั้นสักเป็นพันเงี้ยฮะนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันพันกว่าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งนี้อาจจะไม่หมด
1: ทำซ้ำได้ไหมฮะให้หมด
0: ทำซ้ำก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความหนาของกระจกตานะครับถ้ากระจกตาหนามากๆก็มีโอกาสจะแก้ไขสายตาผิดปกติได้เยอะขึ้นด้วย
1: ครับนะแสดงว่าการทำเลสิกเนี่ยยังมีรายละเอียดอะไรอยู่เยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านที่กลัวไม่แน่ใจหรือว่าทำมาแล้วนี่จะเป็นยังไงอะไรวันนี้ขอดูการทำเลยได้ไหม
0: ได้ครับเชิญเลยไปดูคร
1: ับ ได
0: ้นะครับ
1: ผมที่กำลังทำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คนไข้ก็อันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเปิดที่กระจกตาอย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะเรากำลังใช้เครื่องเลเซอร์นะครับลองนั่งดูนะครับก็คืออ
1: ันนี้คือดวงตา
0: ใช่ครับดวงตา
1: ข้างที่จะทำ
0: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากก็คือว่าถ้าคุณให้กรอกตานิดหน่อยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยจะบันทึกไอ้ลายของม่านตาถ้าคนไข้กรอกตาไปนิดนึงเครื่องก็ตามไปด้วยอันนี้เริ่มยิงแล้วฮะ
1: เริ่มยิงนี่เป็นขั้นตอนยิงเพื่ออะไรฮะ
0: อันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่เปิดกระจกตาขึ้นมาที่ตอนนั้นผมเกริ่นให้ฟังว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้ใบมีด
1: ครับ
0: เฉือนอันนี้ฮะเราใช้เลเซอร์เห็นว่าคนไข้เนี่ยแค่นอนนิ่งๆเฉยๆพอนะครับมองตรงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแงะนะครับไอ้ตัวกระจกตาที่เปิดออกเนี่ยครับอันนี้คือยิงเลเซอร์แล้วแทบจะมองไม่เห็นรอยเลยนะครับเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดครับ
1: คือทุกขั้นตอนการทำนี่คือคนไข้นอนโดยรู้ตัวไหมฮะต
0: ้
1: อง
0: รู้ตัวครับ
1: ไม่สลบไหมฮะ
0: ไม่ต้องครับใช้หยอดยาชาเท่านั้นเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการแยกกระจกตาออกมา
1: ลอกอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่ฮะนะครับ
1: คือเสียวเจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บครับไม่เจ็บ
1: เพราะว่าเราใช้ยาชา
0: ใช่ครับใช้แค่หยอดยาชาเท่านั้นอันนี้ฮะขั้นตอนที่การแงะอันนี้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องใช้ใบมีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยจะน้อยกว่าการใช้เลเซอร์คนไข้ก็รู้ตัวตลอด
1: ครับเปิดแล้ว
0: เปิดแล้วครับนะครับดูแล้วเหมือนจะน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวเลย
1: ครา
0: วนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้เลเซอร์เพื่อยิงนะครับที่ตรงกระจกตาเพื่อทำให้เกิดเป็นเลนส์นะครับเหมือนที่เราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับที่กระจกตานะครับแก้สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: ที่อาจารย์บอกว่าใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้เหมือนมีเลนส์ที่กระจกตาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าจากเลนส์เดิมของตาเราแล้วยิงให้มีเลนส์ใหม่หรือว่ายังไงฮะมันจะเป็นยังไง
0: ก็คือคล้ายๆเจลานัยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะมีการเจลานัยนะครับตรงกระจกตาเนี่ยตอนนี้ยิงแล้วฮะนะครับคนไข้ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะนะครับมองตรงๆครับมองตรงๆครับ
1: แล้วต้องนิ่งไหมฮะคือต้องมองนิ่งๆห้าม
0: มองนิ่ง
1: ๆห้ามกรอกตา
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่านิดหน่อยเนี่ยได้เพราะว่าเครื่องเห็นไหมฮะเห็นควันขึ้นนะครับอันนี้คือเลเซอร์เนี่ยกำลังเจลานัยตัวกระจกตาเนี่ยให้เป็นเลนตามที่เราต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าเลสิกความหมายคือใช้เลเซอร์ยิงที่เลนตาเดิมของเราย
0: ิงที่กระจกตา
1: ที่กระจกตาของเรา
0: ใช่ครับ
1: ให้ได้เป็นอาจจะปรับแต่งกลึงอะไรให้ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อให้
0: แก้อันนี้เสร็จแล้วฮะ
1: เสร็จแล้วฮะ
0: เสร็จแล้วฮะ
1: โหเร็วมากเลย
0: เร็วมากครับ
1: แล้วนี่ทำอะไรอยู่ฮะ
0: ตอนนี้กำลังล้างพวกเศษของกระจกตาที่เลเซอร์ยิงเอาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะก็ปิด แผ่นกระจกตากลับไปเหมือนเดิม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับแล้วก็ล้างนี่ดูขั้นตอนเร็วมากเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆถ้าทั้งหมดเนี่ยตา1ข้างเลสิกนี้ใช้เวลากี่นาที
0: อาจจะใช้เวลาประมาณสัก5นาที
1: โอ้เท่านั้นเองอ่ะ
0: ตอน1ข้างนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหสายตาสั้นมาตั้งนานนะครับ
1: มาตลอดชีวิตเลย20 30ปี
0: ทำแค่5นาที
1: 5นาที
0: ตอน1ข้างนะครับ
1: แก้ได้หมดเลยสั้นยาวเอียง
0: ใช่ครับ
1: ครับขั้นตอนนี้ทำอะไรฮะ
0: ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะก็ตรวจดูเช็คแผลให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งไม่ต้องเย็บนะครับไม่ต้องใช้ขั้นตอนพิเศษอะไรเลย
1: แล้วจะติดกันได้ยังไงฮะ
0: นี่ฮะติดแล้วฮะ
1: ติดแล้วเหรอ
0: ติดแล้วฮะ

0: ที่เราเปิดไปเมื่อกี้แล้วก็มีรอยเปิดออกมาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดเข้าไปติดเลยเหรอครับ
1: ติดเลยครับ
0: อ้าว
1: อันนี้ก็คนไข้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เปิดตาออกคนไข้ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลย
0: อุ้ยไม่ต้องรอให้มันติดกันเองหรือต้องไม่ต้องเลย
1: ใช่ครับอันนี้ได้เลยอันนี้เป็นหลักการที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำบางๆอยู่ใต้เนื้อเยื่อเนี่ยครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อย
0: แล้วตรงรอยที่ตัดไปล่ะฮะ
1: รอยที่ตัดไปเดี๋ยวก็หายเองครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับ

0: ดูไปก็หวาดเสียวไปครับอาจารย์ครับหน้าที่อย่างนึงจากสุแพทย์คือการผ่าตัด
1: ใช่ครับ
0: ตัดดวงตาเนี่ย
1: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับ
0: หลายท่านก็อาจจะนึกไม่ออกว่าตาเราดวงตาแค่นี้ต้องมีโรคอะไรต้องมาผ่าผู้ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าที่ผ่าตัดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นต้อกระจกคร
0: ับอ๋อฮะ
1: รองมาก็อาจจะเป็นลอกต้อเนื้อนะครับต้อหิน
0: ซึ่งพวกนี้อาจจะยังเป็นอาการตามวัยที่เพิ่มขึ้นกรรมพันธุ์บ้างใช่ไหม
1: หลายสาเหตุครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุก็เป็นตามวัยด้วยนะครับ
0: แล้วมีอาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นเลยไหมที่ต้องเข้าห้องผ่าตัด
1: ก็ถ้าเกิดว่าถ้ายากๆหน่อยฮะก็จะเป็นเรื่องของโรคของจอตาเช่นเบาหวานขึ้นจอตาเลือดออกในวุ้นตานะครับจอตาลอกตัวนะครับหรือว่าโรคยากๆเยอะๆเลยฮะอย่างรู้สึกว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะเป็นอาการแพ้ยา
0: แพ้ยา
1: ใช่ครับแพ้ยาแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันเสียไปคนไข้ก็อาจจะตาแห้งลืมตาไม่ได้นะครับก็ทำให้มองไม่เห็นได้เหมือนกัน
0: ก็เลยต้องมารักษาด้วยการผ่าตัด
1: ใช่
0: ก็จะผ่ายังไงฮะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: เราเข้าไปดูได้ครับ
0: ได้
1: นะครับแต่จะเห็นว่าอาจจะต้องเงียบๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหมอตาต้องใช้สมาธินะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการทำผ่าตัด
0: นี่จะเห็นเหมือนกับที่คุณหมอกำลังดูอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: ฮะ
1: นี่โอ้ยเดี๋ยวนะเสียวนะครับ
0: เสียว
1: ครับ
0: จริงๆที่ผ่าอยู่ตรงนี้ขั้นตอนไหนละฮะ
1: อันนี้นี่คนไข้เนี่ยครับคือมีอาการแพ้ยา
0: ครับ
1: ก็ทำให้พวกเยื่อบุตาต่างๆเนี่ยเสียไป
0: ที่ขาวๆ
1: ใช่ครับนะครับปกติก็จะเป็นสีสวยๆอย่างขอบตาของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคือพังหมดเลยครับอาจารย์ก็จะเอาอันนี้เป็นเยื่อรกฮะรกของคน
0: รกของคน
1: ใช่ครับรกของคนเนี่ยครับก็มาแปะครับนะครับเขาบอกว่ารกเนี่ยมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยอันนึงเนี่ยช่วยในการทำใหพวกเยื่อบุตาเนี่ยมีการหายนะครับได้ดีขึ้นลูกตาเนี่ยถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะเอารกเนี่ยฮะมาแปะได้เลยนะครับ
0: อุ้ยกำลังเย็บด้วยฮะ
1: ใช่ครับเยื่อบุรกบางๆนี่ฮะเราแปะไว้นะครับ
0: พอแปะเสร็จมันไม่ติดกันต้องเย็บไม่ติด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนถ้าเป็นช่างก็บอกสอยไว้ก่อน
1: ใช่ครับนะครับก็คลุมเอาไว้ให้เยื่อบุตาเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำตาได้นะครับทำให้มีการหายของเยื่อบุตาที่ดีขึ้น คนไข้ก็จะสบายตาขึ้น
0: แล้วสุดท้ายจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไหมฮะ
1: ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็บางพอนานๆไปรกนี่ก็จะหายไปแต่ว่าเยื่อบุตาที่ค่อยๆหายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็จะมาคลุมในตาทำให้คนไข้สบายตาขึ้น
0: ครับคือกว่าที่คุณหมอจะผ่าตัดอย่างนี้ได้ฮะต้องใช้เวลาเรียนต้องเชี่ยวชาญแค่ไหนยังไงคร
1: ับ โอ้ต้องเชี่ยวชาญมากครับนะครับก็อย่างทั่วไปก็เรียน3ปีอาจจะทำอันนี้ได้บ้างแต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติ
0: ม
1: อันนี้ก็จะเป็นหมอทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะฮะ
0: อ๋อครับมาถึง3ปีแรกของจักษุแพทย์เนี่ย
1: รู้ทั่วไป
0: เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าผ่าตัดเฉพาะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องเรียนเพิ่ม
1: ใช่ครับอันนี้ก็อาจารย์ก็มีความชำนาญในเรื่องของกระจกตาแล้วก็ผิวเยื่อนอกเยื่อกระจกตาโดยเฉพาะ
0: 3ปีที่เรียนเนี่ยฮะจะรู้ละเอียดเกี่ยวดวงตาของเรา
1: ใช่ครับเบสิกทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก็สามารถทำผ่าตัดรักษาโรคที่เจอบ่อยๆเช่นต้อกระจกนะครับรักษาต้อหินผ่าตัดได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชำนาญนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกถ่ายกระจกตาการทำเลสิกเนี่ยต้องมาเรียนต่อเพิ่มเติมเห็นว่าแค่ลูกตา2ลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูเล็กๆเนี่ยจะมีความสำคัญและละเอียดอ่อนมากจนต้องแบบเยื่อบุตาเป็นแพทย์เชี่ยวชาญคนหนึ่งต้อหินเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับแล้วก็จอตาก็คนหนึ่งการรักษาในตาก็คนหนึ่งโอ้โหมันเยอะมากครับ
0: การต้องมีหมอเฉพาะด้านแต่ละอย่างคือเยื่อบุต้อก็ต้ออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคนไข้ที่จะมารักษา
1: จะทราบได้อย่างไร
0: หรือจะมีเยอะไหมฮะหมอรักษาว่า
1: โอ้เยอะมากครับ
0: เอาเลย

เกินกำลังความสามารถในหมอจักษุทั่วๆไปที่จะรักษาได้ก็จะส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนั้นนะครับกรณีโรคทางตาเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยเราต้องรักษาไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คนไข้คนหนึ่งก็ต้องติดตามรักษาตลอดชีวิตคนไข้ก็จะเยอะขึ้นนะครับ

0: ี่กำลังผ่าอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเราไปดูแบบการผ่าตัดอื่นๆมาแล้วใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ฮะว่าหมอตาเนี่ยจริงๆเนี่ยทำเรื่องหนังตาด้วย
0: หนังตานี่เหรอ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์กำลังเย็บมีเย็บไปแล้วแล้วก็กำลังนี่คือทำอะไร
3: ใช่ค่ะคนไข้คนนี้ก็จะทำสองอย่างนะคะไอ้ที่เย็บไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดยกคิ้ว
2: ยกคิ้ว
3: นะคะอันนี้เป็นการผ่าตัดหนังตาส่วนเกินให้ออกไป
2: นี่คือเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรครับ
3: ไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อการรักษาเพราะว่าคิ้วของคนอายุมากๆเนี่ยที่ตกลงมากเนี่ยมันจะไปดันทำให้หนังตาที่หย่อนอยู่แล้วเนี่ยตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะบดบังการมองเห็นของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายกคิ้วขึ้นแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินออกเนี่ยคนไข้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจน
2: ตรงที่อาจารย์วาดไปนี่คือจะตัดออกแล้วก็เย็บที่เราจะหากัน
3: ใช
2: ่กว่าจะมาตัดมายกได้อย่างที่อาจารย์กนกรัตน์กำลังทำเนี่ยต้องเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องนะฮะ
1: ต้องเชี่ยวชาญครับนะครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ที่จบทั่วๆไปเนี่ยสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆฮะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นถ้าหนังตาตกนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยจากสุแพทย์ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังตาหย่อนมากๆนะครับหรือว่ามีหนังตาม้วนเข้าม้วนออกนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านของการฟื้นฟูสภาพนะครับลูกตาส่วนนอกเนี่ยก็จะชำนาญกว่า
2: โอ้โหก็ต้องมีเฉพาะทางแยกไปอีกเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับซึ่งอาจารย์ก็นอกจากจะดูเรื่องของหนังตาเรื่องของคิ้วนะครับแล้วก็ยังดูเรื่องของพวกสิ่งที่เป็นพวกเนื้องอกนะครับของบริเวณลูกตาเบ้าตาต่าง
2: ๆอ๋อบริเวณนี้หรอจะมีเนื้องอกได้
1: ใช่ครับนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของท่อน้ำตา
2: ท่อน้ำตายังไง
1: ใช่ฮะถ้าท่อน้ำตาตันฮะนะครับก็ทำให้น้ำตาไหลมากคนไข้ก็อาจจะรบกวนการมองเห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับก็จะรำคาญตลอดอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตไม่ดีอันนี้หมอตาเราทำหมดเลย
2: ก็เป็นงานของอาจารย์กนกรัตน์
1: ใช่ครับ
2: ใช่โอ้ยิ่งคุยยิ่งเห็นหน้าที่จากสุแพทย์ไม่มีขอบเขตเยอะมากเลยนะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงว่าจากสุแพทย์เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของกลุ่มของเนื้องอกต่างๆนะครับจะมีมะเร็งของจอตาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ได้เหมือนกัน
2: ครับ
4: ได้เห็นการทำงานทุกแง่มุมของหมอตาไปแล้วนะครับก็หวังว่าคุณเองจะใส่ใจถนอมดวงตาของคุณมากขึ้นด้วยเพราะเรื่องของดวงตาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจนะครับ

0: ีรีส์เจาะ DNA หมอวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของหมอในแต่ละสาขาครับวันนี้จะพาไปรู้จักกับหมอผ่าตัดหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าศัลยแพทย์จะเป็นอย่างไรครับถ้าการทำหน้าที่ทุกนาทีของศัลยแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตผู้ชมครับและนี่ผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุภกรโรจนนินสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์บอกว่าถ้าคุยเรื่องนี้นัดมาที่นี่เลยที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแล้วด้านหลังอาจารย์บอกว่าตรงนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: มืออะไรโผล่มาฮะอาจารย์ นี่มันคือมือของใครครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของอาจารย์ใหญ
0: ่อ๋อ
1: คือแพทย์ทุกคนที่มาเข้ามาศิริราช
0: ครับ
1: ในปีแรกเทอมแรกวันแรกต้องเจออาจารย์ใหญ
0: ่ต้องเจออาจารย์ใหญ
1: ่ทุกคน
0: ก็เป็นร่างที่เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ที่เราจะศึกษาใช่ไหมแล้วคนเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์ใหญ่ดีกว่าแพทย์สาขาอื่นๆไหม
1: ตอนเรียนจบแล้วสู้เท่าคนอื่น
0: อ๋อแล้ว
1: แต่พอเป็นศัลยแพทย์เราก็เริ่มศึกษารายละเอียด

0: ก็ต้อง
1: มากขึ้น
0: ละเอียดมากขึ้น
1: ต้องรู้จักรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวนี้สัตวแพทย์มีหลายสาขา
0: ครับ
1: เพราะนั้นคนไหนที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนต้องรู้รายละเอียดให้มาก
0: อ๋อเหรอฮะงั้นมีกี่สาขากี่ประเภทครับศัลยแพทย์เน
1: ี่
0: ย
1: มีตั้งแต่หัวเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือ
0: ไล่ไปเลย
1: ประสาทสัญญาศาสตร
0: ์ครับ
1: ทรวงอกและหัวใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องท้องนะครับแล้วก็กระดูกพวกนี้ก็ออโตพิดิกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเด็ก
0: การ
1: ศัลยกรรมเด็กแล้วก็ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
0: โอ้โหหมดยังฮะ
1: ถ้าจริงๆสูตินรีนี่ก็คือศัลยแพทย์นะ
0: ครับอีกสาขาหนึ่งกันนะ
1: สาขาหนึ่งแล้วก็บางคนก็หูคอจมูก
0: แ
1: ค่หูอย่างเดียวนั่นเรียนเป็นปีเลยนะ
0: โอ้โหก็แสดงว่าศัลยแพทย์ทุกคนหรือจริงๆหมอทุกคนต้องรู้จักร่างกายทั้งร่างเสร็จแล้วใครอยากจะเจาะลึกตรงไหนเชี่ยวชาญตรงไหนจะผ่าตรงไหนพิเศษก็ต้องไปเฉพาะจุดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะไปชำนาญเฉพาะด้านนี้เขาต้องไปเรียนอีกกี่ปีครับ
1: โดยทั่วไปเราเรียนจบแพทย์ก็6ปีนะครับแล้วเราก็เป็นแพทย์ใช้ทุนปี1ปี2ปี3
0: ครับ
1: เมื่อเสร็จแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนนี่เราก็ทำ general practice ก
0: ็
1: คือทำศัลยเป็นแพทย์ทั่วไป
0: แพทย์ทั่วไป
1: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะกลับมาเรียนหมอศัลยแพทย์เนี่ยต้องกลับมาเรียนหลังจากนั้น
0: ครับ
1: อีก5ปีหรือ4ปี
0: โอ้โห
1: ถ้าไปต่อยนะ
0: ฮะ
1: ไปต่อเฉพาะทางเฉพาะจุดของโรคอีกนะ
0: โอ้โห
1: อีก2ปี
0: ถ้าโอ้โหรวมเบ็ดเสร็จถ้าหลังจากจบใช้ทุนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยอีก5
1: อายุ18จบแพทย์24
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ทุน3ปี27มาเรียนต่ออีก4ปี
0: 31
1: เป็นเฉพาะทางมากจบมากๆอีก2ปี
0: ครับ33กว่าจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือว่าอันนั้นก็ยังต้องฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยอีก
1: ถ้าเป็นอาจารย์ต้องไปเมืองนอกทำ PhD 4ปี
0: โอ้โห37
1: 37
0: จะ40แล้วนะฮะ
1: กลับมากเกษียณเลย
0: โอ้โหการสร้างศัลยแพทย์แต่ละท่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้ทั้งเวลาประสบการณ์เงินทุน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรหลายๆอย่างที่กว่าจะสร้างขึ้นมา
1: เวลาศัลยแพทย์จะรีไทร์คนนึงก็จะได้คือได้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เกษียณหรือหันชีวิตตัวเองไปทำบริหาร
0: ครับ
1: ก็เสียดายมากเพราะว่ากว่าจะผลิตได้ทีเนี่ยนานมากเลย
0: ดินแบบนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะได้เจาะดินเอศัลยแพทย์นะครับหรือหมอผ่าตัดว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

0: ทำไมพามาตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของห้องผ่าตัดนะครับซึ่งลักษณะดูเตียงแล้วเนี่ยเป็นเตียงที่เก่ามากเลยผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปนะ
2: เหรอครับ
1: แต่ว่า เราใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ร่วมสมัยนะฮะอย่างเช่นอุปกรณ์ผ่าตัดอันเนี้ย บางสิ่งบางอย่างก็เก่ามากนะครับอันเนี้ยที่เราไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วคือพวกไหนบางอันนี้ไม่ใช้แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเนี้ยเราไม่ใช้นะครับไหมที่ใช้ตาสมอเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ
0: ได้เลยนะฮะแบบได้เย็บผ้าอะไรเงี้ยไหม
1: แต่ทีนี้เราก็ใช้แบบสารสังเคราะห์ซึ่งทำให้รู้สึกว่าการหายของแผลดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของห้องผ่าตัดเดิมนะครับผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าไม่ได้เพราะว่ากรีดทิ้งก็เจ็บแหละ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นผ่าตัดเนี่ยจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีการวางยาสลบหรือไม่ก็ค้นพบยาชา
0: ครับ
1: ไม่ต้องมีหนึ่งแล้วต้องมียาชาไม่ให้รู้สึกนะครับไม่งั้นผ่าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่ก็ถ้าผ่าตัดใหญ่ผ่าท้องหรือผ่าไส้ติ่งอย่างเงี้ยมันต้องดมยาสลบ
0: ไม่รู้สึกตัวเลยหลับไปเลย
1: เพราะนั้นต้องเริ่มรู้จักทำดมยาสลบก่อนนะครับแล้วก็ผ่าตัดถึงจะเจริญขึ้นมาแล้วที่3ก็คือว่ามันจะต้องมียาปฏิชีวนะ
0: เพื่อ
1: คือเวลาผ่าตัด
0: เชื้อ
1: ใช่ใช่แล้วเราต้องรู้จักอะเซปติกเทคนิคเมื่อก่อนเนี่ยเราผ่าตัดโดยที่เอาไปล้างสบู่หรืออะไรก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันติดเชื้อง่ายพอตอนหลังรู้ว่ามันมีแบคทีเรียต่างๆเข้ามาทุกอย่างตอนนี้ก็จะต้องสเตอร์ไลน์หมดต้องนึ่งต้องอบทั้งหมด
0: ใช้ความร้อนนะฮะ
1: แล้วก็ใช้แอนติบิติกคือยาปฏิชีวนะเพราะการเจริญของยาปฏิชีวนะการมีหมอดมยานะครับแล้วก็การมียาชาเฉพาะที่เนี่ยก็เลยทำให้วิวัฒนาการของการผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นจนขนาดนี้ผ่าได้แทบทุกอย่างเลย
0: ไล่เรียงมาเอาแต่จุดเริ่มต้นแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้

0: นี่ยแพทย์ผ่าตัดเนี่ยมีในบ้านเรามาสักกี่สิบปีถึงร้อยปีไหมฮะหรือเป็นยังไงบ้าง
1: ในประวัติอดีตเนี่ยเราไม่รู้อ่ะ
0: แ
1: ต่เรารู้ว่ามิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานมากนะตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าก็ยังมีประวัตินะว่าสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3เนี่ยมีการตัดคงตัดขาไม่รู้ตัดยังไงนะโดยไม่ใช้ยาชา
0: โอ้เหรอ
1: ครับคงร้องจ้าง
0: ต้องอึดมากนะครับ
1: อึดมาก
0: ทั้งคนถูกตัดและคนตัดก็ต้องกล้ามากที่จะ
1: แต่คนไทยเนี่ยสมัยก่อนไม่ยอมเรียนแพทย
0: ์
1: เพราะว่าเรากลัวหรือยังไงก็ตามแล้วก็ไม่ค่อยเลื่อมใสส่วนใหญ่จะหมอครั้งแรกก็เป็นมิชชันนารี
0: ครับแล้วก็คงจะมาพร้อมกับทางฝั่งตะวันตกที่พอคิดยาชายาสลบได้ใช่ไหมก็มาผ่าบ้านเราได้ช่วงเวลาใกล้ๆกันไหมฮะช่วงเวลา
1: ช่วงนั้นศิริราชก็เริ่มเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอศิริราชเกิดขึ้นก็มีหมอฝรั่งเข้ามาเป็นครูนะฮะโปรเฟสเซอร์จอร์จแมคฟาร์แลนก็เข้ามาเป็นคนแรกที่เริ่มผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เริ่มจะมีหมอไทยมาเป็นแพทย์ประจำบ้านหมายว่าช่วย
0: มาเป็นผู้ช่วยใช่ไหม
1: ครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นก็อาจจะเป็นร้อยปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีการเรียนเป็นระบบจริงๆเนี่ยก็คือ2512นอกนั้นก็เรียนแบบพี่สอนน้องนะครับเราเป็นมีคนมาสอนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ได้ละวิธีการแบบนี้คนชักเริ่มเยอะขึ้นก็เลยเปิดวิทยาลัยศัลยแพทย์แล้วก็ฝึกกันชัดเจนมีปีชัดเจนมีสอบอะไรขึ้นมารับรองความสามารถ
0: ครับพัฒนามาเรื่อยๆ
1: 2512
0: ครับ45ปีนะครับตั้งแต่2512มาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมากแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าผ่าได้ทุกส่วนแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าเชื่อมั่นได้มั่นใจได้
1: เป็นตึกอุบัติเหตุ
0: ตึกอุบัติเหตุแล้ว
1: คือเราจะแยกตึกอุบัติเหตุเพื่อดูแลโดยเฉพาะเลยมันมีจริงๆแล้วฉุกเฉินของศัลยกรรมมีทั้งฉุกเฉินที่ไม่ใช่อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ
0: ฉุกเฉินไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นไงฮะ
1: เส้นไส้ติ่งอักเสบหรือปวดท้องท้องอืดอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับมันมีที่หน
0: ึ่
1: ง
0: ที่หนึ่งครับ
1: แต่นี่สำหรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลานะครับถ้าเราวินิจฉัยทันแล้วก็ได้รับการดูแลดีก็อาจจะรอด
0: ครับแล้วอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบนี้ต้องมีศัลยแพทย์อยู่นะฮะ
1: เราจะมีศัลยแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: อุบัติเหตุนี่มันรอไม่ได้นะครับเพราะนั้น
0: เราจะมีอยู่ข้างในนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับด้านในมีศัลยแพทย์อยู่ประจำเลย24ชั่วโมงเลยศัลยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำงานทำหน้าที่ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์คือที่นี่ดูหมดทุกอย่างเลยนะฮะอะไรที่เป็นอุบัติงูกัดก็ดู
0: กระ
1: แลงต่อยก็ดูอะไรนะฮะ
0: รถชน
1: ก้างปลาติดคออะไรเงี้ย
0: เหรอมันจะหลากหลายมาก
1: หลากหลายเลยฮะแล้วก็กรณีที่หลังเที่ยงคืนเมากันก็มาที่นี่แหละมานอนแถวนี้นอนพักที่นี
0: ่ก็จะหนักๆอาจจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นเราจะแยกไปถ้าเกิดว่าไม่หนักมากก็อยู่ที่นี่ถ้าเกิดจำเป็นต้องเย็บแผลก็เย็บแผลแถวนั้นนะครับ
0: เย็บตรงนี้เลยเหรอคร
1: ับเย็บแผลมันเป็นม่านกั้นแล้วก็เย็บแผลกันเลยนะ
0: เ
1: ราเย็บแผลเสร็จแล้วก็ให้ยาแล้วก็นัดมาโฟลว์อัพที่นี
0: ่ครับอย่างด้านนู้นเห็นเขามุงเตียงคืออะไร
1: อันนั้นก็หนักก็เป็นพวกกระดูกอะฮะ
0: กระดูก
1: บางทีมีการกระดูกหักบ้างกระดูกแตกบ้างก็จะมีการเข้าเฝือกต่างๆก็จะมีการเข้าเฝือกด้วย
0: ทำที่นั่นเลย
1: ของกระดูก
0: ซึ่งว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้จัดการซ่อมแซมผ่าตัดทำที่นี่เย็บอะไรที่นี่เลยจบเลย
1: แล้วก็จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ก็มีห้องเอ็กซเรย
0: ์ไม่ต้องไปอีกตึกนึง
1: ไม่ต้องไปครับถ้าฉุกเฉินแบบด่วนเลยเนี่ยเราก็เข้าห้องไฟแดงเลย
0: ห้องไฟแดง
1: ห้องไฟแดง
0: ฟังเหมือนผักบุ้งนะครับ
1: ห้องไฟแดงเลยครับ
0: ห้องไฟแดงเลยเหรอ
1: คร
0: ับ เราชุดเขียวๆอยู่ห้องไฟแดงเนี่ย
1: ห้องไฟแดง
0: ห้องไฟแดงเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ครับผม
0: ครับเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ห้องไฟแดงครับ
0: ไฟแดงครับโอ้ห้องไฟแดงนี่สำหรับ
1: ห้องนี้เป็นห้องฉุกเฉินที่คนไข้จะต้องรับการดูแล first aid ทันที
0: คร
1: ับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะฮะทั้งแพทย์พยาบาลทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็มีโค้ดต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะดู
0: เพราะโค้ดคืออะไรผมดูที่พื้นก็เห็นมีป้ายแดงๆแปะอยู
1: ่คือเวลาสั่งการในพวกเนี้ยม
0: ัน
1: ทุกคนมันสั่งการไม่ได้มันต้องมีผู้นำคนเดียวในการที่จะสั่งว่าเป็นอะไรดูอะไรคิดว่าเป็นอะไรทำงานเป็นทีมนี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: แล้วก็การตัดสินใจต้องรวดเร็วและถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: รวดเร็วและถูกต้อง
1: ถูกต้อง
0: บางทีบางคนบอกพออะไรที่เร็วๆแล้วต้องรีบตัดสินใจมันอาจจะผิดพลาดได้
1: บางทีเราต้องทบทวนในใจนะว
0: ัน
1: นี้ถ้าเราอยู่เวรถ้าเกิดมาแบบนี้เรา

0: จะทำยังไง1 2 3นะตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็มัน
1: เตรียมไว้ก่อน
0: มีคอร์สมีคอร์สสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ครับ
0: อันดับแรกคือต้องดูหายใจก่อนนะชีพจรนะครับแล้วก็คอนเชียสต้องถามอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับมีสติอยู่ไหม
0: การมาเนี่ยตั้งแต่แครี่มาแล้วหัวคอสำคัญคือมันมีระบบการป้องกันโปรเทคทั้งหมดที่เราต้องเรียน
1: ศัลยแพทย์ในห้องนี้ห้องไฟแดงนี้ก็ต้องเครียดเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับใช
1: ่มันมีความกดดัน
0: แต่เราก็อยู่เวร8ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนเพื่อลดความเครียดแต่แล้วคนที่อยู่เวรทั้งนี
1: ้
0: ผมว่าทีมเวิร์กสำคัญ
1: ครับ
0: นะ leader decision making ทำงานให้ตรงเวลาทันเวลานะครับวินิจฉัยให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตามโฟลว์ตามทุกอย่างให้ดีเพราะว่าอันเนี้ยเวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเดิมพัน
1: อื

0: จารย์ครับนี่กำลังผ่าส่วนไหนอยู่ฮะ
1: อันนี้กำลังตัดม้าม
0: ตัดม้าม
1: ตัดม้ามโดยใช้กล้องซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ย
2: ต้องเปิดใหญ่เลยแบะแล้วก็ไปเอาม้ามตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลาะ
0: ๆ
2: ขั้วที่มันมีเส้นเลือดไปเลี้ยงตรงม้ามอยู่เนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เย็บแผลยาวขนาดนี
0: ้ม้ามก็ออกไปเลย
2: ม้ามก็ออก
0: คนเราไม่ต้องมีม้ามก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: เหร
1: อฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่ใช้กล้อง
0: ครับ
1: กล้อง
0: รู
1: กล้องเจาะรูแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นกล้อง
0: ครับ
1: แล้วก็คอยดูดเอาควันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวทำหัตถการ
0: ครับ
1: แล้วก็จี้
0: คือตัดด้วยจี้ด้วย
1: ตัดจี้ไปเรื่อย
0: ๆตัดแล้วจี้แล้วไม่ให้เลือดไหลนี่
1: ไม่เลือดไหล
0: ครับโอ้นั่นคนละเรื่องเลยนะ
1: คนละเรื่องเลย
0: ยุคก่อนนี่คือผ่าใหญ
1: ่ผ่าใหญ
0: ่แผลยิ่งคือ
1: เขาบอกว่าศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลใหญ่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ยากนานแค่นี
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันนี้ศัลยแพทย์ยิ่งใหญ่ต้องแผลเล็กหรือมองไม่เห็นเลย
0: เล็กที่สุดจะยิ่งเก่ง
1: ยิ่งเก่ง
0: ซึ่งตรงกันข้ามกับแต่ก่อน
1: ครับ
0: แสดงว่าหมอคนหนึ่งเนี่ยจะต้องผ่าได้ทั้งแผลเล็กแผลใหญ่ฮะ
1: ใช่คือพร้อมที่จะเปิดได้ในกรณีที่เฟลนะเพราะนั้นแล้วก็อีกปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมอรุ่นใหม่เนี่ยเล่นเกมเก่งมือต้องถือแบบนี้นะ
0: บ้านไหนลูกชอบเล่นเกมเนี่ยปล่อยให้เล่นเลย
1: ถ้าลูกคนไหนเล่นเกมเก่งนะอาจจะเป็นหมอศัลยแพทย์ที่เก่งมากก็ได้นะในอนาคต
0: พวกเขาเชี่ยวชาญชำนาญการใช้นิ้วกับอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็ดูจอมอนิเตอร์
0: ไม่งั้นจะไม่เหมือนแต่ก่อนต้องอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับดูของ
0: หมอผ่าตัดจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มองจอ
1: แต่จอนี้มันก็มีข้อดีนะฮะว่าถ้าหากว่ามันจอเป็น3มิติยิ่งดีใหญ่ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีพัฒนาให้เห็นจอเป็น3มิติคือถ้าจอเป็นแค่เหมือนจอทีวีแค่2มิติการกะระยะมันก็อาจจะลำบากถ้าเกิดจอ3มิติปัจจุบันถ้ามีเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คือ
0: มีตื้นมีลึก
1: ใ
0: ช่มั้ยฮะ
1: ความคมอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้
1: เรโซลูชันมันดีมากเลยแบบดิจิตอล
0: HD High Def เนี่ยนะ
1: แล้วก็อีกอันก็คือว่ากล้องดี
0: ครับ
1: กล้องดีความคมชัดแล้วก็มี3มิตินะครับอันนี้ก็มันก็สามารถที่จะและที่สำคัญก็คือว่าเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยขยายได้เลยอ่ะ
0: ครับมันความผิดพลาดจะน้อยลงมั้ย
1: ผิดพลาดน้อยลง
0: ยังของคุณหมอเองนะของอาจารย์เวลาทำนี่ชอบแบบไหนฮะชอบแบบพาเปิดแล้วเห็นจะเห็นชัดๆหรือว่า
1: คือ
0: มองกล้อง
1: มันจะต้องอยู่การที่ใช้กล้องได้มันต้องมีช่อง
0: ครับ
1: ทั้งท่อหรือมีสเปซต่างๆแต่ถ้าเกิดบางอย่างก็ยังผ่าตัดใช้กล้องไม่ได
0: ้
1: เช่นไม่มีสเปซให้กล้องเข้าไป
0: งั้นข้อจำกัดคือเรื่องมีพื้นที่ที่กล้องจะเข้
1: าไปได้
0: แล้วมีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับในการผ่าตัดใช้กล้องได
1: ้ข้อจำกัดอื่นก็บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไป
0: ซับซ้อนใช่ไหม
1: ซึ่งการใช้กล้องถ้าไม่ชำนาญเนี่ยจะใช้เวลานานมาก
0: อ๋อจำพวกไหนฮะ
1: อย่างทุกอย่างนะฮะมันมี learning curveคนที่ทำได้ต้องผ่านประมาณสัก50รายหรือ10เนี้ยถึงจะมีความชำนาญแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีความชำนาญทำเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุแล้วมีอุบัติเจ็บของที่อื่นจะต้องเปิดอะไรเงี้ยหลายอย่าง
0: ครับผม
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีหุ่นจำลองแล้วก็มีการทดลองในสัตว์หรือการทดลองในอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้มีความชำนาญก่อนถึงจะทำที่นี่ได
0: ้เพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงห้องผ่าตัดผ่าได้จริงๆลงมือเองครั้งแรกนี่ต้อง
1: กว่าจะได้ศัลยแพทย์มือหนึ่งแบบนี้นี่ใช้เวลาฝึกฝนนานมากครับเราลงทุนของเขาเยอะมากถึงจะเป็นมือหนึ่งตอนปัจจุบัน
0: ก่อนจะลงมือได้เองก็ต้องเข้ามาสังเกตการใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะ
1: ต้องเป็นผู้ช่วยมือ3ก่อนมือ2ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกว่าจะเป็นมือหนึ่งได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานาน
0: ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะ

0: มอที่จะเป็นศัลยแพทย์หรือเป็นหมอผ่าตัดได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่ามันต้องเป็นหมอที่รู้ถึงสรีระแล้วก็ฟิสิโอโลจีรู้อะไรรู้กายวิภาคต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ฝีมือบางทีเนี่ยมันบางคนเก่งนะแต่ว่าฝีมือหรือสกิลแฮนด์สกิลเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเด็กบางคนเนี่ยมาถึงปุ๊บมือสั่นนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมาถึงปุ๊บมือสั่นถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมเนี่ยผมว่าการเป็นศัลยแพทย์ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้น เราต้องดูตั้งแต่แรกว่าหัตถการทางมือของเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับ
0: ฝึกฝนได้ไหมฮะเพื่อจะใช้มือให้นิ่งขึ้น
1: ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้แล้วก็ความนิ่งความนิ่งนะครับการตัดสินใจที่นิ่งนะครับส่วนใหญ่จะศัลยแพทย์ไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าทำมาก
0: มาถึงกรีดเลย
1: ครับพูด
0: เจาะเลย
1: ต้องมี decision making ที่ดีนะครับต้องมีประสบการณ์ที่ใช้ได้และที่สำคัญก็คือว่าคิดอยู่เสมอว่าความปลอดภัยผู้ป่วยอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับเราจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยโดยที่ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็การมีอันตรายของผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่เราสอนกันมาเลยคือ first do no harm ก็คือว่าเอาชนะสงครามโดยไม่ต้องรบได้ยิ่งดีนะฮะการที่โรคหายโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ยิ่งดีใหญ่นะหรือผ่าตัดก็ให้มีอันตรายน้อยที่สุด
0: ครับ
1: เป็นต้น
0: ระหว่างผ่าเนี่ย ต้องคิดถึงว่าถ้าสมมุติเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นจะต้องไปทำไงต่อเหมือนเป็นแผน1แผน2อะไรเงี้ยต้องมีไหมฮะ
1: คือเราจะต้องมีเขาเรียกว่าแผน B
0: ครับ
1: แผน B เนี่ยตามใดที่ศัลยแพทย์เนี่ยจะลงไปทำผ่าตัดแล้วไม่มีแผน2ในใจเลยเนี่ยผมคิดว่าอันตราย
0: ครับ
1: ตราบใดที่เรายังคิดถึงแผน2ไม่ได้เนี่ยนะควรอย่าเพิ่งผ่าตัดยกเว้นอย่างเดียวคือในภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่ถึงชีวิตเนี่ยเลือกไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดม้ามอย่างเงี้ยนะอย่างไรเนี่ยเขาเลือกเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้วิธีนี้จะต้องใช้กล้องนี้จะเอาตัดตรงนี้จะเข้าทางนี
0: ้
1: เพราะเปิดไปมันไม่ได้ตามนั้นอ่ะบางทีมันอาจจะมีการติดอะไรเนี่ยแผน2คืออะไรเขาวางแผนอยู่เรียบร้อยในใจผมเชื่อว่าเขาวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทุกเวลา
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นนะครับก็ทำอะไรทุกอย่างขอให้มีแผน2ไว้ก่อน
0: แล้วเทคโนโลยีการผ่าตัดตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เราเห็นกล้องเนี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านอีกละก็เห็นละคุ้นเคยละแต่มีอะไรใหม่ไปกว่านั้นหรือว่าอนาคตหมอผ่าตัดจะเป็นยังไงฮะจะสามารถทำงานได้แบบไหนโดยที่เรานึกภาพไม่ออกณวันนี้จะเป็นไปได้ไหม
1: อนาคตเนี่ยผ่าตัดโดยที่ไม่ได้แตะตัวคนไข้เลย
0: ไม่แตะตัวคนไข้เป็นยังไงฮะ
1: คือผ่าในคอนโซล
0: ครับ
1: เราอาจจะไปผ่าเราอาจจะอยู่ศิริราชแต่ผ่าคนไข้ที่เชียงใหม
0: ่โอ้เหรอฮะ
1: โดยใช้หุ่นยนต์ดาวินชีที่ปัจจุบันมีแล้วนะครับ

0: ที่เราเห็นนี่ก็เป็นการผ่าตัดอีกแขนงหนึ่งของศัลยกรรมนะครับก็คือศัลยกรรมตกแต่งนะครับจะเห็นได้ว่าศัลยกรรมตกแต่งนี่ไม่ใช่แค่ทำความสวยงาม
1: ไม่ใช่แค่เสริมจมูกอะไรเปลี่ยน
0: อันนั้นเป็นส่วนน้อย
1: ส่วนน้อยเหรอ
0: ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเราแก้ไขความพิการ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอาจารย์จงดีนี่จะอธิบายให้ฟัง
1: อย่างวันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์ครับ
2: อย่างในคนไข้รายนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซ
1: ึ่
2: งได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งกับเพดานโหว่ตั้งแต่เล็กแล
1: ้
2: วแต่คราวนี้พอโตขึ้นเนี่ยเขาก็ยังมีความบกพร่องทางจมูกกับปากที่ยังเห็นได
1: ้ครับ
2: อย่างเช่นว่าปากเนี่ยเขายังมีไม่เท่ากันแล้วเห็นมันลั้งขึ้นมาส่วนจมูกมันเอียงเบี้ยวเลยเพราะเนื่องจากว่าความพิการของปากเพดานโหว่ซึ่งเราต้องมาแก้ไขในตอนที่เป็นหนุ่มแล้วหรือโตขึ้นแล้ว
1: ตอนนี้คือแก้ไขแค่เรื่องความสวยงามไม่เข้าที่หรือว่าจริงๆมันเกี่ยวกับการใช้งานด้วยครับ
2: เกี่ยวกับใช้งานด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้นอกจากจะดูแล้วรูปมันผิดเพราะว่าเนื่องจากจมูกมันเบี้ยวแล้วก็เขายังหายใจไม่สะดวกด้วยเพราะว่ารูจมูกทางด้านขวาเนี่ยมันเกือบตีบเนื่องจากว่ากระดูกอ่อนที่กลางจมูกเนี่ยมันเบี้ยวไปทางไปบังรูจมูกด้านขวาจนนั้นวันนี้เราจะมาแก้ไขส่วนนี้ด้วยคือเราจะต้องไปแก้ไขตรงกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วย
1: ถ้าไม่แก้ไขการใช้ชีวิตจะมีปัญหานะ
2: ก็จะหายใจลำบากเลยเพราะเวลาเป็นหวัดเนี่ยเขาจะเหลือรูจมูกที่ข้างซ้ายข้างเดียวแล้วพอมันบวมก็จะต้องหายใจทางปากอย่างเดียว
1: ครับงั้นก็เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะลงมือแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่เดี๋ยวผมต้องเข้าไปล้างมือก่อนนะ
1: ครับผมครับงั้นเชิญแล้วรบกวนอาจารย์แค่นี้

0: ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: พาไปดูน่าจะครบหมดแล้วไหมฮะงานของหมอผ่าตัดเนี่ยฮะ
1: ครับก็งานผ่าตัดเราก็ผ่าทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วก็อึดทุกคน
0: อึดทุกคน เป็นหมอผ่าตัดต้องอึดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทักษะในการใช้มือที่ดีด้วยอาจารย์ครับพอเห็นแบบนี้แล้วหน้าที่หรืองานหมอผ่าตัดเนี่ยทุกนาทีสำคัญมากๆแล้วแทบจะบอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นนะครับเกิดความผิดพลาดขึ้นเนี่ยตัวหมอเองจะมีวิธีการจัดการกับความผิดพลาดนั้นยังไงพวกทีมเป็นเรื่องของจิตใจด้วยมันจะมีผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตทำยังไงฮะ
1: คือหมอผ่าตัดเรามีทีมนะฮะเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วเราจะดูแลแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขไม่ได
0: ้
1: เราจะมีทีมเราจะให้รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่อยู่มาช่วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราตามทีมมาเลยนะครับ
0: เดี๋ยวนั้นตรงนั้นในห้องผ่าตัดเลยใช่ไหม
1: ทีมสองจะเข้ามาช่วยเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าทุกอย่างบอกที่บอกนะฮะว่ามีแผนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านชำรองไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินความสามารถเราเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือวางนิ้วอุดไว้เลยนะ
0: ฮะ
1: สำคัญคือเลือดอย่าให้ออกเอานิ้วกวาดไว้แล้วก็ตามทีมเลยนะครับแล้วก็ทีมผมคิดว่าทีมศัลยแพทย์ของเราเนี่ยจะช่วยกันแบบครบเลยนะฮะเพื่อผู้ป่วยเพื่อความ
0: ปลอดภัยของผู้ป่วย
1: ต้องมาอันดับ
0: ใช่ไหมครับมาอันดับหนึ่งวันนี้ได้เห็นการทำงานเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยประวัติศาสตร์ของหมอผ่าตัดหรือศัลยแพทย์เนี่ยมาจนถึงเทคโนโลยีอนาคตจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ฮะ
1: ผ่า
0: โอ้โหคงจะแบบอยู่ในเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่พาเรามาเจาะ DNA ของหมอผ่าตัดในวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ

มีบางคนนะครับที่ใช้น้ำร้อนในการสระผมนะครับถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความแห้งกระด้างของเส้นผมนะครับอาจจะใช้น้ำอุ่นพอประมาณเนี่ยพอได้นะครับการใช้หวีนะครับหลังจากการสระผมนะครับเราต้องทราบว่าในช่วงที่หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้หวีก็ไม่ควรจะใช้หวีที่ซี่ที่มันถี่มากๆควรจะใช้หวีห่างๆก่อนนะครับแล้วก็การหวีเนี่ยอย่าหวีบ่อยจนมากเกินไปพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมนะครับบางท่านเนี่ยที่ก่อนนอนสระผมแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เปียกแล้วไม่ยอมเป่าให้แห้งนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายใน2ด้านนะครับคืออันแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเชื้อราที่บริเวณของหนังศีรษะและอันที่2เนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยก่อให้เกิดภาวะของหนังศีรษะอักเสบมากขึ้นได้นะครับ

การกรกผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำอันตรายต่อเส้นผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสารเคมีต่างๆมันทำให้ผมแห้งผมกระด้างและผิวผมเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่ากรกอย่าดัดพวกนี้บ่อยจนเกินไปแนะนำว่าห้ามเกินประมาณเดือนละ1ครั้งครับจะได้ไม่ทำอันตรายต่อเส้นผมรากผมมากครับความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมเพราะเส้นผมรากผมของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้าโดนความร้อนที่มากเกินไปมันจะทำให้เส้นผมเนี่ยแห้งกรอบและมีโอกาสที่จะหักหลุดร่วงได้ก็จะแนะนำนะครับอาจจะเลี่ยงไปใช้เป็นลมเย็นนะครับหรือว่าใช้พัดลมในการเป่าเส้นผมทำให้มันแห้งนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อเส้นผมและรากผมครับการโดนแสงอุลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเส้นผมช่วงที่มีแสงอุลตราไวโอเลตมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปโดนแสงแดดตรงนั้นเนี่ยจังๆแต่สำหรับบางท่านนะครับที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับเช่นการสวมหมวกหรือว่าถือร่มนะครับเช่นในพวกนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยตีกอล์ฟกลางแสงแดดเลยตรงเนี้ยใช้หมวกใช้ร่มช่วยได้อย่างมากเลยครับการเกิดรังแคก็คือการอักเสบของหนังศีรษะทำให้รากผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญนะครับในเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังแคเช่นพักผ่อนน้อยนะครับความเครียดหนังศีรษะมันหรือว่าการสระผมและทิ้งให้ผมเปียกในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ก่อให้เกิดรังแคได้ครับถูกอบไว้โดยหมวกเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะของรูขุมขนอักเสบเป็นสิวที่หนังศีรษะก็ทำให้เกิดผมร่วงผมหลุดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะถอดหมวกบ้างนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องทำความสะอาดหมวกด้วยนะครับซักหมวกให้สะอาดหรือว่านำหมวกเนี่ยไปตากแดดก็จะช่วยทำให้ลดการติดเชื้อที่บริเวณของหนังศีรษะและเส้นผมครับผู้หญิงนะครับที่ชอบมัดผมดึงรั้งผมหรือว่าถักเปียต่างๆถ้าดึงรั้งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมนะครับเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเล็กๆนะครับที่มาเลี้ยงรากผมเนี่ยมันเกิดการหักงอพับงอแทนเนี่ยมาเลี้ยงรากผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้เกิดรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับข้อแนะนำนะครับก็อย่าดึงรั้งมากจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีก็จะช่วยรักษาสภาพเส้นผมให้แข็งแรงอยู่ได้ครับบุหรี่เนี่ยจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงรากผมทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงน้อยลงอาหารที่มาเลี้ยงรากผมก็น้อยลงทำให้ผมเนี่ยบางแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คือเรื่องความเครียดการพักผ่อนน้อยเพราะมันก่อให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงเส้นผมด้วยการพักผ่อนนะครับจำเป็นว่าอย่างน้อยต้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาทางที่ผ่อนคลายระบายบ้างเช่นการออกกำลังกายนะครับการทำสมาธิต่างๆพวกนี้ก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอสองท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาควินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์เอ
1: ค
0: ่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: อ๋อวันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณนรกรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวันโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับมา20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในด้านของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลชนต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
0: และเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกวันนี้อาจารย์ต้นอาจารย์แอ้มมาละนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได
0: ้มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด คนหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
2: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุธครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืด

0: อาจจะไม่ได้หอบนะฮะ อาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
1: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโรคแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวทีนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยของสิ่งแวดล้อ
2: ม
0: เราทราบดีนะคะว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
2: ไม่หายขาดด้วย
0: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300ล้านคนครับจากอาวุธได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่ใครเป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีทัศน์เมื่อกี้ไป
1: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
0: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตองว่าเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวีดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเนื้อของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ
2: ้
0: ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
2: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
0: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
2: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
0: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
0: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ70%นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดลงได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อมกัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
2: แต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทำงานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
1: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
1: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
2: ครับ
0: เราต้องรู้ว่า จริงๆแล้วสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณ100กว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบน
2: ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าแก็บของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่าแก็บหรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
1: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยแล้วก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนักกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะฮะเขาจะเข้าถึงยาไม่ได
1: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
2: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมที่บอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู
2: ้
0: ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้
2: คือ
0: เพราะงั้นโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได
2: ้
0: ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันทร์วราวุธ
2: ค
0: ุณรกรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ครับ
2: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: มีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรคหอบหืดเนี่ยน่าจะเป็นกรดไหลย้อนคุณไก่ก็เลยสงสัยค่ะ
0: จริงๆต้องขอตอบเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกคือในภาวะทั่วไปผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์มันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะคะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรวงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะ เป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราถือว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคผื่นทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้ล่ะคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะ
1: บ
0: อกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับอาจารย์ว่าคุณนรกรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้พอไอ้ตัวร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่อาจารย์วราวุฒิบอกไปแต่ท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่
2: อ
0: แม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้เงี้ยครับ
0: ก็ดีเลยครับอาจารย์แอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
2: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฝาบ้านติดกันเลยนะฮะ
1: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คนไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: นะผมอยากจะตอบประโยคนึงนะฮะว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลีเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิตามินซี
2: เ
0: ป็นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดสิ่งที่สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ คือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
2: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลีเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
1: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้ละแต่ปัจเจกถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวครับผม
1: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่าเอ๊ะยาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยด์ที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
0: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นคนไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยก็จะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงน้อยกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการศึกษาแล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนนึงสอบ พาชั้นได้มีคนหนึ่งสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
2: อ
0: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
2: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหม
0: ใช่
2: ภาพรวมดีกว่า
0: ในมุมมองของผู้ใหญ
2: ่
0: การให้ยาเซราเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
0: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาสเตียรอยด์เสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
1: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
0: จะมากกว่าโทษ
1: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
0: ครับผมใช่ครับ
2: ครับมีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ฝุ่นเยอะก
0: ็
2: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
0: คำถามของคุณดานที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
1: ้
0: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
2: ะ
0: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
2: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
0: จากมลพิษต่างๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรอาจารย์วราวุฒิเวลาคนท่านบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
2: วเล
0: ็
2: กมาก
0: เรามองไม่เห็นครับ
2: อยู่ในที่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกก็จะแน่บางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไ
2: ร
0: เพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ระดมน
2: ะ
0: ซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์
2: ครับผม
1: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานมันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหม
0: ครับก็คือต้องยอมรับเพราะบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพแต่จะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
1: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่นอนเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างนี้ครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
0: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มีมือ3
0: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
1: ได้ไปด้วย
2: ได้กลืนไปด้วยโอ้โห
0: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเรียบร้อยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
2: ่
0: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่เท่ากับคุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
1: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย
2: เดี๋ยวจะตอบคำถามจนหืดขึ้นคอนะคะ
1: ครับผมให้อาจารย์พักแป๊บนึง
0: ได้ครับ
2: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะ สงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
1: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซปต์คล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่ม

0: ทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชรสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นๆๆๆมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมีการแพ็คแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอดดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอดพูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: ยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
2: ่
0: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
1: มันจะเห็นชัดเจนเหรอ
0: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
1: คือถ้ามันเป็นมะเร็งมันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอคะ
0: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
1: ่ๆ
0: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่ามันเป็นโรคบางอย่างเช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่จันต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
1: ่
0: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกลามเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นครับผม
1: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
2: คำถามนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
1: เจอบ่อยมากเลยนะ
2: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิดนึง
1: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
2: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกรเขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
1: ทหารเฝ้าพระราชว
2: ังเป็นเซนติเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะคือมันเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทอนซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
2: จริงๆทอนซิลก็คือต่อมเหลืองชนิดนึงก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
2: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ใช่ค่ะ
2: คำถาม
1: ถ้าม
2: ันโตมันเป็นเรื่องปกติครับคุณครับเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตแล้วเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
2: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก
2: ็ยุบยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี
1: ้
2: แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วเผอิญว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจตอนนี้ภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
2: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปได้หาย จำเป็นต้องผ่าตัดไหมดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ย

0: ายใจลำบากหรือเปล่าซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอมซินโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
0: าจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
0: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: อาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
2: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี บอกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
2: ฮอตกินส์ลิมโฟมา
1: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องให้คีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
2: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับถ้านอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่าง
0: น
2: ี้เป็นต
0: ้
2: น
0: ค่ะอาจารย์แอดนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ในหน้าอกเผอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอดว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
1: เพ
0: ราะบางทีอาจจะมี
1: คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลด้วยค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับว่าโดยที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะจันนะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอดอาหา
0: ร
2: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันใกล้กันมากๆมันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าฟิลของการฉายมันแยกออกจากกันชัดเจนเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เ
0: น
2: ี่ย
0: ครับผมน่าสนใจจริงๆ
1: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์โต้ตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
0: ครับผม
1: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
0: อ
1: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบเนี้ยลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
0: แต่จริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนอยู่แค่ม .6 นะประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่า การกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิง อันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่า
1: ะ
0: นะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
1: คนลูกชายคนอิน
2: ต้องเดินต้องวิ่ง
0: ใช
1: ่ต้องวิ่ง
0: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
1: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
0: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าวันที่เราหายใจทางปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
2: ทางจมูก
0: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
1: เยอะมากบ่อยมาก
0: ครับหนึ่งชั่วโมงจามทีหนึ่งสี่รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองม
1: ัน
0: จะม
1: ี
0: ขนใช่กรองพวกขุ
1: ่น
0: และในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งและมีความอุ่นเข้าไปสู่ระบบเราแต่ในเคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาจะมี nose block nose block คือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
1: ก็เลย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
0: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
1: เป็นไหมเป็นหืดไหม
0: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มหนึ่งครับคุณนรกรอาจารย์มาลังครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นที่เกิดหลอดลมตีบ
2: ค
0: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
1: การกระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
0: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
1: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่
0: โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
1: ะ
0: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
1: ม
0: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับแต่เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกาย
1: ค
0: ุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
2: ค
0: ลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
1: ์
0: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
2: ้
0: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬามันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเงี้ยครับอาจารย์
0: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกรเรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริง
1: ๆ
0: เราต้องยอมรับครับว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโร
1: ค
0: แต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
1: ฉันเป็นหืดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
0: คุณก็เป็น
1: ข้ออ
0: ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ครั้งต่อสัปดาห์
0: แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อน
1: อัน
0: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือว่าต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
1: ะ
0: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันมองไม่เห็นตึกเลยใช
1: ่
0: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษ ในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต
1: ่
0: อทั้งเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
2: นี่สำคัญมากเลยนะครับ
1: มีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
2: ค
1: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
2: ์
1: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
2: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็คือก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
1: ึ่
2: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
1: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
0: บ
1: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
0: คุ
1: ณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17เพราะเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก
0: ็
1: เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
0: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี
1: ้นั่นสิน
0: ั่นสิแล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
1: ตั้งแต่เกิดจนถึง17ขวบ
0: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่2พีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่2ก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นมาใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตำถามว่าทำไมคุณหมอเลิกนัด
1: แต่ผมว่า
0: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
1: สงบแล้ว
0: ใช่ไม่รู้จะรับมาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วยถ
1: ้
0: า
1: เกิดมีการ
0: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอ
2: ัน
0: นี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
1: ค
0: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
1: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาพูดเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
2: ์
0: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับอาจารย์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรถึงแพ
1: ้
0: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงตอนนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะครับป
0: ั
2: จจุบันก็เขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยครับ
1: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนาะแต
0: ่
1: ไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่าเคยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
0: หมอจะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเป็นมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางแพทย์ให้ข้อมูลเพ
1: ื่
0: อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
1: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้เนี่ย แพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบแทบเซฟไปก่อนนะ
2: ถูกต้องนะครับ
1: เออใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวีดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
0: มาจริงๆบอกยากครับเสียงวีดที่เราได้ยินว่าเสียงวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการ

0: ีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกอะครับ จนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ยอาการที่หายใจมีเสียงผิดปกติเนี่ยต้องหาสาเหต
2: ุ
0: โดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะฮะอาจจะเป็นการติดเชื
1: ้
0: อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้น
2: อ
0: ันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในช่วงเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊ดคงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์แอ๊ดก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
1: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
2: ับ คือการตรวจหาสาเหตุที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหม
0: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่าง
2: เงี้ยใช่เคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหมล่ะแบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: และส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
2: เด
0: ็กๆเอาไปใส่เข้าไปในปาก
2: ใช่ไหมปัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะ
2: คะ
0: ถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตและท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี้
1: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
0: ้เหมือน
1: ประสบการณ์ตรงจริงๆ
2: ใช่ครับเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีแล
0: ้
2: วลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
0: ี
2: ฉ
0: ี
2: ดเข็มฉีดหรือยังคะ
0: ของบุคลากรเพิ่งประกาศเมื่อกี
1: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
2: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
1: 120วันใช่ครับ
0: 4เดือนประมาณ
1: ใช่ครับ
2: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
0: ต้องดูประกาศเอา
2: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
0: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊ด
1: ครับผม
0: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูก
2: ไหมฟ้าไม่เปิดคือมองไปแล้วมัน
0: ขมวดใช่ไหมแล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยขนาดว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นแล้วเป็นเรื่องของ particulate matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึงเนี่ยมันมาจาก gases ด้วยเช่น sulfur dioxide nitrogen dioxide รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได้ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยทุกคนไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
2: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค
0: ่ะ
2: อีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ตามองการไม่รู้
2: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
2: น้อยลงเหรอแต่ถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลยคนละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจไม่ออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแ

0: มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65 75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
2: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
0: ครับ
2: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
2: เ
0: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
2: ที
0: ่ต้องสังเกตไหมเวลาหยอดยาที่ตา
2: ใช่ใช่
0: ยาในลำคอถูกต้องเพราะว่า
2: ค
0: าร์บอนดักใช่ไหมครับแต่แล้วมันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะ เพราะว่าเลือดดำนะฮะจะรอบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
2: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันตาอาการน้ำตาไหลและไข้เครื่องดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
2: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
1: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู้
0: สั่งให้
1: นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
0: ่
1: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอดเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
2: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
0: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาว์นะฮะน่าจะประมาณเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าข่ายในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกิน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
1: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
2: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องบอกว่ากรุงโรมไม่สร้างมาเดียวนะครับพี่ตั๊กก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
1: จริ
0: งๆให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
2: ขอโทษนะกินหวานกินไอติมทุกวัน
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
1: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
1: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแหลกมาก
0: ครับผม
2: ดิฉันชอบ
0: แต่ตาหูตาหุ่นไม่น่าใช่พี่ตานะครับผมน่าจะพี่ตาน่าจะตัวเล็กกว่าน
2: ี้ขัดคอแล้วก็ต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
0: รุมสกัดพี่ตาตอนนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอ2ท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะค
1: ุ
2: ยกันหลายๆโรคด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะลัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

ก็จะมีเด็กคนนึงที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นน่ะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวดีใจมากเลยที่ได้มีแขกรับเชิญเข้ามาแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองหรืออาจารย์ป๊อปครับอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ก็สวัสดีครับอาจารย์เต้และก็ท่านผู้ฟังนะครับกิจกรรมบำบัดเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักครับพอใส่คำว่ากิจกรรมปุ๊บเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องเป็นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินครับแปลว่า occupy
1: occupy
2: occupy คือจิตของเราเนี่ยจะต้องแบบจดจ่อครับจดจ่อแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสุข
1: โอ้อันนี้เข้าเรื่องของเราเลยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถจะใช้กิจกรรมบำบัดในการที่จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคมนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลย
2: ใช่เลยครับเป็นความหมายที่ดีมากสำหรับการที่อยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเราเรียกครับ
1: ไอ้ความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นในครอบครัวและที่สำคัญในที่ทำงานของเราด้วย เพราะเวลาที่เราพูดถึงที่ทำงานของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลากหลายเรื่องของชุดความคิดที่เขามีชุดประสบการณ์ที่เขามีรวมทั้งสิ่งที่ติดตัวเข้ามาด้วยคือเรื่องวัยเขาแบ่งเป็นเจนใช่ไหมครับมีเจนอะไรกันอยู่บ้าง
2: ตอนนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น4เจน
1: ครับ
2: 4เจนนะครับเจนแรกก็คือเป็นเจนที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเบบี้บูมก็หมายถึงว่าท่านก็อายุประมาณสักเกิน64ปีละคือเกษียณมาสักเกือบ5ปีละ
1: ครับ
2: แล้วก็กลุ่มที่แบบยังทำงานอยู่แล้วค่อนข้างจะเป็นซีเนียร์ตอนนี้เราเรียกว่าเจน X ประมาณสัก40ต้นๆแล้วก็ตอนนี้ยาวไปถึง60เสร็จแล้วเจนที่เยอะที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังวิตกกังวลเราเรียกว่าเจนวิตกกังวลนะเจน Y เพราะว่ามีคำถามว่า why
1: ทำไมเสมอ
2: ทำไมตลอดเลยแบบทำไมเนี่ยจะมีพวกอารมณ์ลังเลสงสัยวิตกกังวลเนาะแล้วก็ช่วงที่เป็นถึง24ปีเนี่ยเราเรียกว่าเจน Z
1: การที่จะแบ่งเป็นเจนต่างๆเนี่ยดูจากปีเกิดเท่านั้นเหรอหรือว่าดูจากลักษณะอื่นๆของเขาด้วย
2: จริงๆแล้วพวกเจนต่างๆเนี่ยเขามาพร้อมกับวัฒนธรรมการสื่อสาร
1: โอ้โหใช้คำใหญ
2: ่เพราะว่าเจน Y เนี่ยเขามาพร้อมกับมิลลีเนียม
1: ครับ
2: เป็นคอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับส่วนเจน Z เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับอะไรที่เกี่ยวกับบนมือถือซึ่งเล็กลงมากๆส่วนเจน X กับเบบี้บูมเนี่ยคล้ายๆกันมาพร้อมพิมพ์ดีดนะเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติมาพร้อมทีวีประมาณนี้ครับ
1: เคยได้ยินมาเขาก็บอกว่าคนที่อายุเยอะๆหน่อยเขาก็จะเป็นพวกที่เคลื่อนย้ายมายุคจากยุคอนาล็อกเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลเขาก็จะมีความสามารถในการรอระดับหนึ่งถูกไหมแต่คนที่เกิดมาก็รู้จักดิจิตอลแล้วและส่วนใหญ่ก็จะรอไม่เป็นเกี่ยวข้องไหม
2: เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับอาจารย์เต้เขาก็จะใจร้อน
1: อ
2: ารมณ์ก็คือคาดหวังสูงและต้องทำให้เสร็จได้ผลเร็ว
1: เดี๋ยวนั้นเลย
2: เดี๋ยวนั้นด้วย
1: เป็นเจเนอเรชันประเภท now
2: ใช่
1: เดี๋ยวนี้
2: แต่เขาจะขาดอะไรบางอย่
1: าง
2: เช่นเขาจะขาดวิธีการสื่อสารที่อ่อนโยนเขาสื่อสารประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได
1: ้
2: เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เร่งรีบไปหมดเลย
1: เวลาที่อยู่ในสังคมการทำงานนะครับมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมีการสื่อสารกับคนอื่นๆเพราะวิธีการสื่อสารของแต่ละคนคนแต่ละรุ่นแต่ละวัยมันก็แตกต่างกันน่ะมันจะเป็นอุปสรรคไหมครับในการที่จะทำให้งานของเรามันเดินหน้าต่อไปได้
2: ไม่ว่าจะวัยไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3 ความว
1: ่ามาจัดมา
2: หนึ่งความรัก
1: ความรัก
2: สองคือความสัมพันธ
1: ์ความสัมพันธ์และ3
2: คือความสงบครับ
1: ความสงบ
2: ใช่ครับโดย3อันเนี้ยมันคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของทุกวัยเลย
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าวิธีในการสื่อสารของเราคำนึงถึง3ความนี
2: ้ครับ
1: มันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันสำเร็จ
2: เป็นภาษาเดียวกัน
1: เป็นภาษาเดียวกันพอสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่องของอาวุโส seniority มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าถูกไหมมันอาจจะเป็นด้วยคุณสมบัติอย่างอื่นเราทำงานที่นี่มา15ปีแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเขาเพิ่งมาทำงานแค่3ปีเขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเราจะจัดการกับความคิดของเราอย่างไรอันนี้พูดถึงในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องที่อายุเยอะกว่านะถ้าพูดอีกแง่นึงเฮ้ยเราก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีอยู่ๆแล้วก็แซงหน้าทุกคนวิ่งเข้าไปถึงตำแหน่งที่เป็นผู้จัดการแล้วอ่ะ
2: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดการอะไรเลย
1: อ้าว
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่า Gen X
1: ครับ
2: Gen X นี่เขา one man show คือเขาทำได้ทำงานคนเดียวก็ได้และก็ไม่อยากเป็นหัวหน้าใครด้วย X จะภูมิใจมาก แต่ก็จะมีข้อเสียก็คืออ
1: ้าว
2: เขาเนี่ยจะบ้างานนิด
1: ๆ
2: แล้วก็อยากได้ชีวิตของเขาเป็นส่วนตัวมากๆเขาต้องการความสมดุลของชีวิตและการใช้ชีวิตที่มีงานด้วยพักผ่อนด้วยสุขภาพก็ด้วยคราวนี้กลุ่มที่เขาอยากเป็นหัวหน้ารู้ไหมครับใคร
1: อ้าวมันก็คงไม่ใช่ Gen X แล้วล่ะ
2: Gen Z ไง
1: อ้าวเหรอครับ
2: ใช่
1: แล้วข้าม Gen Y ไปไหน
2: เพราะว่า Gen Y เป็นเจนวิตกกังวล
1: อ๋อ
2: ลังเลสงสัย
1: ครับ
2: จะเป็นหัวหน้าทำไมแค่นี้ก็งานยุ่งอยู่แล้วดังนั้นเจนที่จะมาใหม่ๆคือเขาคอยดู X ดู Y แล้วก็เขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่า X และ Y ก็คือ Gen Z
1: สำหรับคนที่เป็น Gen Z
2: ครับ
1: แล้วในที่สุดได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องเราอะเป็นสวัสดีครับคุณพี่ทำอย่างนี้ให้ผมหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
2: เขาจะปรับตัวเร็วมาก
1: อ้าวเหรอครับ
2: แต่เขาที่ผมบอกเมื่อกี้คือที่เขาขาดคือ Soft Skillsoft skill เขาจะพูดยังไงเจรจาต่อรองยังไงทำได้เลยครับเป็นเจนที่มาแรงมากๆสำหรับยุคนี
1: ้โดยหลายที่ที่ผมไปอ่านเจอมาหรือทางได้ฟังมาด้วยก็คือว่าบางทีการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นไอเดียลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นโค้ชจะดีกว่าไหมอาจารย์ป๊อปมีข้อคิดเห็นในเรื่องของคำว่าหัวหน้ากับคำว่าโค้ชยังไงบ้างครับที่จะ
2: บอกว่า Gen Y ชอบมากเลย Gen Y เนี่ยขอให้มีหัวหน้านะเพราะเขาวิตกกังวลเขาก็เลยอยากมีคนที่เป็นเสาหลักขอให้มีใครอ่ะเป็นหัวหน้าแทนเขาอ่ะแล้วเขาจะตามบ้างไม่ตามบ้างอีกเรื่องหนึ่งเพราะเขารักอิสระ
1: ครับ
2: อีกอันนึงก็คือเรื่องโค้ชเนี่ยเขาก็อยากให้หัวหน้าเป็นโค้ชด้วยกรณีที่เขาวิตกกังวลเขาต้องการพึ่งพาทางด้านสุขภาพจิตอย่างแรงสำหรับ Gen Y ดังนั้นใน Gen Y ก็จะนิยมทั้งหัวหน้าที่เป็นโค้ชได้และโค้ชที่สามารถที่จะเป็นหัวหน้าช่วยนำทางเขาได
1: ้แล้ว Gen Z ล่ะครับ
2: Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็จะรักความยุติธรรมดังนั้นทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีหัวหน้าไม่มีโค้ชทุกคนจะได้เป็นหัวหน้าเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดนะ Gen Z สนใจคนที่สร้างแรงบันดาลใจ มีประสบการณ์ชีวิตและก็เขาจะขวนขวายค้นหาBaby Boomer หรือ Gen X ที่มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง
1: ครับเวลาที่ทำงานร่วมกันเนาะมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยบางทีเคมีไม่ตรงกันแค่มองหน้าเฉยๆก็แบบไม่รู้อะไรที่มาทำให้แบบว่าไม่อยากทำงานกับคนนี้เลยอะ แต่มันก็ต้องทำอะมันจะมีกิจกรรมอะไรวิธีอย่างไรที่จะทำให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีสันติแล้วก็มีประสิทธิภาพ
2: นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราอยู่กับกิจกรรมในชีวิตเรามีหน้าที่อันนึงที่เราเรียกว่าออกแบบสิ่งแวดล้อม
1: สิ่งแวดล้อมหมายถึงต้นไม้ป่าเขา
2: สิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความสัมพันธ
1: ์
2: สร้างความรักและความสงบเมื่อกี้3ความเมื่อกี้ครับ
1: ครับ
2: เป็น3ความที่ทุกวัยต้องการดังนั้นเราจะเรียกห้องนึงว่าม
1: ัลติเซนซอรี่
2: ใช่ครับห้องมัลติเซนซอรี่ก็คือจะมีทางเลือกว่าคุณชอบแสงคุณชอบเสียง
1: ครับ
2: คุณชอบการเคลื่อนไหวคุณชอบการสัมผัสคุณชอบรสกลิ่นจากอาหารอะไรพวกนี้นะครับคือเรามี 5ทางเลือกให้เขาร
1: ูปรสกลิ่นเสียงสัมผ
2: ั
1: ส
2: ใช่เลยตรงนี้เราเรียกว่า Gen Z ต้องการมากและเมื่อใดก็ตามเขาได้ในสิ่งที่เขารู้สึกพอใจ
1: ครับ
2: เขาก็จะผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายปุ๊บใครมายังไงอารมณ์เขาร่วมได้หมดเลย
1: นั่นก็คือเขามองจากมุมของตัวเอง
2: ใช่
1: ถ้าในที่สุดเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับทีนี้เขาโอเคที่จะทำงานกับใครก็ได้
2: เปิดใจเลย
1: ฟังตอนแรกเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอ๊ะผมจะไปฟิตอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่พอฟัง

0: ไปฟังมาเหมือนกับเรากำลังจะพุทเลเบลให้กับคนเหล่านี้แต่จริงๆแล้วชีวิตจริงๆของคนเรามันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องไหนเนาะมันอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านี้
1: มีความผสมผสานมากกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่พูดถึงเจนแล้วนะครับ
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่ครับเจนเนี่ยเป็นแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อเราอยู่ในเจนนี้นะแต่ว่าเจนทุกเจนเนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นภายในตัวเราเองเนี่ยเราเลยเรียกอันใหม่ว่า
0: ครับ self
1: ใช่ self เนี่ยนะครับก็คือทุกวัยเนี่ยเราไม่สนใจอยู่เจนไหนแต่คุณเนี่ยจะมีการเรียนรู้เรื่องของตัว S ตัวแรกคือ social E คือ emotion L คือ learning
0: ครับ
1: และตัวหลังสำคัญมากเป็นจิตวิทยาเชิงบวกที่เราเรียกว่า flow เวลาที่เราอยู่กับเจนไหนๆได้แสดงว่าสมองของเราจิตใจของเรามันสมดุลกันเราคิดบวกเราคิดยืดหยุ่นอารมณ์เรามีอารมณ์ดีไปกับทุกๆวัยได้เราควรจะมีกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยนั่นเอง
0: และทำให้เกิดการสื่อสารกันและ
1: สื่อสารกันทางบวกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันอันนี้สำคัญมากเราเรียกว่า flow อารมณ์ลบมา flow ให้เป็นอารมณ์บวกเร็ว
0: ๆ
1: คิดลบมา flow ให้เกิดความคิดบวกเร็วๆ
0: อันนี้จะเป็นการบังคับกันจนเกินไปไหมครับว่าเฮ้ยถ้าอารมณ์ลบมาต้องรีบกดๆมันไปแล้วใส่อารมณ์บวกเข้าไป
1: ไม่เชิงครับเราถือว่าให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยอารมณ์อาจจะหงุดหงิดมาจากบ้านแต่พอเข้ามาในที่ทำงานปุ๊บให้รู้สึกว่าเป็นบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านที่พื้นที่เราปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะไว้อกไว้ใจกันได้นะครับมันถือเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเราหาได้จากไหนก็หาได้จากคนที่อยู่รอบๆตัวเรา
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะสะสมประสบการณ์ชีวิตภายในตัวเราที่เราเรียกว่าเซลฟ์เอสติมมันคือความรู้สึกโหภูมิใจจังเลยที่อยู่กับที่ทำงานกับพี
0: ่
1: ๆภูมิใจจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับน้อง
0: ๆมันก็จะใกล้ๆกับคำว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ด้วยเหมือนกัน
1: เซลฟ์คอนฟิเดนซ์คือมันจะออกมาให้เห็นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อยู่ข้างนอกเซลฟ์เอสติมอยู่ข้างใน
0: เป็นวิธีเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายข
1: ึ้นใช่ใช่ครับชัดมาก
0: self esteem แล้วก็ self confidence เนี่ยมันอาจจะถูกทำลายได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่เราเสนองานให้ทีมฟัง แล้วอยู่ทีมก็ให้ฟีดแบ็กมาประเภทที่แบบเฮ้ยไม่ไว้หน้ากันเลยวะ
1: ปัจจุบันนี้
0: ยังไงดีที่จะให้แบบฟีดแบ็กเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันต้องให้ฟีดแบ็กอ่ะ
1: ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราต้องเรียนรู้ทักษะการฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กตอนนี้มันมีอยู่5การฟีดแบ็ก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็น negative feedback
0: อ้าว
1: จำง่าย
0: ๆไม่มี positive เหรอ
1: ฮะโดยองค์กร ที่เขาแบบทำงานเป็นประเพณีนิยมมานานเนี่ยนะครับเขาก็มักจะต้องแบบมี criticize
0: โอ้
1: เนาะการ criticize เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนหลังๆเนี่ยสุขภาพจะแย่ลง คนที่แบบตำหนิติเตียนวิจารณ์คนอื่นลืมมองตัวเอง พอลืมมองตัวเองปุ๊บเนี่ยนอนไม่หลับสุขภาพก็เริ่มแย่ดังนั้นเราเลยเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาเรียนรู้นะไม่ว่าจะอายุไหนๆเจนไหนๆต้องมาเรียนรู้แซนด์วิชฟีดแบคนึกถึงนะครับเรามีขนมปัง2ชิ้น
0: ครับ
1: อยู่ปิดบนปิดล่างแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในตัวขนมปังเปิดและปิดเนี่ยก
0: ็
1: คือเราต้องใส่โพซิทีฟเจอกันครั้งแรกก็โพซิทีฟละคิดบวกชื่นชมละและไม่ได้ชื่นชมแบบเสแสร้งนะครับชื่นชมแบบจริงใจ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างให้เห็นเลยพี่จำได้นะน้องจำได้นะว่าเหตุการณ์นี
0: ้
1: พี่ทำได้ดีแบบนี้น้องทำได้ดีแบบนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: คือการเปิดโพซิทีฟขนมปังใบแรกคราวนี้ไส้ข้างในเนี่ยไส้ข้างในเนี่ยควรจะต้องให้เขาลองคิดเองให้ถามเขาว่าเขามั่นใจในความสามารถของเขายังไง
0: ครับ
1: คะแนนไม่มีเป็นสเกลศูนย์นะครับให้บอกว่า1ถึง7
0: อ๋อนี่เป็นทริคเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นทริคเลยครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาแบบนึงที่บอกว่า1คือคุณมีคุณค่าอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่7นี่คือแบบโหเต็มที่เลย
0: สุด
1: เลยแล้วให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาจะต้องพัฒนาอย่างไรด้วยเราไม่มีไกด์อะไรเลย
0: ครับ
1: นะครับและสุดท้ายก็ชมที่เขาสามารถบอกได้ว่าเขารู้จุดแข็งตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองมีแนวทางชัดเจนก็เป็นตัวปิดท้ายนั่นเอง
0: โอ้ก็คือเริ่มด้วยคำชมเชิงบวก
1: ใช่ครับ
0: แล้วตามมาด้วยฟีดแบ็กในลักษณะที่เป็นเชิงคำถาม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปิดท้ายด้วยคำบวกอีกสัก
1: คำบวกอีกทีหนึ่ง
0: อ๋อนี่คือ

0: Sandwich feedback
1: ใช่ครับออกไปมันแบบโหเบิกบานใจทุกคนนะครับ
0: ผมว่ามันคงจะต้องบวกด้วยคำว่าความจริงใจด้วยใช่ไหม
1: ใช่เลย
0: มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ self esteem ของคนคนนั้นจะยังคงอยู
1: ่ดีมากๆ
0: แล้วก็ไม่ถูกทำลาย
1: ไม่ถูกทำลายแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคนเรานะครับถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาจะอยากจะนำสิ่งที่ดีๆออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย
0: self esteem เนี่ยมันเกิดจากเจ้าของตัวตนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นๆมาช่วยเสริมสร้างเซลฟ์เอสติมของคนคนหนึ่งได้อะ
1: 80% มาจากภายในตัวเรา
0: อ
1: ีก 20% คือข้างนอก
0: ลองยกตัวอย่างของการสร้างเซลฟ์เอสติมด้วยตัวเองสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมจะเอาไปใช้เอง
1: ได้ครับวิธีการง่ายๆเลยครับอาจารย์เต้ก็คือเราลองบอกมาสิตอนเนี้ยว่าเรามีข้อดีอะไรสัก10ข้อ
0: เพียบเลยครับแต่ยังนึกไม่ออก
1: ให้เขียน
0: อ๋อให้เขียน
1: เขียนใช่เพราะบางทีเราคิดแล้วมันฟุ้งใช่ไหมครับเวลาเขียนจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันใช่และเราทำบ่อยยิ่งเราทำบ่อยเราจะเขียนได้เร็ว10ข้อไม่เกิน5นาทีก็เขียนได้ละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่
0: ม
1: ีเขาก็จะเริ่มแย่แล้วเคสผมก็บอกว่าไม่ถึง10ข้อทำยังไงแซงอันเนี้ยดูออกเลยว่า perfectionistเขาคาดหวังที่จะต้องให้ตัวเอง10ข
0: ้
1: อแต่เขานึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ภูมิใจกับจริงเรื่องนั้นจริง
0: ๆถึงแม้ว่าเขาจะเก่งและดีในเรื่องนั้นในสายตาคนอื่น
1: ใช่
0: แต่เขาด้วยความที่เขาเป็นสมบูรณ์แบบ perfectionist มันอาจจะไม่ถึงสแตนดาร์ดที่เขาวางไว้เขาก็เลยไม่กล้าเคลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาดี
1: เพราะเขาไม่เคยย้อนมองตัวเองหรือขอบคุณตัวเองมีคำใหม่ยอดฮิตมากสำหรับทุกเจนคือ
0: gratitude
1: เราต้องรู้จักที่จะ acknowledge ตัวเองขอบคุณตัวเองพอเราบอกว่าข้อดีเรามี10ข้อถึงไม่ถึงไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่ถ้ามี3ข้อเราก็ขอบคุณตัวเราที่ทำได้3ข
0: ้
1: อ
0: ในสังคมที่มีคนหลายๆวัยไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าจะเป็นในครอบครัวของเราหรืออาจจะเป็นในชมรมอะไรสักอย่างที่เราไปเจอกันในโลกออนไลน์แล้วเรามารวมตัวกันผมว่าวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก็คงจะเป็นกิจกรรมเนาะ
1: ครับ
0: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่คิดว่าในฐานะที่เป็นนักกิจกรรมบำบัดจะแนะนำให้กับผมหรือว่าคุณผู้ฟังได้ลองนำไปใช้อ่ะครับ
1: ครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นกิจกรรมมหัศจรรย
0: ์
1: Magic นะครับก็มาจากคำว่าตัวเอ็มแรก
0: ครับ
1: Music ครับนะก็คือเราต้องแบบอย่างน้อยมีดนตรีเปิดในที่ทำงานอาจจะเป็นดนตรีที่แบบโหร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงความแบบความเป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ย
0: คือร้องเพลงในระหว่างเวลางานเลยเหรอครับ
1: ใช่ได้เลย
0: ได้เลย
1: ได้เลยเพราะจริงๆนะครับทำงานจริงๆเนี่ยเราให้ทำงานเคร่งเครียดจริงๆเนี่ยนะครับสมองรับได้เนี่ย25นาที
0: ใน1ชั่วโมงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ในหนึ่งชั่วโมง
0: ต่อเนื่องกัน25นาที
1: ใช่ไม่ควรจะนั่งนานเกินไปอย่างนี้สุขภาพองค์กรแย
0: ่โอ้โห
1: นะครับ25นาทีเบรกสัก5นาทีก็กลับมาใหม่นะครับและเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเมจิกคือ11โมงถึงเที่ยง
0: นั่นก็คือเป็นช่วงสำหรับทำกิจกรรม
1: ทำกิจกรรมที่ว่าน
0: ี้ตัว M ตัวแรกคือมิวสิก
1: ก็ไปถึงอาร์ตก็เป็นเรื่องของชมรมถ่ายภาพก็เป็นอาร์ต
0: เป็นศิลปะ
1: เนาะชมรมเต้นลีลาดเต้นรำเต้นอะไรตามสไตล์ไหนเนี่ยเพ้นภาพใช้
0: cross stitch
1: มีอะไรที่เป็นกำแพงนะครับกำแพงสีขาวแล้วเริ่มแต้มสีเป็นศิลปะมันงดงามมากนะครับมันจะเกิดเกมส์นะครับเกมแล้วก็ทำบ่อยๆแต่คุณจะทำบ่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปีละครั้ง
0: กีฬาสี
1: เล่นกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะต้องแบบมีใครแบบเล่นกีฬาแบ
0: บ
1: เพื่อผ่อนคลายเนาะระหว่างทำงานเล่นปิงปองนะเล่นกีฬาหมากรุกหมากฮอสได้นะครับและอันนึงที่น่าสนใจมากคือไอเดียเนี่ยนะครับก็คือมันในเป็นการที่เราแสดงแบบมีพื้นที่แสดงอิสระเลยไอเดียสร้างสรรค์อยากให้องค์กรไปข้างหน้ายังไง อยากให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองยังไงเป็นอิสระเลยเปิดกว้างคือไม่มีผิดมีถูก
0: พื้นที่อิสระและปลอดภัยด้วย
1: ปลอดภัยด้วยและสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในตัวเขาตัวเรานะครับคนในองค์กรก็จะเกิดพลังอีกแบบนึงซึ่งไประดับสุดท้ายคือคราฟต์เนี่ยก็คือเป็นหัตถกรรมหัตถกรรมเนี่ยก็คือเวลาจัดกิจกรรมยกตัวอย่างง่ายๆกิจกรรมรับขวัญ น้องใหม
0: ่นั่นถือว่าเป็นหัตถกรรม
1: หัตถกรรมเพราะว่า รับขวัญ น้องใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดของการที่ต้องแบบต้องมีการผูกได้นะครับมีการร้อยดอกไม
0: ้
1: มีบางทีอาจจะมีดนตรีไทยนะครับภูมิปัญญาบ้านเราหลายๆอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยเราเรียกว่า craft

0: ้นเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงานวันประเพณีไทยต่างๆบ้านเรามีเยอะมากครับมันจะมีองค์ประกอบของคราฟต์เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามมีหัตถกรรมจิตใจของเราก็ถักทอได้ละเอียดอ่อนมากซอฟต์สกิลมันก็จะประณีตจิตใจก็อ่อนโยนขึ้นครับ
1: ครับกิจกรรมที่เรียกว่ามาจิกเนี่ยครับมันควรจะต้องจัดทีบ่อยกันขนาดไหนครับปีละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่าจัดกันทุกวันเลย
0: ไม่เอาเวลามายึดติดเลยครับ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับแต่ขอให้ผสมผสานในตัวเหล่านี้นะครับ
1: ครับจำเป็นต้องมีครบทั้ง5ตัวไหมครับในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดเนี่ย
0: ก็ไม่จำเป็นแต่เชื่อไหมครับโดยธรรมชาติมันจะจัดสรร
1: มาเอง
0: มันจะมาเองทั้ง5ตัวเนี้ยในกิจกรรมบำบัดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลงมติว่าเป็นการที่ทำให้เราเกิดความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆผูกพันใกล้ชิดมากๆจากเดิมที่องค์กรของเราต่างคนต่างอยู
1: ่
0: ต่างวัยแล้วก็มีกำแพงเนี่ยเราเรียกว่า empty love เป็นรักที่แบบฉันรักในหน้าที่งานเท่านั้นแหละไม่ได้ใกล้ชิดผูกพันอะไรแต่พอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยใส่เมจิกเข้าไปมันจะกลายเป็น unlimited love
1: โอ้โหรักไม่มีข้อจำกัด
0: ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขใดๆด้วยช่วยเหลือกันนั่นเองครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับบางทีทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วก็ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการที่จะมาคล้ายๆมานั่งคิดอีกทีว่าทบทวนอีกทีว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องจากกิจกรรมไหมครับหลังจากที่ทำกิจกรรมแล้ว
0: ถ้าสังเกตดีๆนะครับอาจารย์เต้เมจิกเนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยขนาดทำมันทำอย่างช้า
1: ๆ
0: ขนาดทำเนี่ยมีการรับฟังเราเรียกว่า reflective listening
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยแต่ละคนจดจ่ออยู่กับกิจกรรมซึ่งมันเป็นกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วล่
1: ะ
0: มันก็จะพัฒนาสิ่งที่อ่อนโยนอยู่ภายในและเราก็เปิดเวทีนิดนึงว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณมีข้อดีอะไรบ้างระหว่างทำกิจกรรมและอย่าลืมขอบคุณขอบคุณตัวเรานะกิจกรรมนี้ทำให้เราทำดีต้อง3ข้อเนี่ยขอบคุณอาจารย์เต้นะที่มาร่วมกิจกรรมนี้และผมได้เห็นความดีของอาจารย์อีกต้อง3ข้อเนี่ยมันจะมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติครับ
1: เป็นการถอดบทเรียนอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วเป็นการที่ทำให้เห็นคุณค่าของทั้งตนเองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วก็มันจริงใจนะเพราะว่าพอเราเข้ามาในร่วมในกิจกรรมเนี้ยเรารู้สึกบวกอย่างไรแล้วก็บอกไป
0: ถูกต้องเลยครับ
1: วันนี้ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ป๊อปเยอะมาก
0: ยินดีมากครับ
1: ทั้งในเรื่องของ3ความทั้งในเรื่องของแมจิกทั้งในเรื่องของเซลฟ
0: ์ครับ
1: คืออาจจะไม่ได้ไปใช้กับองค์กรจริงๆแต่อย่างน้อยมันเป็นความรู้พื้นฐานเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเราก็จะได้มีข้อมูลเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรอ่ะมันดำเนินไปได้อย่างไรเนาะ
0: ครับ
1: วิธีนี้ดีอ่ะ
0: ยินดีมากครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมาก
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณหมอป๊อปมาเป็นแขกรับเชิญของเราหวังว่าจะได้กลับมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Hot Issue ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mental Health Physical Health เป็นเรื่องของ Self Improvement นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสิ่งที่อาจารย์ป๊อปเอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันตรงกับฟอร์แมตของรายการของเราเลยครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเนี่ยมีตอนใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube ของ Mahidol Channelรวมทั้งในรูปแบบที่เป็นพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Anchor Spotify และ Blockdit ครับในวันนี้ Wellbeing กับผมรพีบุญเปลื้องและอาจารย์ป๊อปก็คงจะต้องสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.

0: GH. สามัญประจำบ้านตอนออฟฟิศซินโดรมโรคสมสมของคนออฟฟิศ
1: คืนนี้อยู่ดึกอีกแล้วนะครับคุณกบผมถามจริงๆนะครับคุณอยู่ดึกทุกวันแบบนี้ไม่กลัวบ้างหรอครับ
2: กลัวอะไรคะ
1: ก็เรื่องที่เขาเล่าๆกันนี่ครับมีคนงานพาลูกขี่ของไปชั้น18แล้วพัดตกลงมาตายทั้งคู่ว่ากันว่าถ้าใครอยู่ดึกนะครับจะโดนวิญญาณพ่อลูกคู่นี้ขี่คอง
2: ั้นกูปวดคอก็เพราะว่า
3: เป็นออฟฟิศซินโดรมไงคะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: ตกใจหมดเลยค่ะ
1: ว่าแต่คุณพยาบาลรู้ได้ครับกูปวดบ่าปวดไหล่เพราะออฟฟิศซินโดรม
3: ก็เล่นนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ถ้าไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วจะเป็นอะไรล่ะคะ
2: แล้วอย่างนี้มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ
3: มีสิคะกุ๊กไก่ต้องปรับพฤติกรรมการทำงานนะคะอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างในขณะที่เรานั่งทำงานยกตัวอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็พริบตาบ่อยๆแล้วก็พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ10นาที2นะคะเปลี่ยนท่าทางในการทำงานทุกๆ20นาทียืดเส้นยืดสายบ้างอันที่3ยืดกล้ามเนื้อทุกๆ1ชั่วโมงทำดังนี้ค่ะท่าที่1ยืดแขนไปข้างหน้ากางนิ้วมือออกและกำทำซ้ำๆกัน10ครั้งท่าที่2นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านข้างโดยการตั้งศีรษะตรงก่อนเอียงศีรษะไปด้านซ้ายช้าๆจนกระทั่งรู้สึกว่าตึงค้างไว้10วินาทีสลับไปทำด้านขวาบ้างทำแบบนี้ 2-3 ครั้งค่ะต่อไปท่าที่3นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านหลังโดยการตั้งศีรษะให้ตรงก้มศีรษะจรดหน้าอกเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ 2-3 ครั้งต่อไปท่าที่4ค่ะเราจะบริหารกล้ามเนื้อไหล่และคอบ้างค่ะยกหัวไหล่ขึ้นไปจนจรดหูเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงนะคะค้างไว้ 3-5 วินาทีแล้วก็ปล่อยให้ไหล่ลงทำซ้ำๆ 2-3 ครั้งส่วนท่าสุดท้ายนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ประสานมือทั้งสองข้างพลิกข้อมือขึ้นแล้วเหยียดแขนขึ้นข้างบนจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำกัน 2-3 ครั้งค่ะ
2: โอ้ยรู้สึกดีขึ้นจริงค่ะ
3: ค่ะดีใช่ไหมคะกูคงต้องหาเวลาเนี่ยขยับร่างกายบ้างเวลาเรานั่งทำงานนานๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลักๆของเราเนี่ยได้ยืดเหยียดบ้างค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: วันนี้รายการปวดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะ
0: ดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคาม

0: สุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกงานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่าอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิธาแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2มันเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
1: ด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณแบบเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
1: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
1: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน
1: mm-hmm.
0: อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ mm-hmm. หนึ่งคือต้องเป็นเรื่องของงาน อันที่สองเป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบนี้อันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
1: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
1: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราท

0: ทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้ อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เนาะ
1: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
1: ค่ะแสดงมีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วย
0: ใช่
1: มันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายอะ
0: ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือว่า
0: ใช่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามี มีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ

0: ทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ์ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทางเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะ
0: คะทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไป เราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้อง ขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวโหเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนา
1: ะ
0: มันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธ
1: เ
0: นาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว
1: ้
0: ทีนี้ตรงนี้ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: แล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่า ชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็

0: รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
1: ใช่
0: และคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
1: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
0: ะ
1: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
0: อ้าว
1: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
0: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
1: ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
0: ะ
1: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมากันอะไรแบบเน
0: ี้
1: ย
0: หรือยกตัวเองข่มคนอื่น
1: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
0: ะ
1: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเขาได้ค่าตอบแทนที่มันมันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
0: ชื่นใจแล้ว
1: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
0: คุณนะคะอ
1: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
0: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
1: ใช่
0: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
1: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
0: ะ
1: แบบนี
0: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
1: ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
0: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: จะเข้ามานะจะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี่ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้โหตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โห

0: จริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
1: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
0: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
1: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่เหร
0: อประชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได้
1: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
0: ให้200เอามาล่ะ
2: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมคร
1: ับ อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
2: คร
1: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
2: ไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: อ๋อ
0: โอ้โห
1: ไม่ได้สำคัญนะ
0: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
3: ้เดี๋ยวป้า
1: อะไร
3: เกิดอะไรขึ้นอ่ะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคุณกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอ่ะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
1: ฉันทำตามหน้าที
3: ่ฮะหน้าที่อะไร
1: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคุณกันกับคุณน้ำตาลห้ามให้เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
3: ่เฮ้ยทำไมเออทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
1: แต่ก่อนน่ะสองคนนี้เขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
3: ุ
1: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องตาลสาวค
3: ุ
1: ณมาวินไง
3: อย่างนี้ก
1: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
3: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
1: ในออฟฟิศเนี้ยมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
4: ้โอ้โห
3: ร่างทรงพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
1: เอาเป็นอะไรอ้วน
5: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
3: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
5: เ
3: ฮ้ย
5: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
3: ป้ากำลัง
1: หยุด
3: กำลังจะเล่าเรื่องของ
1: เดี๋ยวนี้
3: เจ้านาย
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
3: เฮ้ย
1: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได
3: ้แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
1: ตาลขามาแล้วค่ะมีอะไรคะ
6: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
1: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
6: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
1: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
6: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
1: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
6: ใช่เดี๋ยว
1: ป้าไปเอายามาให้นะ
6: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยย
1: ัง
6: ไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
1: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
6: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
1: เอา
5: ป้าทำอะไรอยู่เหรอคะ
1: ก็ทำความสะอาดนี่ไงเราเออแกเห็นจะทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างนี้เวลาฉันทำความสะอาดอะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในนี้มันไม่ระบาย
5: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
1: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู่
3: ใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
1: พูดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
3: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
1: ได
5: ้
1: เลย
5: มีถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
1: อะไรเยอะ
3: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
5: โอ้พี่เห็บหมัดเลยเยอะแน่นอน
3: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
5: นี่ป้าคือหนูว่าไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้อ่ะไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวลายฝุ่นด้วยแล้วซึ่งลายฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
1: ว้ายตายแล้ว
3: โอ้ดูน่ากลัว
1: ไม่ ดูนางดูมีความรู้เนาะฉล
3: า
1: ดเป็นขั้นเป็นตอนเลย
5: ก็ต้องเก่งด้วย
1: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิงกับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้ห่วงสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามกันทั้งวันอะเออน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีลายฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
3: ใช่บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
5: โอ้ยนี่อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
1: แพ้อะไรอ่ะ
3: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
5: แล้วมีอย่างที่แพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายนี่แหละอะไรเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
1: จะเป็นน้ำแข็งด้วยไงนะ
3: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมงไขมันออกไปบ้าง
5: ผู้ชาย
3: โอ้ยไป
1: ไปนี่นี่ออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก่ง
3: วันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
5: เนี่ยบางทีเขา
1: ใครเขาจะไปกันล่ะ
5: เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนนี
1: ้เออไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำงานทำงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงก็มีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มารวมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
0: ครับหมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
1: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
0: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
1: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
0: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
0: เออใช่
1: คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ย
0: อันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
1: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
1: คือทานยาแก้หวัดเนี่ย

0: การจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ้
1: ครับผม
0: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่นคันอักเสบเรื้อรังค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยมีริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราดูตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
0: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นเราไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
1: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
0: บอกว่า
1: ไม่ได้กลิ่น
0: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
1: อู้อี้อย่างเงี้ยแหละ
0: เสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี้ไหมหรือว่าเริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อน
0: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
1: ทีนี้วิธีป้องกันหรือดูแลตัวเราเองกับคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
0: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
1: มาจาก
0: พ่อแม
1: ่เรา
0: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดพยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
1: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
0: ภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้ก็คือฝุ่น
0: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศ
1: อากาศ
0: นะคะ
1: หลักๆ
0: เลยเรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฝุ่นนะคะเจอประมาณ 70% เลย
1: โอ้โหเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
1: แมลงสาบ
0: อ่ะใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
1: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
0: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะมีความผูกพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
1: อาบน้ำสุนัขก
0: ับ
1: น้องหมาน้องแมวเราเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
0: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
1: อาบตัวด้วยนะ
0: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
1: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
0: ไม่ได้
1: แล้ว รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
1: มันอยู่ที่โชคชะตา
0: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
1: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่ เราเรียกว่าอนาฟิแล็กซิสนะคะนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
1: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
1: เ
0: ป
1: ็
0: นหลักเลยค่ะ
1: ผื่นขึ้น
0: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
1: ัก
0: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงหนึ่งก่อน
1: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
0: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
1: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
0: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
1: ปวดศีรษะตลอด
0: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
1: ้
0: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการคันจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยเขาแพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
1: ะ
0: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบลมแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น
1: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกลับมาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษค่ะใช
1: ่โหนะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
0: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
1: รักษาตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออก
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

0: โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
2: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
1: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
2: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนกาดได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆเลยก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเอาจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกำลังลมแข็งแรงนะคะ
1: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว
3: ้
1: คร
3: ับ ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกำลังลมเราแข็งแรง
1: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
1: ไปยก
2: ตรงนี้
1: ยกกล้ามเน
3: ื้อใช่ซึ่งมันก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
1: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช่ก็คือหายใจเข้าท้องป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู่เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันก็หายใจเข้าลึกแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
1: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าๆใช่มันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อย ได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายช่วงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดใช่ก็จะทำให้ช่วงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ช่วงอกเราขยายได้ดีขึ้น
2: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
3: ใช่ถูกต้อง
2: ดีค่ะ
1: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
3: ่ใช่เพราะว่าม
1: ันบริหารภายใน
3: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งย่อๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
1: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
3: ็
1: นำท่าหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก
2: ็
1: จะดีขึ้นนะ
2: คะและสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
4: กินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักกินไข่แล้วทำให้ผมร่วงเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรื่องของไข่มีหลายความเชื่อที่เขาแชร์กันวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรามาเริ่มจากความเชื่อที่หนึ่งนะคะกินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเพราะถ้ามันจริงเนี่ยเชื่อ

คะเขาบอกว่าถ้าเรากินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักอันนี้จริงค่ะถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับว่าระหว่างการกินไข่ต้มกับกินไข่เจียวแน่นอนการเติมน้ำมันลงไปในไข่จะทำให้แคลอรี่เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้อ้วนง่ายขึ้นไข่ต้มจะมีโปรตีนเยอะแล้วทำให้เราอิ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้เนื่องจากแคลอรี่ต่ำค่ะมาดูที่ความเชื่อสุดท้ายกันนะคะเขาบอกว่ากินไข่แล้วทำให้ผมร่วงอันนี้มีส่วนจริงนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่กินไข่ขาวดิบค่ะเพราะว่าในไข่ขาวดิบเนี่ยมันจะมีสารเคมีตัวนึงชื่ออเวอร์ดินแล้วตัวนี้ค่ะกินเข้าไปเยอะๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของวิตามินโดยเฉพาะที่ชื่อว่าไบโอตินถ้าเราขาดไบโอตินนะคะจะทำให้ผมร่วงได้เพราะฉะนั้นกินไข่โดยทั่วไปไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในคนที่กินไข่ขาวดิบปริมาณมากและเป็นระยะเวลายาวนานค่ะงั้นเรามาสรุปกันนะคะว่าเราจะกินเจ้านี่ไข่ยังไงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์อันแรกถามว่าในกรณีของไข่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งไข่แดงและไข่ขาวใช่ไหมคะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะกินไข่ได้วันละกี่ฟองโดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าทั่วๆไปเลยนะคะเราสามารถจะกินไข่ได้วันละฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวจะมีข้อควรระวังยังไงบ้างในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะแล้วยังไม่ได้ทานยาเลยต้องการที่จะควบคุมอาหารในบางครั้งเนี่ยการกินไข่แดงปริมาณมากเนี่ยอาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ตรงนี้เราอาจจะลดลงมานะคะเหลือสักประมาณ3ฟองต่อสัปดาห์อันที่2ค่ะถ้าใครแพ้ไข่อันนี้ห้ามกินอยู่แล้วอันนี้ต้องทราบแล้วสุดท้ายเวลาถามว่าเวลาเราจะกินไข่เราจะกินยังไงดีจริงๆเราควรจะทำให้สุกค่ะในไข่ดิบเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียบางตัวแล้วทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้เท่านี้นะคะก็คงจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการกินไข่เลือกกินให้มีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมี2ด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่าไซเบอร์บูลลีอิงหรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำ